0: ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนในเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันพันรายหมื่นหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
2: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมการขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟ็อกซ์มีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟ็อกซ์เพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
7: จะไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
8: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงสุดนี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทพรมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักเรียน ียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึงพีซ่า2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: มิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หนุกฟูซีนะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
4: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแสงหน้าภาวะน้ำตาลต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ลิโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินจนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทั้ง2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่18แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2-0เกมไปรอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้ว จะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4 เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-24 ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุ้นศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้องรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายนนี้จะรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTAเป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น.ณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มุกเอ็กโปไทยแลนด์2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23 ตุลาคมถึง1 พฤศจิกายนณฮอลล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9-13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9-13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9 ตุลาคม 2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10 ตุลาคม 2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11 ตุลาคม 2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12 ตุลาคม 2569ภาคใต้ในวันที่13 ตุลาคม 2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.qmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาพว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
6: นำนาทีกับกปท.
4: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียว
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
11: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
12: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
13: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิสมาธินี้ให้พากันตั้งใจฝึกหัดนั่งให้ได้คือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขัดขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในให้พากันระลึกภาวนาว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องมีความตายเป็นผลที่สุดมรณะมรณังคือความตายเมคือเราหมายถึงทุกคนที่เกิดมาแล้วนี้จงระลึกถึงมรณะภัยคือความตายในตัวในใจของเราให้ได้คนเราที่ประมาทมัวเมาอยู่ไม่ได้นึกถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตนคำว่าความตายนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าให้สาวกทั้งหลายจงพากันตั้งใจระลึกนึกโยเมืองนึกติดต่อกันไปทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่ามรณะภัยคือความตายนี้ไม่มีในนิมิตหมายไว้เขียนหนังสือไว้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เพราะไม่มีในนิมิตหมายบางคนเกิดมาไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตายไปแล้วก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนบางคนก็เจริญวัยใหญ่โตไปถึงวัยกลางคนจึงตายก็มีบางคนนั่นเลยกลางคนไปถึงวัยแก่วัยชรา50 60 70 80 90 100ปีเป็นต้นเหล่านี้ย่อมแสดงถึงว่าอันมรณะภัยนี้ไม่เลือกว่าตัวเราตัวเขาคนชาติใดภาษาใดก็ตามจะไปอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายนั้นไม่ได้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงเตือนไว้ว่าอันความตายนี้เปรียบเหมือนพยาใหญ่ที่สุดไม่มีใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์ขนาดไหนจะมาสู้กับพยามัจจุราชคือความตายนี้ไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อได้เวลาตายเราจะไปร้องขอไว้เสียก่อนเถิดข้าพระเจ้ายังทำกิจการงานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำเร็จอย่าให้ความตายมากำกายข้าพระเจ้าเลยพยามัจจุราชก็เฉยไม่ยกเว้นให้หรือผู้จะมานึกว่าข้าพเจ้ากำลังนั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรอยู่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้แต่โสดาปัตติผลก็ยังไม่ได้ขอกับพยามัจจุราชอย่าได้มากล้ำกายตัวข้าพเจ้าเลย พยามัจจุราชก็ไม่ฟังถ้าได้เวลาแล้วก็เอาไปมือคือว่าให้เราไกลกรองพินิจพิจารณาให้ดีจิตใจคนเราบางคนนั้นมักจะไม่ได้นึกหรือจะนึกขึ้นมาพิจารณานิดหน่อยก็มาคิดได้ว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะตายเร็วเข้าเดี๋ยวนี้เรายังไม่อยากตายยังอยากจะอยู่ต่อไปอันความตายนี้ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว เมื่อยังไม่ถึงเวลามันไม่ตายอย่าไปกลัวมันตายถ้ามันได้เวลาถึงเวลาแล้วนะหมอยาอันใดวิเศษขนาดไหนก็ตามแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกนายแพทย์หมอแพทย์ก็ยังตายหน้าที่ของผู้ปฏิบัติภาวนานั้นให้เอามรณะความตายนี่แหละมาเจริญอยู่ในใจให้ใจของเราไม่ประมาทจนจิตใจภายในนั้นว่าเออเมื่อความตายมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาไหนนั่นเราให้ทำความดีไว้ก่อนโดยการทำบุญให้ทานหนึ่งรักษาศีลภาวนาเมื่อเราปฏิบัติอยู่ภาวนาอยู่นึกถึงอยู่ซึ่งความตายอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานี่สำคัญมากต้องรีบทำรีบปฏิบัติอย่าไปลั่งรอว่ารอคนนั้นซะก่อนรอคนนี้ซะก่อนไม่ได้ดูเวลาคนทั้งหลายเขาตายไปก่อนพวกเราทั้งหลายมันไม่ได้รอพวกเราเลยพวกเรายังไม่ตายเขาตายกันไปเยอะแยะมันรอไม่ได้เมื่อรอไม่ได้เราต้องภาวนาทีนี้พิจารณาซึ่งมรณะภัยความตายนี้ให้ได้เอาความตายมาเตือนใจไม่ใช่ว่าแช่งให้ตัวเองตายเร็วเข้าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุบายภาวนาอันหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรำลึกถึงแม่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นมรณะภัยคือความตายนี่พระองค์มิใช่ว่าสอนแต่ลูกศิษย์สาวกพระองค์ไม่รำลึกไม่ได้พระองค์ต้องเป็นหัวหน้าเป็นนายกพระองค์ระลึกก่อนอยู่ระลึกอยู่ด้วยว่าความตายนี่ยังไงเสียก็มาถึงพระองค์ให้ได้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเลิกละกิเลสพร้อมทางวาสนาหมดสิ้นไปแล้วเมื่อรูปแตกนามดับเมื่อใดเวลาใดท่านก็ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอย่างพวกเราทั้งหลายอีกท่านดับขันเข้าสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายเรียกว่ามีความสุขสบายอย่างเดียวไม่มีทุกข์ความทุกข์จนถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลอย่างชาวโลกนี้ได้ชื่อว่าไม่มีในผู้ที่ถึงซึ่งนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนคำว่านิพพานไม่ได้อยู่ที่อื่นหากมีอยู่ในใจของคนเราทุกคนแต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาไตรกรองพินิจพิจารณาในจิตในใจในตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละยังไม่พร้อมบริบูรณ์ทานศีลภาวนาการปฏิบัติยังไม่ถึงยังไม่พร้อมยังไม่พอจึงไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงก็มีอยู่ในจิตใจของทุกคนแต่ว่ากิเลสความโกรธมันหุ้มห่ออยู่กิเลสความโลภมันหุ้มห่ออยู่กิเลสความหลงมันห่อหุ้มอยู่ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งภายในและภายนอกเมื่อมันห่อหุ้มอยู่ด้วยอวิชชาตัณหา

ความตายนั้นส่วนมากคนเราก็ว่าแก่ชราโน้นและจึงตายหรือ100ปีตาย90ปีตาย80ปีตายแต่ความตายนี้ไม่ได้เลือกเวลาจะอยู่ในที่สบายก็ตายได้เป็นนักบวชก็ตายได้เป็นนักบ้านก็ตายบ้านเป็นชาวบ้านก็ตายได้เหมือนกันเป็นเด็กเป็นหนุ่มแข็งแรงขนาดไหนก็ตามตายได้ทุกคนเมื่อถึงเวลาท่านโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายจึงได้เตือนไว้ว่าความตายเหมือนเป็นพยาใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครจะมาต่อสู้ได้จะมีอาวุธยุทธภัณฑ์จะมีนิวเคลียร์สมัยนี้ก็ตามสู้กับพยามัจจุราชไม่ได้ไม่มีทางสู้ดูคนเราบางคนนั้นเวลาจะตายเข้าจริงๆยืนอยู่ดีๆเป็นลมขึ้นมาล้มลงตายก็มีบางคนเดินไปดีๆตาล้มลงตายก็มีบางคนไปรถยนต์รถยนต์คว่ำก็ตายไปรถไฟรถไฟชนกันคว่ำก็ตายไปเครื่องบินวิ่งตายเร็วถ้าเครื่องบินเกิดติดขัดตกลงมาแล้วไม่เหลือกระดูกก็หักเป็นท่อนๆแหละในนั้นมรณะภัยคือความตายนี้ให้จิตใจของผู้ปฏิบัติจงนึกจงเจริญเตือนใจคือเป็นบทบาทเตือนใจให้ใจรู้สึกสำนึกขึ้นมาไม่ให้ประมาทคำว่าประมาทก็คือว่าไม่ได้ไกลกรองพินิจพิจารณาถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตนจึงได้มีอุบายว่ามรณังเมภาวิสติมรณังเมภาวิสติมรณะมรณังก็คือว่าตายเมก็คือเรา เราหมายถึงทุกๆคนตัวเราทุกคนนี้มีความตายเป็นผลที่สุดความตายไม่เสวยยาวนานอะไรเมื่อท่านย่นย่อเข้ามาในลมหายใจลมหายใจนี่แหละถ้าหาว่าเราสูดลมหายใจเข้าไปแล้วลมหายใจนี่ออกมาไม่ได้ติดขัดนั่นก็คือแสดงว่าตายเวลาลมหายใจเข้าไปนั่นได้เวลาลมออกไปแล้วหายใจออกถ้าเกิดสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกเหมือนกันท่านจึงให้นึกว่าอันความตายนี้ประมาทไม่ได้ท่านให้นึกอยู่เจริญอยู่ซึ่งความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกทีนี้บางคนก็มักจะเห็นว่าถ้าเรานอนอยู่ดีสบายในที่สะดวกสบายคงไม่ตายง่ายไม่แน่บางคนนั้นเมื่อยังไม่หลับไม่นอนก็ดีพูดจาปราศัยเป็นปกติธรรมดาแต่ว่านอนหลับไปแล้วไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เป็นได้ทั้งญาติทั้งโยมเป็นได้ทั้งพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีไม่รู้ตายแต่เมื่อไหร่แล้วก็ร่างกายพอคนอื่นรู้แล้วมันแข็งกระด้างหมดแล้วตายหมดลมหายใจแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ นี่แหละนอนอยู่ดีๆก็ยังตายได้กินอิ่มนอนหลับก็ยังตายได้อันความตายนี่เตือนใจของเราให้มองเห็นให้ระลึกได้ว่ายังไงเสียเราก็พ้นไปไม่ได้ที่พ้นไปไม่ได้นี่แหละมีทางพ้นได้ก็คือทางจิตใจเมื่อจิตใจภาวนาให้ดีละความโกรธให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปละความโลภให้เบาบางหมดสิ้นไปละความหลงให้เบาบางจนขึ้นถึงขั้นหมดไปสิ้นไปความตายไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อเรายังทำจิตทำใจยังไม่ได้ไม่ถึงใจยังวุ่นวายอยู่ถ้าความตายมา

0: ถึงเข้าอย่าไปสู่ในทางที่ไม่ดีท่านจึงให้ภาวนานึกเตือนใจให้ใจตั้งขึ้นมาคนเราในร่างกายสังขารนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจอันรูปร่างนี้สุดแท้แต่ว่าใจจะพาทำใจจะพาปฏิบัติประกอบกระทำอย่างใดร่างกายเขาไม่ว่าท่านจึงว่าคนเรานี้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจที่ผู้ปฏิบัติจะทำให้กิเลสอาสวะเบาบางไปจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของตนนั่นเองไม่ใช่คนอื่นจะไปทำให้ได้เพราะจิตใจแต่ละบุคคลนั่นแหละมันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตนี้ให้พากันรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในใจให้ได้ถ้ายังประมาทอยู่ก็ให้เตือนใจว่ามรณะมรณังความตายนี่เขาไม่ได้มีลดราคาศอกอย่างไรถ้าถึงเวลาเขาจะเอาไปแล้วเขาลากดึงไปจะอยู่ดีสบายอย่างไรก็ไม่ยอมจะห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองห่วงการห่วงงานอะไรต่อมีอะไรก็ตามถ้าพญามัจจุราชมาเอาไปแล้วห่วงก็ไม่ยอมเอาไปเลยคือเตือนใจของเราให้รู้สึกนับตั้งแต่ตัวเราของเราเพื่อนผู้มนุษย์ญาติกาวงศาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราทั้งหลายต้องกล้องให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายที่เกิดก่อนพวกเราทั้งหลายเขาไปไหนทั้งที่ตัวคนเรานี่มันต่อเนื่องกันมาเกิดมาต่อมามีพ่อแม่ต่อมาเรื่อยมาจนถึงตัวเราถ้าเราทวนกระแสคืนไปภายหลังจะเห็นว่ามันตายแน่ๆตายจริงๆพ่อแม่ของเราบางคนก็ตายไปแล้วบางคนก็ยังอยู่บางคนยังอยู่ก็ล่อแล่เต็มที่จะให้ไปรักษาศีลภาวนาบางคนก็ว่าไม่ไหวแม่แกชราแปดสิบเก้าสิบก็มีพ่อแกชราแปดสิบเก้าสิบก็มีไปไม่ไหวแล้วนี่ก็คือแสดงให้จิตใจเรารู้ไว้ว่าอันมรณะภัยคือความตายนี่มันหนีไม่พ้นไม่มีทางหลบหลีกมันต้องตามมาถ้าเราคิดดูคนข้างหลังนะมันตายจริงๆแล้วความตายนะมันไม่ใช่อยู่ที่คนที่ตายโน่นมันก็ขยับเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ตัวเรามาทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีอยู่ท่านจึงไม่ให้ประมาทจงเห็นความตายนี้นึกความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นขึ้นมาระลึกขึ้นมาในสมาธิภาวนาของตนนั่นแหละไม่ใช่เพื่อต้องการอย่างอื่นต้องการจิตใจตั้งมั่นหรือใจลุกขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีภาวนาในใจมรณะกรรมฐานในใจพุทโธในใจธัมโมในใจสังโฆในใจเพื่อให้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะได้ชำระกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในจิตในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเสียทีอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายอันสำคัญที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในหัวใจของเราทุกคนที่จะเป็นไปได้นั้นท่านว่าความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนและต้องเป็นผู้มีปัญญาพินิจพิจารณาเหตุผลต้นปลายรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้มีพลังงานอันสามารถอาถรรพ์อยู่ในจิตใจของเราทุกเวลาคือพร้อมที่จะเลิกละ กิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตนได้ทุกเวลาเพราะว่ามรณะภัยคือความตายนั้นเวลาความตายมาถึงตัวเราเข้าคนอื่นเขาไม่ไปด้วยภาษาโลกเขาจึงสอนกันไว้ว่าเพื่อนกินนั้นหาได้ง่ายเพื่อนฝูงเพื่อนกินหาได้ยากหาได้ง่ายเพื่อนตายหาได้ยากถ้าเวลากินแล้วก็เขามากินด้วยเท่าไรเท่ากันการกินไม่ต้องท้อถอยแต่ว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาจะตายเขาไม่เอาด้วยเขาไม่ไปด้วยแกตายไปคนเดียวข้ายังไม่ตายมันไม่เอาล่ะเพื่อนตายไม่มีเดี๋ยวเพื่อนเป็นมีอยู่บ้างจึงไม่ควรประมาทไม่ควรลุ่มหลงมัวเมามรณะกรรมฐานให้เตือนใจของตนอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะว่าเพื่อนตายไม่มีเคยเห็นไหมเวลาจะตายนั่นเขาเอาคนโน้นคนนี้ไปด้วยเอาไปไม่ได้แม่บางคนเป็นคนที่อารมณ์ฟุ้งซ่านก่อนจะตายก็เลือกลูกมาเลือกหลานมาถ้ามีสามีภรรยาก็เลือกมามาบอกมาสั่งสั่มสอนอย่างนั้นอย่างนี้ข้าจะตายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปแม่จะห่วงอะไรขนาดไหนก็ตามเมื่อเอาเข้าจริงๆเลยห่วงอยู่ไม่ได้เมื่อลมหายใจก็สั้นเข้าสั้นเข้าหมดเข้าร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ยังเหลือลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ายังเหลือลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ยังไม่จัดว่าคนตายยังเคารพนับถือว่ายังไม่ตายยังหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดเขาเรียกว่าตายไปแล้วหมดไปแล้วคำว่าตายนี่หมายถึงรูปร่างกายจิตใจนั้นมันไม่ได้ตายเมื่อเรือนหลังนี้ร่างกายนี้อาศัยไม่ได้ก็หนีไปหาเรือนใหม่ร่างกายใหม่อีกต่อไปเป็นอยู่อย่างนี้มรณะภัยคือความตายนี่ให้เตือนใจของเราไว้เสมอหรือว่าเหมือนกับผู้ใดเคยไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะมีห้องหนึ่งเขาให้ชื่อว่าห้อง ICU ICU นั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกละเพราะมันหมดกำลังเต็มทีแล้วผู้จะฟื้นคืนมานั้นมีน้อยส่วนมากเข้าห้อง ICU ก็ลวดไปสวรรค์เลยแหละคนบางคนไปตามพระไปเห็นคนในโรงพยาบาลเขาเอาเข้าห้อง ICU ยังเหลือแต่หายใจกรอกแกรกกรอกแกรกปิดหูปิดตาไปหมดแล้วส่วนอื่นนิ่งแล้วยังเหลือแต่ลมหายใจเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้ววันคือไหลไข่ย่อยกลัวตัวเองจะได้เข้าห้อง ICU แต่แน่ละไม่วันใดวันหนึ่งก็เข้าแน่ๆละไม่เข้าโรงพยาบาลก็เข้าที่บ้านที่วัดนั่นแหละนั่นมรณะภัยคือความตายนี่อย่าได้ประมาทจงนึกจงเจริญว่าเราต้องตายแน่แน่แม่ขนาดไหนแม่ขนาดเอากำปั้นทุบดินน่ะทุบลงไปที่ไหนก็ถูกดินไม่ผิดความตายนี่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งอื่นนั้นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้แต่มรณะภัยคือความตายนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเอาคนอื่นมาแลกก็ไม่เอาพยามัจจุราชมันจะเอาเราไปให้ได้จะเอาคนโน้นคนนี้แลกเอาไหมพยามัจจุราชแกไม่เกี่ยวข้าจะเอาแกไปวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้คำว่าเตรียมตัวก็คือว่าตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเราไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยในเมื่อเวลาจะจากโลกนี้ไป จะพลัดพรากจากญาติกาวงศาพ่อแม่ลูกเต่าล้านล้นสามีภรรยาก็จะต้องตั้งใจของเราทำไว้ให้ดีไม่ต้องเป็นห่วงหน้าห่วงหลังเมื่อถึงเวลาแล้วจิตเราจะได้รวมกำลังตั้งมั่นพร้อมที่จะตายไปตามธรรมดาเพราะว่าความจริงมันไม่ใช่ตายโลกนามกายใจธาตุดินน้ำไฟลมที่มันมาประชุมเป็นตัวตนคนเหล่านี้มันแตกกระจัดกระจายไปธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไปสู่ไฟสู่ลมไปสู่สภาพเดิมเขาจิตอย่าได้ไปทุกข์ไปร้อนภาวนาอยู่ในหัวใจทุกลมหายใจเข้าออกมรณังมรณังความตายความตายเราจะนึกเป็นภาษาไทยๆเราก็ได้นึกเป็นภาษาบาลีก็ได้คือจุดมุ่งหมายต้องการให้จิตใจเรารู้สึกสำนึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าต้องตายแน่ๆความตายนี่มันแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกความจริงเราที่มีชีวิตอยู่นี่ก็แก้อยู่ทุกเวลาถ้าพระอาทิตย์แจ้งมาก็แสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีพมาบริโภคอาหารนั่นก็คือว่าแก้ไม่ให้ตายนั่นเองถ้าไม่กินไม่บริโภคอาหารไม่ได้สัพเพสัตตาอาหารและทิฏฐิกาถ้าไม่ได้บริโภคอาหารไม่กินอาหารแล้วแน่นอนตายเพราะชีวิตรูปขันธ์นี้เขาอยู่ด้วยอาหารไม่ว่าสัตว์ตัวไหนประเภทใดก็ตามต้องมีอาหารชีวิตจึงเป็นมาได้เป็นไปเมื่อจะละเป็นระยะใกล้ก็ต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่มรณะกรรมฐานนี้จะต้องเตือนใจของเราให้ดีกว่าอุบายทำอย่างอื่นเพราะถ้าจะว่าถึงความจริงแล้วมรณะภัยคือความตายนี่เป็นยอดธรรมสูงสุดเหมือนยอดไม้ยอดภูเขาเรียกว่าสูงสุดเมื่อมาถึงเข้าแล้วไม่มีทางแก้คนไม่ภาวนาไม่นึกถึงความตายไว้ให้มากให้ดีแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีอาการร้องไห้น้ำตาไหลคิดไม่อยากตายไม่อยากพลัดพรากจากคนโน้นคนนี้ตามภาษาความหลงในจิตนั่นเราจะคิดอย่างไรเป็นเรื่องกิเลสในใจของเราอันความตายเขาไม่ได้ยกเว้นเขาได้เวลาแล้วก็มาถึงเอาไปเลยเราร้องให้ก็ไม่ฟังร้องขอก็ไม่ฟังเช่นสวงบูชาก็ไม่ฟังหางเสียงมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเอามาจ้างพญามัจจุราชคือความตายว่าขอให้ข้าพเจ้าอยู่ต่อไปเสียก่อนเถิดพญามัจจุราชแกเฉยไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของความตายมรณังเมภาวิสติเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าต้องตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้ใจประมาทพลาดพลั้งไม่ให้ใจลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่ในโลกอันเป็นไปเพื่อความทุกข์นี้ยังจิตใจให้สงบระงับเย็นสบายตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาการปฏิบัติการประกอบกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรวมใจความก็คือว่าเพื่อเอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ให้จิตใจโลเลลังเล
1: ของ
0: ใ
1: จธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไสงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารทำอนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-595

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800 บาทกรด1คัน500 บาทบริวาร1ชุด300 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568

เมื่อนึกถึงภาพเก่าๆที่เคยผ่านมารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์จึงได้ช่วยคิดแก้ไขคือเรื่องที่ญาติโยมเชื่อถือกันว่าผีปู่ตาต้องกินหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกปีดังนั้นพอถึงฤดูไหว้ผีปู่ตาชาวบ้านต้องเอาไก่เป็ดหรือหมูมาบ้านละหนึ่งตัวคำนวณแล้วสัตว์มีชีวิตต้องถูกฆ่าเพื่อการเส้นสวงในปีหนึ่งนับเป็นร้อยตัวเพราะบางคราวเกิดการเจ็บป่วยก็ต้องเส้นตามที่บนบานไว้พิจารณาเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรในการที่ทำดังนั้นเรื่องผีถ้ามีจริงต้องเป็นผู้มีกินของเส้นอย่างนี้ให้รับส่วนแบ่งกุศลดีกว่ามิฉะนั้นจะต้องบังคับให้หนีโดยเด็ดขาดต้องใช้อำนาจอาชญาทางธรรมเข้าช่วยจึงได้สั่งเผาสารผีปู่ตาจนหมดสิ้นชาวบ้านบางคนเสียขวัญกลัวจะเกิดความไม่ปลอดภัยในอนาคตจึงได้เขียนคำสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทุกคนแล้วก็สั่งรับรองว่าไม่เป็นไรในการต่อมาได้ทราบว่าสถานที่นี้กลายเป็นเลือกโซนไล่นาไปหมดดงที่ผีเคยดุกลายเป็นหมู่บ้านขึ้นหมู่หนึ่งได้พักอบรมญาติโยมอยู่เป็นเวลาพอสมควรการประพฤติปฏิบัติก็อื้อเฉาโด่งดังขึ้นเกิดมีคนอิจฉาและสยาพยายามหาวิธีขับไล่สายส่งด้วยวิธีการต่างๆอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ได้มนต์พระผู้ใหญ่มาเทศสามธรรมาสน์เราเป็นองค์ที่สี่จึงได้ตกลงรับนิมนต์ไปเทศพระผู้ใหญ่ที่ได้รับนิมนต์ไปเทศคือพระครูวจีสุนทรเจ้าคณะอำเภอม่วง30พระอุปชาลุยเจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญอาจารย์บอมีความรู้ทางบาลีและตัวเองรวมเป็น4องค์นึกในใจว่าพรุ่งนี้ต้องฟันให้ถึงขนาดใครจะมาท่าไหนไม่นึกว่าเสียวใดๆทั้งหมดมีคนมาฟังกันมากมายสรุปแล้วการเทศได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรขัดคอกันต่อมาอีกครั้งหนึ่งยังมีพระบางลูกคนบางคนเห็นว่าเราเป็นคนอวดดีจึงหาเรื่องคอยยุแย่พระอื่นให้เข้าใจผิดวันหนึ่งในชัยเป็นผู้แทนชาวบ้านตำบลยางโยภาพได้ไปฟ้องถึงอำเภอว่าเราเป็นพระจรจัดใจก็รู้สึกยิ่งเข้มแข็งยิ่งกล้าว่าจะมาไล่กันท่าไหนการที่เรามาที่นี่ไม่ได้มาสร้างความชั่วเป็นอะไรก็เป็นกันต้องสู้กันด้วยวาทะให้ถึงที่สุดผลที่สุดศึกษาธิการอำเภอก็ไม่มีอำนาจจะมาขับได้เราจากหมู่บ้านนี้ได้บอกเขาไปว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าคืนมีอีกเราจะอยู่จนหมดเรื่องถ้าเรื่องยังไม่หมดยังไม่หนีวันหนึ่งในอำเภอได้ออกไปตรวจราชการได้ไปพักอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นญาติเราจึงได้เรียนเรื่องราวให้ในอำเภอทราบในอำเภอตอบว่าพระที่มาอบรมสั่งสอนญาติโยมอย่างนี้หาได้ที่ไหนฉะนั้นให้ท่านอยู่ไปตามสบายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเป็นอันว่าสงบเรียบร้อยดีต่อมาได้รายญาติโยมเดินทางต่อไปยังอำเภอยโสธรพอดีได้พบพระอาจารย์สิงห์กับพระภิกษุสามเณรรวมกันถึง80รูปพักอยู่ที่ป่าช้าอำเภอยโสธรซึ่งบัดนี้ตั้งเป็นเรือนจำต่อจากนั้นพระพิสารสารคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นวัดศรีจันทร์ได้มีจดหมายมานิมนต์พระอาจารย์สิงห์ชาวอำเภอยโสธรมีอาจารย์ดินอาจารย์แดงอาจารย์อ่อนตาเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยชาวบ้านร้านตลาดได้จ้างเหมารถยนต์ให้2คันได้พากันออกเดินทางจากอำเภอยโสธรโดยทางรถยนต์ไปพักแรมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด1คืนแล้วออกเดินทางไปพักอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามที่ดอนปู่ตาที่ชาวบ้านพากันเส้นสวงว่าผีดุมีชาวบ้านร้านตลาดและข้าราชการมาฟังเทศกันมากมายพระอาจารย์ที่ได้พบกันครั้งแรกก็ได้ไปด้วยกันเมื่อพิจารณาเห็นว่าที่นั่นไม่ใครจะสงบจึงได้ลาพระอาจารย์สิงห์ไปเยี่ยมญาติมีสามเณรติดตามไปด้วย1องค์เมื่อเดินทางไปถึงบ้านญาติที่อำเภอน้ำพองคือขุนมหาวิชัยพี่ชายของแม่เป็นญาติของแม่ฝ่ายพี่ได้พบเครือญาติที่นั่นหลายครอบครัวพอพวกญาติเห็นหลานไปถึงต่างคนต่างดีอกดีใจมาเยี่ยมเยียนถามข่าวถึงบ้านเกิดเมืองนอนพวกญาติได้จัดที่
ให้ณริมฝั่งน้ำพองในป่ายางใหญ่ได้พักอาศัยอยู่ในป่านั้นเป็นเวลาหลายวันสามเณรที่ไปด้วยได้รากลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดสกลนครตนเองก็พักอยู่แต่เพียงคนเดียวป่านี้มีแต่ลิงแต่ข้างมากมายอยู่มาวันหนึ่งรู้สึกว่าไม่สบายมีอาการปวดศีรษะเจ็บแก้วหูก็ได้บอกเล่าให้โยมป้าฟังคือป้าไม่เงินโยมป้าได้แนะนำฝากกับหลานเคยซึ่งอยู่ที่อำเภอพลรับราชการกรมตำรวจหลานเคยได้นำมาส่งฝากคนขับรถให้ได้อาศัยเขามาถึงจังหวัดนครราชสีมาไปพักอยู่ที่วัดสะแกในระหว่างนั้นได้เที่ยวเดินตามหาญาติเป็นเวลา3วันแต่ไม่พบการที่ต้องการพบปะญาติในครั้งนี้เหตุเพราะอยากจะเดินทางไปจังหวัดพระนครเพื่อรักษาตัวและไปหาพระอาจารย์มั่นอยู่มาวันหนึ่งคนลากรถเจ็กได้นำไปส่งถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมทางจึงได้พบกับพี่สาวชื่อแม่วันดีซึ่งเป็นภรรยาคุณกายทุกคนได้แสดงความดีอกดีใจในการที่ได้พบหลานและได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ตนเองไม่ยอมอยู่บอกเขาว่าประสงค์จะไปรักษาตัวที่จังหวัดพระนครพี่สาวจึงได้จัดแจงซื้อตัวรถไฟส่งถึงสถานีหัวลำโพงขณะรถไฟวิ่งผ่านดงพญาเย็นและพอออกมาเห็นทุ่งเขตจังหวัดสระบุรีก็ได้ระลึกถึงพี่ชายที่มามีครอบครัวอยู่ที่ประตูน้ำหนองตะโล่ซึ่งตัวเองได้เคยไปอยู่มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นคฤหัสถ์เมื่อรถไฟมาถึงสถานีชุมทางบ้านภาชีจึงได้ลงจากรถไฟแล้วเดินเท้าไปถึงบ้านพี่ชายได้ทราบว่าพี่ชายได้อพยพครอบครัวขึ้นไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เสร็จแล้วจึงได้พบแต่เพื่อนฝูงและคนเฒ่าคนแก่ที่เคยนับถือกันมาได้พักอาศัยอยู่ในตำบลนั้นพอสมควรประมาณจวนสิ้นเดือนพฤษภาคมได้บอกกับเพื่อนว่าจะเดินทางไปจังหวัดพระนครเพื่อนได้จัดแจงซื้อตั๋วรถไฟถวายและพาไปส่งที่สถานีได้เดินทางโดยรถไฟเข้าสู่จังหวัดพระนครลงรถไฟที่สถานีหัวลำโพงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมาจังหวัดพระนครเลยจะไปวัดสระปทุมก็ไปไม่ถูกจึงได้เรียกรถลากคันหนึ่งมาถามว่าไปวัดสระปทุมจะเอาค่ารถเท่าไหร่ทั้งที่ขณะนั้นตัวเองไม่มีสตางค์เลยคนลากรถตอบว่าเอา50สตางค์จึงได้พูดต่อรองกับเขาว่าวัดสระปทุมอยู่ไม่ไกลใกล้ๆแค่นี้เองทำไมเอามากนักตกลงเขาลดให้เหลือ15สตางค์แล้วพาไปส่งถึงวัดสัพพทุมเมื่อถึงวัดสัพพทุมแล้วได้ไปกราบนมัสการพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ได้เล่าฟังว่าเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ได้นิมนต์พระอาจารย์มั่นให้ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตกลงว่าในปีนั้นได้อยู่จำพรรษาที่วัดสัพพทุมกุฏิที่พักอยู่ห่างไกลจากกุฏิของพระอุปัชฌาย์ในพรรษานี้ได้ตั้งใจพยายามปฏิบัติตนตามเคยกิจวัตรของวัดก็พยายามไม่ให้ขาดอุปชัยวัตรไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ยอมให้ขาดเวลานั้นกำลังถือเคร่งในทางปฏิบัติปลีกตัวอยู่โดยลำพังเป็นส่วนมากรักษาความสงบเป็นใหญ่ทำวัดสวดมนต์ทั้งเช้าและค่ำช่วยปฏิบัติพระอุปชาทั้งเช้าทั้งเย็นได้สังเกตเห็นความเป็นอยู่ของพระอุปชายังมีช่องโหว่อันเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจมากที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติท่านอาทิเช่นที่นั่งที่นอนกระโถนหมากโถเสื้อศาสตร์อาสนะไม่มีใครสนใจและเอาใจใส่นั่นคือช่องโหว่ที่เราเห็นว่าเราควรจะได้ปฏิบัตินับแต่แบบนั้นเป็นต้นมาก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่อุปัชฌาย์วัดอย่างเต็มกำลังความสามารถได้รู้สึกว่าเป็นที่รักที่พอใจของท่านเป็นอย่างมากพอออกพรรษาแล้วท่านก็เรียกตัวให้ไปอยู่ประจำที่คลังสงฆ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านฉันจังหันคือกุฏิหอเขียวซึ่งใช้เป็นที่เก็บพัสดุต่างๆของสงฆ์ได้ตั้งใจปฏิบัติท่านเสมือนอย่างบิดาบังเกิดเกล้าแต่ไม่เคยนึกเลยว่าความรักความดีจะมีภัยเมื่อย่างเข้าฤดูแล้งจึงได้กราบลาท่านเพื่อออกเดินทางไปวิเวกเดินทุดงได้ออกเดินทางจากจังหวัดพระนครผ่านจังหวัดอยุธยาสระบุรีลพบุรีอ
ำเภอตาครีภูเขาภูคาล่วงเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์ผ่านอำเภอท่าตะโกและบึงบอระเพ็ดได้ไปโปรดพี่ชายและเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เวลายังไม่ได้บวชในระหว่างที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์นี้ได้ออกไปพักอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ20เซนวันหนึ่งได้ยินเสียงช้างป่ากับช้างตกมันร้องเสียงดังเพราะกำลังต่อสู้กันอยู่สู้กันอยู่ประมาณ3วันช้างป่าสู้ไม่ได้ถึงแก่ความตายส่วนช้างตกมันไม่เป็นอะไรเมื่อเป็นดังนี้ช้างตกมันก็ยิ่งดุร้ายพลุกพล่านอาวาสหนักขึ้นได้วิ่งขับไล่ใช้งาทิ่มแทงผู้คนซึ่งอยู่ในบริเวณป่าที่เราพักอยู่เจ้าของช้างตกมันคือคุณจบกับชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นได้ขอนิมนต์ให้เข้าไปพักในบ้านเราไม่ยอมไปรู้สึกว่าเสียอยู่บ้างแต่อาศัยคันติและเชื่ออำนาจแห่งความเมตตาต่อมาวันหนึ่งเวลาบ่ายประมาณ16นาฬิกาช้างตกมันตัวนั้นได้วิ่งมายืนอยู่ข้างที่พักของเราห่างที่เราพักประมาณ20ฟาขณะนั้นเรากำลังนั่งเพ็ญภาวนาอยู่เมื่อได้ยินเสียงร้องจึงได้โผล่หน้าออกไปจากที่พักเห็นช้างตกมันงาขาวยืนหูชันทำท่าทางน่ากลัวนึกขึ้นในใจว่าถ้ามันวิ่งพุ่งมาหาเราช่วงระยะเวลาไม่ถึง3นาทีก็ถึงตัวเมื่อนึกเช่นนี้ก็เกิดความกลัวจึงกระโดดวิ่งออกจากที่พักไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากที่พักประมาณ3วาขณะที่กำลังเอามือเหนี่ยวต้นไม้ก้าวขาปีนต้นไม้ได้ข้างหนึ่งก็ได้ยินเสียงคล้ายคนมากระซิบที่หูว่าเราไม่จริงกลัวตายคนกลัวตายจะต้องตายอีกเมื่อได้ยินเสียงกระซิบเตือนเช่นนี้จึงปล่อยมือปล่อยเท้ารีบเดินกลับไปที่พักนั่งเข้าที่ไม่หลับตาหันหน้าไปทางทิศที่ช้างยืนอยู่นั่งภาวนาแผ่เมตตาจิตในระหว่างนี้ได้ยินเสียงชาวบ้านโห่ร้องกันดังสนั่นหวั่นไหวตกอกตกใจว่าพระองค์นั้นคงจะแย่ไม่มีใครไปช่วยเหลือท่านได้ยินแต่เสียงพูดกันอยู่อย่างนี้แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีคนใดกล้าเข้ามาใกล้ตัวเราเลยแม้แต่คนเดียวได้นั่งแผ่เมตตาจิตอยู่ประมาณ10นาทีมองเห็นช้างตัวนั้นตีหูโบกขึ้นลงเสียงพึบพับอยู่ประมาณสักครู่หนึ่งและมันก็หันหลังกลับเดินเข้าป่าไปเมื่อช้างตัวมันตัวนั้นเดินเข้าป่าไปแล้วประมาณสักพักหนึ่งเราได้ออกจากที่พักเดินออกไปกลางทุ่งนาคุณจบเจ้าของช้างและญาติโยมได้พากันมาหาเราอย่างร้นหลามพากันประหลาดใจว่าเราปลอดภัยมาได้อย่างไรรุ่งขึ้นวันที่สองประชาชนและชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณป่านั้นได้แห่กันมาหาเราอย่างมากมายพากันมาขอของดีจากเราเขาพูดกันว่าท่านองค์นี้คงจะมีอะไรดีช้างตกมันจะไม่กล้าเข้ามาแทงเมื่อเป็นดังนี้ความไม่สงบก็เกิดขึ้นได้พักอยู่เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวร่ำลาญาติโยมเพื่อเดินทางกลับจังหวัดพระนครต่อไปประมาณเดือนพฤษภาคมได้เดินทางกลับมาจังหวัดพระนครพักอยู่วัดสระปทุมตามเดิมในพรรษาที่สองนี้พระอุปัชฌาย์มอบให้รับหน้าที่ทำงานแทนพระปาริกาบุญรอดเพื่อนฝูงได้แนะนำให้ชักชวนให้เรียนพระธรรมคือนักธรรมตรีทำให้มีพระหนักขึ้นเพราะนายจะต้องปฏิบัติอุปัชฌาย์นายจะต้องทำหน้าที่บัญชีพัสดุและบัญชีเงินสดของวัดซ้ำยังต้องเรียนพระปริยัติธรรมและเรียนกรรมฐานอีกเมื่อต้องมีภาระยุ่งยากหลายอย่างอาการของจิตใจรู้สึกว่ามีอาการเสื่อมคลายไปบ้างเล็กน้อยในทางปฏิบัติโดยมีข้อสังเกตได้ดังนี้พรรษาแรกที่มาพักอยู่บรรดาพระเนนเด็กๆที่เป็นหนุ่มได้มาชวนคุยเรื่องทางโลกเรื่องผู้ย่าผู้หญิงมั่งมีรู้สึกในใจว่าเกลียดที่สุดพอถึงพรรษาที่สองได้ยินเขาสนทนากันเรื่องความเจริญมั่งมีและเรื่องทางโลกชักชอบฟังต่อมาพรรษาที่สามได้เริ่มเรียนบาลีไวยากรณ์ส่วนนักธรรมเตนันสอบได้แล้วเมื่อปีพ.ศ. 2472งานการก็หนักขึ้นทุกทีตอนนี้ชักขยับคุยกับเขาได้ในเรื่องโลกเมื่อความเป็นอยู่ของตนเป็นเช่นนั้นก็มักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

เมื่อปีพ.ศ. 2472งานการก็หนักขึ้นทุกทีตอนนี้ชักขยับคุยกับเขาได้ในเรื่องโลกเมื่อความเป็นอยู่ของตนเป็นเช่นนั้นก็มักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอุปัชฌาย์ชื่อนายบุญบางวันนายบุญได้ขอรุกุญแจไปเก็บไว้ในเวลาเราออกไปบิณฑบาตเมื่อนึกได้เช่นนี้ก็ได้ขอความช่วยเหลือจากพระปฏิกาบุญรอดให้ช่วยปลอบโยนสอบถามนายบุญดูจึงได้ความว่านายบุญรับว่าได้ขโมยไปในเวลาที่เราออกไปบิณฑบาตเหตุนี้เกิดขึ้นจากพระอุปัชฌาย์นั่นเองเรื่องมีว่าวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปรับสามหาบของเจ้านายองค์หนึ่งพัดประจำย่ามประจำของท่านเก็บไว้ในห้องนอนของเราเมื่อเรานำลูกกุญแจติดตัวไปในเวลาออกบิณฑบาตท่านก็เอาไม่ได้ท่านจึงได้สั่งให้มอบลูกกุญแจไว้แก่นายบุญเวลาเราออกไปบิณฑบาตด้วยเหตุนี้เงินจึงได้สูญหายไปเคราะห์ดีที่นายบุญรับสารภาพว่าได้เอาเงินไปจริงและได้ตรวจบัญชีดูโดยละเอียดปรากฏว่าเงินของสงฆ์หายไป700บาทเศษนอกนั้นเป็นเงินของพระอุปัชฌาย์เมื่อได้ตรวจทบทวนดูและสืบสวนได้ความจริงจากนายบุญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5ตุลาคมเวลาบ่าย 5:00 น.ก็ได้บอกกับเพื่อนมีพระบดีกาบุญรอดและพระเชื่อมซึ่งเป็นที่รักใคร่ชอบพอกันว่าผมจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไปกราบเรียนพระอุปัชฌาย์ในวันนี้พระเชื่อมก็พูดห้ามว่าอย่าไปกราบเรียนดีกว่าเมื่อสูญหายจริงผมจะใช้ให้รู้สึกขอบใจเพื่อนรักเป็นอย่างยิ่งแต่ก็คิดว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยต้องเปิดเผยเรื่องราวกันดีกว่ามิฉะนั้นเด็กจะเสียหายและเคยตัวต่อไปเพื่อนทั้งสององค์นี้ได้เคยถูกพระอุปัชฌาย์ดุมาหลายครั้งด้วยเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นพอถึงเวลาเราจะกราบเรียนท่านทั้งสององค์หลบเข้ากุฏิปิดประตูมิชิดปล่อยให้เราเข้าไปกราบเรียนแต่เพียงคนเดียวก่อนจะนำเรื่องกราบเรียนท่านได้เข้าไปนั่งกวาดถูตำหมากปูที่นั่งที่กุฏิหอเขียวไว้คอยท่าไปรับประมาณ16นาฬิกาท่านได้ลงจากกุฏิตึกหลังใหญ่ที่คุณหญิงตรับภรรยาเจ้าพญายมราชเป็นผู้สร้างถวายแล้วเดินขึ้นมานั่งที่กุฏิหอเขียวเมื่อเห็นท่านฉันหมากฉันน้ำร้อนเรียบร้อยดีแล้วก็ได้นำเรื่องเงินของสงฆ์และเงินของท่านหายไปเล่าให้ท่านฟังพูดจะไม่ทันขาดคำท่านก็ดุเอาว่าทำไมแต่ก่อนนี้วันที่หนึ่งได้มาบอกเราเดือนนี้ล่วงไปถึงวันที่ห้าจึงมาบอกจึงได้กราบเรียนว่าการที่ไม่ได้นำมากราบเรียนในวันที่หนึ่งนั้นเพราะยังกำลังสงสัยในตัวบุคคลและบัญชีอยู่บัดนี้ได้แต่สงสัยแน่นอนว่าหายจริงและได้สืบสวนหาตัวก็ได้ตัวท่านถามว่าใครล่ะก็ตอบถวายว่านายบุญเขารับสารภาพแล้วพอพูดคำนี้ท่านก็สั่งว่าไปเรียกตัวมันมาและกำชับว่าเรื่องนี้อย่าพูดอื้อฉาไปอายเขาท่านได้สั่งให้ปิดเงียบพอดีพระปฏิกาบุญรอดได้นำตัวนายบุญมาเล่าเรื่องถวายท่านนายบุญเองก็ได้รับสารภาพต่อหน้าท่านในที่สุดตกเป็นภาระของนายบุญที่จะต้องหามาใช้ต่อไปเมื่อเสร็จเรื่องเหล่านี้แล้วก็ขอลาออกจากหน้าที่หนีออกตุดงขณะเกิดเรื่องนี้นอนไม่หลับอยู่คืนหนึ่งตลอดคืนคิดแต่ในใจว่าจะต้องสึกไปหาเงินมาใช้แทนสงฆ์แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากจะสึกคิดรบกันไปรบกันมาอยู่อย่างนี้จนตลอดรุ่งจึงได้เล่าเรื่องถวายให้ท่านฟังท่านก็ไม่ยอมอนุญาตให้หนีไปตามความต้องการท่านพูดแต่ว่าเราไม่มีพระใช้เราเห็นแต่เธอฉะนั้นต้องอยู่กับเราไปเสียก่อนเพราะเราก็แก่แล้วในที่สุดจึงต้องทนอยู่ต่อไปอีกเป็นพรรษาที่3ในพรรษานี้ท่านได้เรียกให้ไปอยู่กุฏิใหม่ที่ท่านอยู่ประจําได้ช่วยท่านแก้นาฬิกาแต่งที่นู่นที่นี่ส่วนงานที่เคยทําได้มอบให้แก่พระเชื่อมรู้สึกว่าเบาใจไปได้บ้างในระยะนี้ได้ตรวจดูจิตใจของตนเองรู้สึกว่าเสื่อมในทางปฏิบัติคือจิตชักจะหันไปในทางโลกเสียบ้างได้คิดต่อสู้อยู่จนตลอดพรรษา

ยู่มาวันหนึ่งได้เกิดความคิดขึ้นในใจว่าถ้าเราอยู่ในพระนครนี้เราต้องสึกถ้าเราจะไม่สึกเราต้องออกจากพระนครไปอยู่ป่าจึงได้ทำการบริกรรมอารมณ์ทั้งสองอารมณ์นี้ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่มาวันหนึ่งได้ขึ้นไปบนยอดพระเจดีย์ซึ่งมีโพรงแล้วเขานั่งสมาธิได้บริกรรมในใจว่าเราจะอยู่หรือเราจะสึกมันก็นึกขึ้นในใจว่าเราอยากจะสึกมากกว่าจึงได้ซักซ้อมสอบถามตัวเองว่าที่เราอยู่ขณะนี้มีบ้านสวยๆถนนงามๆคนมากๆเจริญรุ่งเรืองเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมืองนี้เขาเรียกว่าเมืองอะไรตอบได้ว่าพระนครคือเมืองสวรรค์ของมนุษย์ได้แต่ถามไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเราเองว่าเราเกิดที่ไหนตอบได้ว่าเราเกิดอยู่บ้านหนองสองห้องอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีและเวลานี้เราได้เข้ามาอยู่ในพระนครแล้วก็นึกอยากจะสึกถามตัวเองว่าเราอยู่บ้านของเราเองเรากินเรานอนเรานุ่งห่มอย่างไรบ้านช่องถนนพ้นทางเป็นอย่างไรอาชีพอะไรก็นึกได้ทุกอย่างว่ามันไม่เหมือนพระนครสักอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะนั่งนึกคิดห่วงความเจริญของเขาทำไมก็นึกตอบในใจขึ้นมาว่าคนที่อยู่ในพระนครเขาก็ไม่ใช่เทวบุตรเทวดาอะไรเขาก็คนเราก็คนทำไมเราจะทำตนให้เหมือนเขาไม่ได้ก็ได้ไล่เลียงชีพไต่ถามกันเองอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายวันในที่สุดก็ตกลงใจว่าอย่างนั้นเลยถ้าเราจะศึกษาราเพศจริงๆเราต้องเตรียมเครื่องศึกไว้ก่อนคนอื่นที่เขาจะศึกเขาต้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มและทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะไม่ทำเช่นนั้นเราควรเตรียมอย่างอื่นคือเตรียมตัวศึกทางใจทดลองดูเสียก่อนวันนั้นกลางคืนเดือนหงายเงียบสงัดได้ขึ้นไปนั่งอยู่ในโพรงพระเจดีย์แล้วก็นั่งนึกว่าถ้าเราสึกไปเราจะทำอย่างไรได้คุยสนทนาอยู่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวดังต่อไปนี้ถ้าเราสึกไปเราจะต้องไปสมัครทำงานเป็นเสมียนที่ห้างเพ็ญภาคขายยานัดยาธาตุเพราะเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสึกออกไปแล้วได้ทำงานอยู่ที่ห้างนี้ได้เงินเดือนละ20บาทเราจะพยายามไปติดต่อขอทำงานกับเขาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำงานไปโดยมีกติประจำใจว่าเราจะทำงานให้เป็นที่พอใจของนายห้างทุกอย่างเราจะต้องตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเราไปอยู่บ้านใครเราจะต้องทำความดีให้เป็นที่พอใจของคนบ้านนั้นในที่สุดห้างก็รับเข้าทำงานเท่ากับเพื่อนเราต้องประหยัดใช้เงินเดือนละ20บาทของพญาภักดีที่ประตูน้ำค่าเจ้าห้องเดือนละ4บาทค่าน้ำค่าไฟค่าเครื่องแต่งตัวค่าอาหารคิดแล้วเดือนหนึ่งต้องใช้จ่ายประมาณ15บาทเราก็ยังคงเหลืออยู่อีกเดือนละ5บาทในปีต่อมาในห้างเชื่อใจรักเราขึ้นเงินเดือนให้อีกเป็นเดือนละ30บาทหากค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังเหลืออีกเดือนละ15บาทในที่สุดถ้าเราได้หน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าคนงานนายห้างพอใจขึ้นเงินเดือนให้เป็นเดือนละ40บาทเราก็มีเงินเหลือเดือนละ25บาทนอกจากนี้ยังได้เปอร์เซ็นต์ค่าขายของเพิ่มเติมอีกเดือนหนึ่งจะต้องได้เงินถึง50บาทมาถึงตอนนี้เรามีความภูมิใจว่าเราได้รับเงินเดือนเท่ากับตำแหน่งในอำเภอนึกถึงเพื่อนฝูงทางบ้านเกิดเมืองนอนเราก็มีฐานะอยู่เหนือเขาทุกๆคนจึงคิดดำริอยากจะแต่งงานเพื่อจะได้นำภรรยาสาวสวยในพระนครขึ้นไปเยี่ยมบ้านเกิดให้ญาติๆได้รับความดีอกดีใจตัวเองก็รู้สึกว่ามันก็เก๋ขึ้นเอาล่ะทีนี้เราจะแต่งงานกับคนชนิดใดก็คิดว่าหญิงที่เราจะแต่งงานด้วยจะต้องมีคุณสมบัติของผู้หญิง3ประการคือต้องเป็นหญิงที่มีสกุลต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์มรดกต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างสวยงามและมีมารยาทดีหญิงใดมีคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้เราจึงจะยอมแต่งงานกับหญิงนั้นแล้วก็มานึกในใจว่าหญิงเช่นนั้นเราจะไปใกล้เขาได้อย่างไรและจะไปหาได้ที่ไหนถึงตอนนี้ชักรู้สึกว่ายุ่งยากในหัวใจก็เ
็เที่ยวนึกแสวงหาเอาใหม่ด้วยวิธีการต่างๆถ้าเผอิญไปพบเขาบ้างอย่างที่ต้องการเขาก็คงไม่เล่นกับเราคนที่จะไม่เล่นกับเราก็เป็นคนที่เราไม่พึงปรารถนาคิดถึงข้อนี้บางคราวก็ถึงกับถอนหายใจใหญ่แต่ก็ไม่ยอมท้อถอยในที่สุดมันก็ผุดขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าคนดีๆลูกจ้าลูกนายมีทรัพย์สินเงินทองเขาได้ฝากไว้ตามโรงเรียนสูงๆเช่นโรงเรียนวังหลังโรงเรียนแม่มโคนเราจะพยายามตามไปสังเกตในเวลาที่เขาเปิดโรงเรียนและปิดโรงเรียนคอยติดต้อยห้อยตามจนที่สุดได้ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นบุตรของพระยารูปร่างสาสวยเดินเหินนุ่งห่มเป็นที่พอตาพอใจก็พยายามเดินสวนทางกับเธออยู่หลายวันในมือถือเศษกระดาษติดไปด้วยเขียนเป็นจดหมายเล็กๆโยนไปตรงหน้าของเธอวันแรกเธอไม่สนใจเดินสวนกันไปสวนกันมาบ่อยๆหลายๆวันเข้ามองหน้ากันบ้างแกล้งยืนตันทางเธอเสียบ้างบางวันเธอก็ยิ้มใส่เราพอเห็นเธอยิ้มให้ต้องพยายามส่งจดหมายให้เธอจนได้ในที่สุดก็รู้เรื่องกันจึงได้นัดหมายกับหญิงนั้นว่าวันพรุ่งนี้ให้ลาโรงเรียนไปเที่ยวด้วยกันตกลงก็ได้พูดจาได้สนทนากันหลายวันหลายเวลาเข้าก็เกิดความรักความเมตตาความปรารถนาดีซึ่งกันและกันได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวความทุกข์สุขของกันและกันตลอดตั้งแต่ต้นจนปลายตัวเราเองก็มีเงินเดือนถึงเดือนละ50บาทตัวเธอเองก็เป็นนักเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6และเป็นถึงลูกพญามีทรัพย์สมบัติมากมีรูปโฉมมารยาทความประพฤติเป็นที่พอใจในที่สุดก็ตกลงกันว่าเรามาเป็นสามีภรรยากันโดยไม่ต้องเปิดเผยต่างคนต่างรักกันก็ขโมยได้เสียกันตัวเธอเองก็เป็นคนดีก่อนที่จะมั่นคงแน่นอนในครอบครัวเธอก็ได้ไปบอกกล่าวกับพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของเธอเกิดไม่พอใจจึงได้ขับไล่ออกจากบ้านไปอยู่ด้วยกันสองคนผัวเมียเมื่อเป็นอย่างนี้ตัวเองก็ไม่ได้มีความเสียใจแต่จะต้องพยายามทำความดีให้เป็นที่พอใจของพ่อตาและแม่ยายให้ได้แล้วได้พากันหนีไปเช่าห้องแถวอยู่ที่ประตูน้ำสระปฐุมห้องแถวแถวนี้ดีขึ้นกว่าเก่าจึงต้องเสียค่าเช่าเดือนละ6บาทส่วนภรรยาก็ได้ไปทำงานอยู่ในห้างเดียวกันได้รับเงินเดือนละ20บาทเธอก็ได้ทำความดีเหมือนกับเราได้ขึ้นเงินเดือนเป็นเดือนละ30บาทรวมกันแล้ว2คนผัวเมียมีรายได้ถึงเดือนละ80บาทจึงนึกพอใจต่อมาการงานในหน้าที่ก็ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับเป็นที่ไว้วางใจของนายห้างบางครั้งก็ทำงานแทนนายห้างได้ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งผัวทั้งเมียรวมรายได้ที่เป็นเงินเดือนและเปอร์เซ็นต์ที่ขายของได้ตกเดือนละ100บาทพอถึงตอนนี้รายได้ดีก็หายใจโล่งแต่ยังไม่ครบบริบูรณ์ในการนึกจึงคิดทำความดีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อตาและแม่ยายหาซื้อของกินดีๆสิ่งของดีๆไปให้ท่านในที่สุดทั้งพ่อตาและแม่ยายก็เกิดความรักและสนใจจึงได้เรียกลูกสาวและลูกเขยเข้าไปอยู่ในบ้านนึกดีใจขึ้นว่าเราจะต้องได้รับมรดกอย่างที่เคยนึกอยู่รวมกันไปนานๆเข้าการกระทำบางสิ่งบางอย่างก็เกิดไม่เป็นที่พอใจของพ่อตาและแม่ยายจึงได้ถูกขับไล่ออกจากบ้านสองคนผัวเมียก็พากันไปอยู่ห้องแถวตามเดิมตอนนี้ภรรยาเริ่มตั้งครรภ์กลัวภรรยาจะต้องทำงานหนักจึงหาจ้างคนใช้หนึ่งคนเพื่อเฝ้าบ้านและช่วยเหลือภรรยาทำงานบ้าน

วิธีระงับนิวรณ์5ประการทีนี้อันดับต้นก่อนที่เราจะรู้อะไรทั้งหมดก็ขอให้ทราบว่าการเจริญกรรมฐานเราทำที่พึ่งของจิตให้จิตมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพคือคนที่มีสมาธิจิตดีสามารถระงับนิวรณ์5ประการได้มีศีลบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายหมายความว่าจิตเต็มไปด้วยธรรมปิติมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราจะทรงแต่เฉพาะชาโลกีระบบสมาธิก็จะทรงดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีแต่ถ้าจะให้มีความสุขจริงๆก็ต้องมีวิปัสสนาญาณเข้าช่วยเพราะวิปัสสนาญาณเป็นตัวตัดสำหรับสมถภาวนาหรือที่เรียกว่าสมาธิเป็นตัวยับยั้งยับยั้งอะไรเข้าไว้ตัวสมาธินี่ยับยั้งนิวรณ์5ประการคืออารมณ์ชั่วของจิตการที่เราทำแบบนี้ก็เพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราจะตายทุกคนที่เกิดมาในโลกไม่มีใครทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเกิดแล้วก็ต้องตายแน่แล้วก่อนจะตายเราก็ต้องการความสุขเมื่อเราตายแล้วเราก็ต้องการความสุขเหมือนกันเพราะการตายมีสภาวะไม่ศูนย์ถ้าเรายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแล้วจะพบกับอารมณ์อันเป็นทุกข์อันนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบชัดจึงทรงปฏิบัติให้จิตมีความสุขในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพคือชาติหน้าทีนี้การเจริญพระกรรมฐานเพื่อหวังเอาดีจริงๆอันดับแรกให้คิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแล้วความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายความตายเป็นของเที่ยงแต่ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงคำว่าชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่หรือว่าการทรงอยู่ถ้าชีวิตคือความเป็นอยู่หรือการทรงอยู่มันเที่ยงจริงๆเราก็ต้องไม่แก่เราต้องไม่เจ็บเราต้องไม่ตายแต่นี่อาศัยการทรงอยู่ของมันไม่เที่ยงดีไม่ดีมันเกลือกถลายกลายเป็นผีไปครั้นเมื่อตายแล้วก็ไม่แน่นักว่าจะมีความสุขคนที่หนีความทุกข์หาความตายที่เป็นที่พึ่งนั้นความจริงไม่ใช่คนหาความสุขเพราะถ้าว่าตายไปแล้วต้องเข้าเสวยทุกข์ในอบายภูมิจะไม่มีเวลาผ่อนคลายความทุกข์เลยจนกว่าจะสิ้นสุดของกรรมทีนี้การเจริญพระกรรมฐานก็เป็นการยับยั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมถภาวนาที่เราเรียกกันว่าสมาธิเป็นการยับยั้งอารมณ์ของความชั่วของจิต5ประการที่เรียกกันว่านิวรณ์5ประการนิวรณ์แปลว่าคุณชาติเป็นเครื่องกั้นความดีหรือธรรมเป็นเครื่องกั้นความดีถ้าคนใดมีนิวรณ์5ประการอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตจะเป็นเวลาไหนก็ตามจะเป็นเวลานี้ก็ตามหรือเวลาอื่นใดก็ตามถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมันเข้ามาสิงจิตเราอารมณ์จิตของเราจะมีความสุขไม่ได้จิตจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายจิตจะเต็มไปด้วยความกังวลและความทุกข์หาความสุขไม่ได้ถ้าขณะใดจิตของเราระงับนิวรณ์5ประการได้ขณะนั้นจิตมีความสุขแล้วก็จะมีอารมณ์สมาธิตั้งมั่นมีธรรมปิติทรงตัวทรงฌานได้ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าสามารถจะเข้าฌานเมื่อไรก็ได้แล้วเราจะสามารถใช้กำลังจิตของเราให้รู้สภาวะต่างๆที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะรู้ก็ได้อย่างที่เราสมาทานพระกรรมฐานว่าขอทิพจักขุญาณจุตูปปาตญาณเจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณอติตังสญาณอนาคตังสญาณปัจจุปปันนังสญาณยถากรรมมุตตาญาณ

ทิพพจักขุญาณหมายถึงอารมณ์จิตเป็นทิพย์หมายความว่าเราจะรู้อะไรต่ออะไรด้วยอารมณ์จิตของเราที่เห็นเทวดาก็ได้เห็นพรหมก็ได้เห็นผีก็ได้เห็นสัตว์นรกก็ได้เห็นอะไรก็ได้ที่เป็นอธิสมานกายที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าเราสามารถจะรู้ว่าคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยคนและสัตว์ที่เกิดมานี่มาจากไหนอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยเราสามารถจะถอยหลังชาติภพของเราได้ว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างมีความสุขมีความทุกข์เป็นประการใดในชาตินี้ในชาตินั้นๆกับชาตินี้มีสภาวะเหมือนกันไหมคือเราสามารถรู้ว่ากำลังจิตของเราเวลานี้ในจิตของเรามีกิเลสประเภทไหนหนักประเภทไหนเบาแล้วก็จิตเป็นกิเลสประเภทนั้นสามารถจะทำลายเสียได้ด้วยธรรมอะไรคือว่าสามารถจะทำให้เห็นว่ากำลังจิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีกิเลสอะไรเป็นสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นก็สามารถจะรู้ได้ด้วยอำนาจญาณเป็นพิเศษว่าคนนี้ที่ตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนอันนี้เรียกว่าเป็นญาณต่างๆที่เราทำนายกันมาสำหรับอติตังสยานอนาคตังสยานคือรู้เรื่องราวในอดีตและอนาคตปัจจุบันนังสยานรู้เรื่องราวในปัจจุบันยถากรรมมุตตายานรู้อำนาจผลกรรมนี้ในด้านของสมถภาวนาในส่วนของวิชา3แต่ว่าถ้าเราทำสมาธิยิ่งขึ้นไปกว่านั้นถ้าเราสามารถจะทรงอภิญญา6ได้คือสามารถแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์เพราะว่าส่วนต่างๆก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วผลที่จะพึงทำได้อย่างนี้ก็คือจิตชนะนิวรณ์นี่เป็นของไม่ยากท่านทั้งหลายที่ต้องการจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระอรหันต์มีจริงไหมเทวดามีจริงไหมพรหมโลกพระนิพพานและนรกเปรตอสุรกายมีจริงหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่มีกำลังจิตแก่กล้ามีการชนะนิวรณ์จิตไม่ยอมแพ้นิวรณ์5ประการหากว่าจิตของเราไม่แพ้นิวรณ์5ประการเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเราสามารถจะรู้อะไรได้ตามอัธยาศัยตามที่กล่าวมาเรียกว่านิวรณ์5ระงับไปฌานก็ปรากฏเมื่อได้ฌานแล้วเราก็ฝึกทิพจักขุญาณเราจะเห็นญาณต่างๆตามกล่าวมาแล้วถ้าต้องการจะมีฤทธิ์ก็ฝึกกสิณ10ให้ได้ฌาน4ทั้งหมดให้คล่องแคล่วเราสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เหาะเหินเดินอากาศดำดินดำน้ำอะไรก็ได้ทั้งนั้นวิธีระงับนิวรณ์5ประการทีนี้สำหรับนิวรณ์5ประการในการที่เราจะระงับคำว่าระงับไม่ใช่ระงับเฉพาะเวลาต้องระงับตลอดที่เรามีลมหายใจอยู่เรียกว่าระงับตลอดเวลาที่เรามีความรู้สึกเว้นไว้แต่หลับนี่การระงับนิวรณ์ท่านให้ระงับตลอดเวลานิวรณ์ข้อ1ท่านเรียกชื่อไว้2อย่างคือกามฉันทะอย่างหนึ่งอภิชฌาอย่างหนึ่ง2อย่างนี้มีอรรถเสมอกันแต่การแปลต่างกันกามฉันทะแปลว่าความพอใจในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสที่พอใจและอารมณ์ที่ชอบใจสำหรับอภิชฌาแปลว่าความเพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนนี่เรียกว่าใช้อารมณ์จิตกันจริงๆเราฝึกอารมณ์จิตกันจริงๆกามฉันทะในเมื่อกามฉันทะมันเกิดขึ้นเห็นรูปสวยๆเราก็คิดหาความเป็นจริงเป็นเครื่องแก้เพราะว่าไอ้ความสวยมันไม่สวยจริงไม่คงทนถาวรแล้วก็สลายตัวไปประเดี๋ยวก็เก่า
ประเดี๋ยวก็พังเสียงก็เหมือนกันผ่านหูแล้วก็หายไปกลิ่นผ่านประสาทจมูกแล้วก็หายไปไม่ทรงอยู่รสผ่านปลายลิ้นกับกลางลิ้นเมื่อถึงคนลิ้นก็ไม่รู้สึกรสสัมผัสแตะต้องแล้วเมื่อเลิกแล้วมันก็หายไปอารมณ์ใจเราที่ปรารถนาตามความพอใจมันก็แค่นั้นแหละนึกไปนึกมาเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ใช่มันมีความสุขความสมหวังตลอดกาลตลอดสมัยทีนี้ถ้าเราชนะนิวรณ์5ประการได้จะเห็นว่ารูปก็ดีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทางใจเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆรูปสวยมันก็ต้องสวยตลอดเวลาไม่มีการเศร้าหมองและไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการผุพังไม่มีการสลายตัวแต่ความจริงนี่มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปทุกขณะเก่าไปเศร้าหมองไปในที่สุดก็พังเสียงกลิ่นรสและสัมผัสก็มีสภาพเหมือนกันอภิชฌาทีนี้อาการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมนี่ยังไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยนะนึกอยากจะได้นึกอยากจะหยิบเอาจะล้วงเอาจะถือเอาโดยที่เขาไม่อนุญาตหรือว่าของราคาแพงเราไม่มีปัญญาจะซื้อไม่มีเงินจะซื้อถ้าคิดว่าถ้าเจ้าของเผลอเมื่อไหร่เราจะขโมยเมื่อนั้นนี่แค่คิดเท่านี้นะห้ามท่านห้ามท่านถือว่าเป็นนิวรณ์เพราะอารมณ์จิตของเราเป็นเครื่องบอกความดีและความชั่วคนเราถ้าจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ใจเท่านั้นถ้าใจดีกายวาจาก็ดีถ้าใจชั่วกายวาจาก็ชั่วการแสดงออกทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีมันบอกเรื่องของใจด้านการฝึกก็ฝึกแค่ใจตัวเดียวพอถ้าใจเราดีแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็ดีกันหมดทีนี้ถ้าอารมณ์ใจของเราอยากจะขโมยเขาความเร่าร้อนมันก็เกิดขึ้นในใจก็ชื่อว่ามีอารมณ์จิตเศร้าหมองทั้งสองอย่างที่ผ่านมาแล้วได้กล่าวมาโดยย่อถ้าจิตเข้ามาคล้องมันก็เป็นปัจจัยให้เข้าสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเรื่องฌานเรื่องสมาธิไม่ต้องพูดกันถ้าอารมณ์คล้องอยู่ในสิ่งที่กล่าวมาแล้วเรื่องสมาธิหรือฌานไม่ต้องไปคุยให้ชาวบ้านเขาฟังเราไม่มีผลแน่ความพยาบาทนิวรณ์ข้อที่สองความพยาบาทการจองล้างจองผลาญโกรธไม่ชอบใจและจองเวรไว้ยังไม่หายโกรธอันนี้เรียกว่าพยาบาทหรือผูกโกรธเข้าไว้คิดจะหักล้างเขาด้วยประการทั้งปวงอารมณ์นี้เป็นไฟโทสะนี่เป็นไปทำให้จิตใจให้เร่าร้อนมีความกระวนกระวายหาความสุขใจไม่ได้ถ้าความโกรธเกิดขึ้นความอาฆาตมาดร้ายเกิดขึ้นฌานไม่มีทีนี้การทำลายความโกรธความพยาบาทเมื่อมันคิดขึ้นมาแล้วก็คิดเสียว่าคนเราเกิดมาตายเหมือนกันหมดฆ่าเขาเขาก็ตายไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายในเมื่อเขาจำจะต้องตายอยู่แล้วเราจะไปฆ่าเขาเพื่อประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าให้หักล้างนิวรณ์ตัวนี้ด้วยอำนาจของเมตตาจิตสร้างความรักในจิตในบุคคลนั้นและสัตว์นั้นที่ทำให้เราไม่พอใจมีความสงสารคิดว่าเขานี่ช่างโง่จริงๆการทำให้เราโกรธคนเดียวก็ชื่อว่าสร้างศัตรูขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพราะบุคคลในโลกไม่มีบุคคลเดียวต้องมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีพวกมีพ้องมีเพื่อนฝูงถ้าเป็นศัตรูกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อนฝูงของเขาพ่อแม่พี่น้องก็พลอยเกลียดเราด้วยนี่คนที่สร้างความโกรธความพยาบาทขังใจก็ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้สร้างศัตรูไว้เพื่อทำลายตนเองในเมื่อมีศัตรู
เราจะหาความสุขได้ที่ไหนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เรียกว่าฆ่าตัวเองไปทีละน้อยทีละน้อยนี่คนประเภทนี้เป็นบุคคลผู้น่าสงสารในสมัยที่มีชีวิตอยู่ก็มีความเร่าร้อนมีความทุกข์ตายแล้วก็ยังต้องไปไหม้ในนรกและเราก็เลยแผ่เมตตาให้จิตเสียใจก็สบายไม่คิดผูกอาฆาตมาตร้ายไม่ผูกโกรธจิตเราก็มีความสุขอุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์ข้อที่4อุทธัจจกุกกุจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านมีอารมณ์การคิดไม่ทรงตัวมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์อย่างที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือคำภาวนาว่าไปได้นึกไปได้ประเดี๋ยวเดียวมันก็ย่องไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรเสียแล้วอย่างนี้เรียกว่าอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านถ้าเสียงมาจากภายนอกอาหารตามาจากภายนอกเรามองเห็นแล้วเกิดความรำคาญนี่เขาเรียกว่ากุกกุจจะความฟุ้งซ่านกับรำคาญทั้งสองตัวนี้จัดเข้าเป็นธรรมกั้นความดีที่เรียกว่านิวรณ์หรือว่าทำนบกั้นความดีเหมือนกันฉะนั้นการจะทรงสมาธิได้จิตต้องรักษาอารมณ์เดียวไม่ใช่ไปคิดเรื่องนอกลู่นอกทางแต่ก็เป็นธรรมดาของจิตที่มันท่องเที่ยวมานานเราจะไปห้ามมันมากก็ไม่ได้อยู่ๆเราจะมาขังให้มันอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องไปบ้างธรรมดาแต่ว่าหากเราหัดบังคับอยู่เสมอๆวันละนิดวันละหน่อยตามกำลังที่พอจะทำได้ถ้ามันเหลือเฟือจริงๆก็ต้องหมั่นปล่อยมันไปทำบ่อยๆความเคยชินเกิดขึ้นอารมณ์ฌานก็ปรากฏนี่การทรงอารมณ์ก็จะอยู่ได้นานทีนี้อุทธัจจกุกกุจจะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ระงับด้วยอานาปานุสติกรรมฐานถ้าจิตมันฟุ้งซ่านจริงๆก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องภาวนาอะไรถ้าไปภาวนามันเข้าล่ะมันจะชวนคิดใหญ่ให้ใช้พิจารณาแต่ลมหายใจเข้าออกประเดี๋ยวมันก็สงบวิจิกิจฉานิวรณ์ข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาความสงสัยในผลของการปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเกิดความสงสัยเข้าแล้วมันไม่เอาแน่เพราะมันไม่แน่ใจถ้าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเออนี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้และเมื่อเป็นพระอรหันต์องค์แรกแล้วก็สอนคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ตามท่านที่เป็นพระอริยเจ้านับไม่ถ้วนเขาก็ปฏิบัติเหมือนเราแบบนี้ก็เรามานั่งสงสัยอยู่คนเดียวเพื่อประโยชน์อะไรตัดกังวลตัดความสงสัยซะอย่างนี้เพียงเท่านี้แล้วก็คิดว่าเราทำนี่เราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก่อนที่ท่านจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนี้และพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายที่บรรลุไปแล้วก็ทำอย่างนี้เวลานี้เราทำเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทำไมเราจะมานั่งสงสัยเพื่ออะไรเมื่อเข้าถึงจุดใดจุดหนึ่งความดีย่อมปรากฏผลย่อมปรากฏเลิกสงสัยเสียทีนี้เมื่อเรามาระงับนิวรณ์ทั้ง5ได้คือ 1. จิตไม่เข้าไปสนใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสและอารมณ์ที่พอใจในกามคุณ2. ระงับอภิชาความเพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเขา 3. ระงับความโกรธความพยาบาท 4. ไม่ง่วง 5. ไม่ฟุ้งซ่าน 6. ไม่สงสัยนี่ข้อ1แยกออกเป็น2ตอนเรียกเป็น6ความจริงท่านมี5
แต่ท่านพูดไว้สองนายบางครั้งท่านพูดถึงอภิชฌาเลยมาพูดรวมกันเสียหมดฌานกับนิวรณ์เป็นศัตรูกันรวมความว่าเราเป็นนักเจริญกรรมฐานเพื่อหวังความสุขในชาติปัจจุบันแล้วก็มีฌานเป็นสำคัญโดยเฉพาะสมถะภาวนาก็พยายามระงับนิวรณ์5ประการนี้ให้ระงับไปได้จริงๆมันระงับตลอดวันตลอดสมัยน่ะไม่ได้เพราะฌานโลกีจะต้องระงับได้ในขณะที่เราต้องการจะใช้หรือยังไม่ใช้มันระงับได้ยิ่งดีใหญ่ถ้าจิตใจของบุคคลระงับนิวรณ์5ประการได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมให้นิวรณ์5ประการเข้ามาสิงจิตก็ชื่อว่าจิตของท่านทั้งหลายทรงฌานตลอดเวลาเพราะฌานกับนิวรณ์มันไม่ถูกกันนิวรณ์นี้เป็นอารมณ์ชั่วที่เข้ามาสิงจิตถ้านิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วมันเข้ามายุ่งกับใจฌานก็เข้าไม่ได้สมาธิก็เกิดไม่ได้ถ้าจิตว่างจากนิวรณ์เมื่อไหร่จิตเป็นสมาธิเป็นฌานทันทีนี่วันนี้ว่ากันถึงลำดับต้นที่จะให้ผลในการเจริญภาวนาฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าสำหรับท่านที่เจริญสูงขึ้นไปแล้วก็ให้ท่านตามอัธยาศัยหรือว่าถ้ายังไม่สูงเกินไปเรียกว่าทำทั้ง5ประการนี้ยังยุ่งอยู่กับใจของเราก็จงพยายามหาทางระงับมันตลอดกาลตลอดสมัยความแตกต่างระหว่างคนที่มีนิวรณ์กับคนที่ไม่มีนิวรณ์คนที่มีนิวรณ์กับคนไม่มีนิวรณ์มีอาการต่างกันเยอะคนมีนิวรณ์ดูสีหน้าหาความชุ่มชื่นไม่ได้และคนใดที่ไม่มีนิวรณ์เป็นเครื่องกวนใจจะมีอารมณ์ชุ่มชื่นและมีสีหน้าชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตประกอบไปด้วยธรรมเพราะสิ่งที่เป็นอกุศลเรียกว่าความเลวไม่เข้าไปยุ่งกับใจมีแต่ความดีที่เข้ามาอยู่กับใจคืออารมณ์สมาธินี่เป็นเหตุผลฉะนั้นการที่จะสังเกตคนที่ทรงนิวรณ์หรือไม่ทรงนิวรณ์ได้เป็นของไม่ยากเมื่อนิวรณ์ทั้ง5ประการเข้าสิงใจไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจิตจะไม่เป็นสมาธิสมาธิจะทรงบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเป็นปัจจัยให้เข้านิพพานง่ายถ้าภาวนาก็ภาวนาตามอัธยาศัยที่เคยฝึกมาถ้าคนที่ยังไม่เคยฝึกเลยโดยมากท่านโบราณอาจารย์มักจะให้คาถาง่ายๆจะได้ไม่กังวลเวลาภาวนาคือเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโทเท่านี้ถ้าคืนหนึ่งท่านทรงความดีขนาดนี้ได้จริงๆคืนละ3นาทีผมจะพอใจมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นคนทรงความดีง่ายเข้าพระนิพพานง่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทรงความดีประเภทนี้ไว้ได้สักวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งท่านกล่าวว่าท่านผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองว่าคนประเภทนี้ตกนรกยากจริงๆตกจริตและโมหะจริตเจริญอานาปานุสติกรรมฐานสำหรับนักปฏิบัติถ้ามีความฉลาดในการเจริญอานาปานุสติกรรมฐานตามแบบฉบับที่พระพุทธโฆษาจารย์รจนาไว้ก็จะต้องปฏิบัติตามนี้ในอันดับแรกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแค่จมูกกับริมฝีปากก่อนควบคุมกำลังจิตให้กำหนดรู้เพียงแค่นี้ได้ถือว่าเป็นการดีในอันดับแรกต่อมาเมื่อจิตละเอียดลงจิตเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้น
ก็จะมีความรู้สึกเองว่าลมกระทบที่หน้าอกข้างในเวลาลมไหลเข้าไปถึงข้างในจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบและถ้ามีจิตละเอียดขึ้นไปกว่านั้นสมาธิสูงขึ้นก็จะรู้สึกว่ากระทบทั้งสามฐานทั้งนี้ก็ต้องดูกำลังใจหรือกำลังสมาธิของตนเองเป็นสำคัญถ้ากำลังใจยังอ่อนอยู่ก็ใช้ฐานเดียวกับฐานแรกอันนี้เป็นเครื่องสังเกตอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าสามารถรู้ลมหายใจเข้าออกกระทบได้ฐานเดียวอย่างนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านผู้นั้นมีระดับสู่คณิกะสมาธิเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยแล้วก็ยังไม่สามารถจะทรงอารมณ์ได้นานนักอารมณ์แห่งการเจริญสมาธิด้านในอานาปานุสติกรรมฐานควรจะปล่อยไปตามความสบายของจิตอย่าใช้อารมณ์บังคับมากเกินไปเพราะว่าถ้าใช้อารมณ์บังคับมากเกินไปจะกลายเป็นโรคเส้นประสาทร่างกายจะกลายเป็นร่างกายทุพพลภาพบังคับให้นั่งนานเกินไปยืนเดินนานเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจิตจะทรงความฟุ้งซ่านก็จะต้องดึงเข้าไว้แต่การดึงระหว่างนี้จิตใจจะไม่ทรงสมาธิจะเกิดความกลุ้มถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านต้องระมัดระวังรู้จักการยืดหยุ่นของจิตรู้จักการผ่อนสั้นผ่อนยาวตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเพราะว่าในวิสุทธิมรรคเช่นเดียวกันท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้แนะนำไว้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสแนะนำว่าการเจริญสมาธิจิตในด้านอานาปานุสติกรรมฐานคือจะควบคุมอารมณ์จิตของตนนั้นไม่ให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านในด้านของโมหะจริตและวิตกจริตพวกนี้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากควบคุมกำลังใจไม่อยู่อารมณ์จิตไม่มีความเข้มแข็งฉะนั้นจะต้องดูกำลังใจของตนถ้าวันไหนมีอารมณ์พอสบายสามารถจะทรงได้ตามเวลาที่ต้องการอย่าให้มากนักในระยะต้นการทรงเวลามากนี่เป็นเรื่องของบุคคลผู้ฝึกเวลาใช้เวลาน้อยๆคุมให้ทรงอยู่แต่ว่าเวลาน้อยๆอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะสามารถบังคับจิตได้ทุกขณะหรือทุกคราวที่ต้องการในการบางครั้งจะใช้เวลาเพียง3นาทีก็ไม่สามารถจะคุมอารมณ์จิตได้แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าฐาน3ฐานเอาแค่เพียงฐานเดียวฐานแรกหรือที่ปลายจมูกก็ไม่สามารถบังคับได้อารมณ์ที่ใจของคนมีความไม่แน่นอนการเจริญสมาธิขึ้นอยู่กับร่างกายเป็นสำคัญเหมือนกันถ้าร่างกายไม่ดีสมาธิก็ไม่ทรงตัวถ้าร่างกายดีสมาธิทรงตัวง่ายทั้งนี้ก็ต้องยกเว้นพระอริยเจ้าถ้าพระอริยเจ้าแล้วคำว่าร่างกายดีหรือไม่ดีไม่มีความหมายและอีกประการหนึ่งกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนก็ไม่ใช่สอนแต่เฉพาะอารมณ์ทรงตัวอย่างเดียวมีกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญาคิดมีอยู่เหมือนกันฉะนั้นถ้าวันไหนหรือเวลาใดจิตต้องการคิดก็พยายามหากรรมฐานที่มีอารมณ์คิดซึ่งมีมากด้วยกันเช่นในอนุสติ9เว้นอานาปานุสติหรืออสุภกรรมฐานพรหมวิหาร4กายคตานุสติจตุธาตุววัตฐาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้วก็มรณานุสติยังมีอุปมานุสติที่นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีมากด้วยกันกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำให้ฝึกโดยใช้อารมณ์คิดในสมถภาวนามีมากหรือในมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งหมดเว้นอานาปานุสติเพราะว่าเป็นกรรมฐานใช้อารมณ์คิดทั้งหมด
ถ้าจิตต้องการคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตในกรรมฐานที่เราพอใจนี่เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติกรรมฐานที่จะให้ได้ดีคือว่าจิตมีสภาพคล้ายๆกับม้าพยศพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเจ้าจิตนี่มีสภาพคล้ายม้าพยศการที่จะฝึกม้าพยศให้อยู่ในขอบเขตตามที่เราต้องการจะให้มันปฏิบัติเป็นของยากขณะใดถ้ากำลังใจมันดีมันมีความอ่อนโยนเรียกว่าไม่ดื้อไม่ด้านขณะนั้นเราก็ฝึกได้ตามที่เราต้องการแต่ขณะที่มันจะเกิดพยศขึ้นมาความดื้อด้านปรากฏจะทำอย่างไรดีเจ้าม้าตัวนี้มันจะไม่ยอมรับฟังคำสั่งและคำแนะนำของเราทั้งหมดมันจะต้องพยศไปตามแบบฉบับของมันทีนี้เราทำยังไงจึงจะบังคับม้าให้เข้าเส้นทางและปฏิบัติตามที่เราต้องการได้คือว่าจิตมีสภาพคล้ายๆกับม้าพยศพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเจ้าจิตนี่มีสภาพคล้ายกับม้าพยศการที่จะฝึกม้าพยศให้อยู่ในขอบเขตตามที่เราต้องการจะให้มันปฏิบัติเป็นของยากขณะใดกำลังใจมันดีมันมีความอ่อนโยนเรียกว่าไม่ดื้อไม่ด้านขณะนั้นเราก็ฝึกได้ตามที่เราต้องการแต่ขณะที่มันเกิดพยศขึ้นมาความดื้อด้านปรากฏจะทำอย่างไรก็ดีเจ้าม้าตัวนี้มันจะไม่ยอมรับฟังคำสั่งและคำแนะนำของเราทั้งหมดมันจะต้องพยศไปตามแบบฉบับของมันทีนี้เราทำอย่างไรเราจะทำยังไงจึงจะบังคับม้าให้เข้าเส้นทางและปฏิบัติตามที่เราต้องการได้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำไว้ว่าถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านบังคับไม่ได้จริงๆก็จงเลิกเสียหยุดไปเสียเลยไม่ทำแบบนี้ประการหนึ่งปล่อยไปจนกระทั่งมีอารมณ์เรียบสบายจึงเริ่มทำนี่สำหรับท่านที่นิยมอัตกิลมัฏฐานุโยคถ้าฟังก็อาจจะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีขี้เกียจทางที่ดีเราควรบังคับจิตให้มันทรงตัวให้ได้ถ้ามันไม่สามารถจะไปตามที่เราต้องการจะต้องบังคับมันจะเป็นจะตายเราก็ยอมแต่อาตมาคิดว่าวิธีนี้อาจจะพอทำได้แต่ว่าขอยืนยันว่าทำดีไม่ได้เพราะไม่ใช่โอกาสที่จะพึงทำดีอย่างนั้นในระยะแรกๆการที่จะบังคับอารมณ์จิตได้อย่างนั้นต้องเริ่มเป็นเรื่องบุคคลผู้ทรงฌานเคยทรงฌานมาได้แล้วเคยบังคับจิตให้อยู่ในขอบเขตได้แต่บางวันคือบางขณะบางโอกาสที่จิตมีอารมณ์ซ่านเกินปกติอันนี้บังคับจิตได้ว่าถ้าไม่ดีจะไม่ยอมเลิกถ้าทำอย่างนี้ถ้าบังคับจิตอย่างนั้นตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตจะสิ้นลมปราณก็ตามทีจะไม่ยอมเลิกในเมื่อถ้าจิตไม่ทรงอารมณ์เป็นฌานตามปกติเท่าที่เคยได้มาถ้ามีอารมณ์เข้มข้นอย่างนี้จิตที่เคยทรงสมาธิไว้เราก็สามารถบังคับให้ทรงตัวได้ภายในอย่างช้าเพียง2นาทีจิตก็จะทรงอารมณ์เป็นฌานอย่างนี้บังคับได้การบังคับในตามการตามเวลาที่ต้องการต้องรู้กำลังของจิตไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำได้เราก็ทำได้มันจะเกิดความลำบากใจ

0: ัจจวิภังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอริยสัจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปัตตนะมิคทายวันเขตเมืองพาราณสีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า
1: ดูกระภิกษุทั้งหลาย
0: ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่า
1: ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ป่าอิสิปัตตนมิคทายวันเขตเมืองพาราณสีอันสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่อริยสัจสี่เหล่าไหนคือบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธาอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ป่าอิสิปัตตนมิคทายวันเขตเมืองพาราณสีอันสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่นี้ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเสพจงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดทั้งสองรูปนี้เป็นบัณฑิตภิกษุผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์สารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมคคัลลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมคคัลลานะย่อมแนะนำในผลชั้นสูงสารีบุตรพอที่จะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้โดยพิสดาร
0: พระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายว่า
2: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
0: ภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้ว่า
2: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ป่าอิสิปัตนมิคทายวันเขตเมืองพาราณสีอันสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่อริยสัจสี่เหล่าไหนคือบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนก ทำให้ง่ายซึ่งทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจเป็นไฉนคือชาติก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มรณะก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตก็เป็นทุกข์ความไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ 5เป็นทุกข์ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ชาติเป็นไฉนได้แก่ความเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้เฉพาะซึ่งอายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายนั้นๆ นี้เรียกว่าชาติดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ชราเป็นไฉนได้แก่ความแก่ความคร่ำคร่าความเป็นผู้มีฟันหักมีผมงอกมีหนังย่นความเสื่อมอายุความง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายนั้นๆ นี้เรียกว่าชราดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มรณะเป็นไฉนได้แก่ความจุติความเคลื่อนไปความแตกความอันตรธานความตายความมรณะการทำกาละความสลายแห่งขันความทอดทิ้งร่างความขาดชีวิตินทรีย์จากหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายนั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะดูกระภิกษุทั้งหลายก็โสกะเป็นไฉนได้แก่ความโศกความเศร้าความเหี่ยวแห้งใจความเหี่ยวแห้งภายในความเหี่ยวแห้งรอบในภายในของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าโสกะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ปริเทวะเป็นไฉนได้แก่ความรำพันความร่ำไรกิริยารำพันกิริยาร่ำไรลักษณะที่รำพันลักษณะที่ร่ำไรของบุคคลที่ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าปริเทวะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขะเป็นไฉนได้แก่ความลำบากกายความไม่สบายกายความเสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดแต่สัมผัสทางกายนี้เรียกว่าทุกขะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็โทมนัสเป็นไฉนได้แก่ความลำบากใจความไม่สบายใจความเสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดแต่สัมผัสทางใจนี้เรียกว่าโทมนัสดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อุปายาตเป็นไฉนได้แก่ความคับใจความแค้นใจลักษณะที่คับใจ ลักษณะที่แค้นใจของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าอุปายาตดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เป็นไฉนได้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราอย่าต้องเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดอย่าพึงมาถึงเราเลยอันข้อนี้ใครๆจะสำเร็จตามความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราอย่าต้องแก่เป็นธรรมดาและความแก่อย่าพึงมาถึงเราเลยอันข้อนี้ใครๆจะสำเร็จความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราอย่าต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาและความเจ็บไข้อย่าพึงมาถึงเราเลยอันข้อนี้ใครๆจะสำเร็จตามความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราอย่าต้องตายเป็นธรรมดาและความตายอย่าพึงมาถึงเราเลยอันข้อนี้ใครๆจะสำเร็จตามความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราอย่าต้องมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดาและโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตอย่าพึงมาถึงเราเลยอันข้อนี้ใครๆจะสำเร็จความปรารถนาไม่ได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็โดยประมวลแล้วอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เป็นไฉนคืออย่างนี้อุปาทานขันคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าโดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ 5เป็นทุกข์ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนได้แก่ตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉนได้แก่ความดับ ด้วยอำนาจคลายกำหนัดไม่มีส่วนเหลือความสละความสลับคืนความปล่อยความไม่มีอาลัยซึ่งตัณหานั้นนั่นแลนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไงได้แก่มักมีองค์8อันประเสริฐนี้แลซึ่งมีดังนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉนได้แก่ความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะเป็นไฉนได้แก่ความดำริในเนกขัมมะความดำริในอันไม่พยาบาทความดำริในอันไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นไฉนได้แก่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากพูดเท็จจากพูดส่อเสียดจากพูดคำหยาบจากเจรจาเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉนได้แก่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นไฉนคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาชีพแล้วสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาวายามะเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมให้เกิดฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหนึ่งเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเสียหนึ่งเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือเพิ่มพูนไพบูนเจริญและบริบูรณ์ของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งนี้เรียกว่าสัมมาวายามะดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสติเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติ ำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่นี้เรียกว่าสัมมาสติดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจารไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้วางเฉยเพราะนายปีติมีสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอได้ว่าผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขอยู่เข้าจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ทรงประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ป่าอิสิปตนมิคทายวันเขตเมืองพาราณสีอันสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่ทรงบอกทรงแสดงทรงบัญญัติทรงแต่งตั้งทรงเปิดเผยทรงจำแนกทรงทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่นี
0: ้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรแลจบ

ความสงบมันก็เย็นถ้าอยู่ด้วยความไม่สงบมันก็เดือดร้อนตาก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟจมูกลิ้นกายใจก็เป็นไฟเป็นไฟด้วยกันทั้งหมดไฟใหม่จะคลองแล้วยังไฟใหม่คนอื่นเพราะเหตุว่าไฟใหม่ไหม้แห้งไหม้สดไม่แห้งทั้งปวงหมดมันใหม่แค่ก่อนแล้วมันยังไฟลามลุกลามไปใหม่ไม่สดชั้นใดก็ชั้นนั้นมันต้องใหม่ตัวของเราเสียก่อนให้เห็นโทษถ้าหากไม่เห็นโทษมันก็ไม่มีเวลาระงับสงบได้ในใจของเราไปมุ่งเพ่งจะเห็นโทษคนอื่นไม่เห็นโทษตัวเองเมื่อเลยเป็นไฟเผาผลาญซึ่งกันและกันท่านว่าตาเป็นไฟถ้าหากว่าเห็นโทษเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วว่าไฟมันเกิด

พระพุทธเจ้าท่านเทศว่าราคะโทสะโมหะเป็นไฟร้อนตั้งแต่ต้นที่แรกราคะโทสะโมหะมันเกิดร้อนแต่ทีแรกคือตัวของเราเกิดความร้อนขึ้นมันจะค่อยลุกลามไปหาคนอื่นให้เห็นใจของตนทุกๆคนเพ่งพิจารณาตัวของเรามันเกิดวักแวบขึ้นมาครั้งแรกนั่นนะมันเกิดราคะมันเกิดโทสะมันเกิดโมหะขึ้นมาแต่ที่แรกระงับเบื้องต้นถ้าต่างคนต่างระงับอยู่มากแล้วกันก็เป็นสุขอยู่กี่ร้อยกี่พันก็เป็นสุขถ้าหาไว้ระงับอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ไม่ต้องหาหมู่ก็สองคนแล้วราคะมันเกิดขึ้นที่ใจโทสะก็เกิดขึ้นที่ใจโมหะก็เกิดขึ้นที่ใจมันราคะความกำหนัดย้อมใจให้กระสับกระส่ายนอนอยู่คนเดียวก็นอนไม่หลับกิ้งเกือกอยู่นั่นแหละเดือดร้อนอยู่คนเดียวโทสะก็กิ้งเกือกอยู่นั้นโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ในผลที่สุดตัวของเราก็โกรธเราถ้าโกรธเราแล้วถ้าก่อนมันยังก็โกรธคนอื่นโมหะคือความหลงได้อธิบายให้ฟังแล้วมีอยู่แต่ไม่รู้มันเป็นอยู่แต่ไม่รู้เรียกว่าโมหะอวิชชานั่นคือไม่เห็นเฉยไม่เข้าใจเฉยอันนี้มีอยู่ราคะความกำหนัดยอมใจเป็นของมีอยู่ในใจของเราแต่ในใจนั้นไม่อยากระงับแต่ในใจนั้นไม่อยากให้มันหายยังเสียดายความกำหนัดยอมใจอันนั้นเสียดายไว้คิดไว้นึกไว้ตรึกไว้ต้องเห็นน่ะเป็นการสนุกเห็นเป็นการเพลินสนุกชอบใจนั่นโมหะคือความหลงหลงเข้าใจผิดคิดว่าถูกโทสะก็เช่นนั้นเหมือนกันเกลียดโกรธคนอื่นเข้าใจว่าเป็นของดีมีอำนาจมีปาฏิหาริย์สามารถกดขี่ข่มเหงคนโน้นคนนี้ได้ถ้าหากไม่แสดงโทสะก็ดูมันก็อยู่เฉยๆไม่เคยมีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์เดชนั้นแสดงออกมาปรากฏว่าเป็นของดีเด่นเลยเข้าใจว่าของดีเลยไม่อยากละไม่อยากทิ้งยินดีพอใจกับมันโมหะความลุ่มหลงความมีอยู่เห็นโทษไม่เห็นโทษมันของมีอยู่ราคะหรือโทสะมันเป็นเหตุให้โทษเกิดขึ้นในใจแต่เสียดายไม่อยากคิดอยากค้นไม่อยากหาเหตุผลเรื่องมันเกิดขึ้นมาไม่ตั้งใจคิดไม่ตั้งใจค้นเหตุผลในเรื่องนั้นๆ

0: ก็ไม่ถึงเหตุถึงผลมันก็ไม่ถึงที่สุดของโมหะความเสียดายอะไรมันยังเกิดมีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเรานั้นร้อนแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดคือแต่ตัวของเราร้อนเพราะราคะโทสะโมหะนั่งอธิบายฟังมานี้แหละร้อนแต่ตัวของเรานี่แหละจะไม่ขอให้คนไปทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นคนอื่นร้อนนั่นอะไรล่ะก็นรกดีๆนั่นแหละความร้อนนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับสัตว์นรกดีๆนั่นแหละมนุษย์คนเรามันมีราคะโทสะอยู่แล้วก็ตกนรกทั้งเป็นนรกไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ราคะโทสะโมหะนี้ทั้งนั้นจะไปตกนรกนั่นก็เกิดจากนี้ราคะโทสะโมหะนี้ถ้ามีราคะโทสะโมหะมันก็ไม่ตกนรกเหตุนั้นนรกที่ตกคือเดี๋ยวนี้แหละที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละรอบๆตัวของเราเดี๋ยวนี้ตาเห็นรูปเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นหูได้ฟังเสียงจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสถูกสัมผัสเกิดความกำหนัดรักใคร่เรียกว่าราคะเกิดโทสะไม่พอใจโทมนัสน้อยใจขึ้นเรียกว่าโทสะเกิดโมหะของทั้งหลายแล้วนี่มันเป็นของร้อนเขาตัวของเราอยู่ทางกลางวันและกลางคืนแต่ไม่ยอมสละเปลืองทุกข์ออกเรียกว่าตกนรกทางกลางวันและกลางคืนถ้าเห็นเช่นนี้แล้วพึ่งปล่อยวางเสียเอานรกมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นสวรรค์เปลี่ยนเป็นสวรรค์เมื่อราคะเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ให้รู้จักรู้เรื่องของมันแล้วงับดับมันไปโทสะเกิดขึ้นพิจารณาเหตุผลของมันจนระงับดับไปโมหะเกิดขึ้นก็ให้ระงับให้พิจารณาให้เหตุผลแล้วก็ระงับดับไปตัวของเราก็เย็นมีตาก็เป็นของเย็นส่งสายไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่นำโทษทุกข์มาให้เช่นเห็นพระเห็นสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์เห็นพระพุทธรูปปฏิมาก่อนเพลินสนุกดีกว่าได้เห็นนับเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมานั้นสิ่งที่มันน้อยใจโทมนัสก็อย่าไปดูมันไปดูสิ่งที่ให้เพลิดเพลินเจริญใจมันก็กลับเป็นสวรรค์ขึ้นมาโมหะมันลุ่มหลงเราก็พิจารณาอย่าให้มันหลงเห็นความ ดีความเด่นขึ้นมาปรากฏชัดขึ้นมาด้วยปัญญาของเรามันก็เพลิดเพลินอีกอยู่กับความเห็นนั้นมันก็เป็นสว่างขึ้นมาทั้งหกนี่แหละเรียกว่าสว่างชั้นหกชั้นแต่ว่าสว่างมันยังอยู่ใกล้นักมันใกล้ต่ออันตรายคือมันอยู่ชั้นต่ำชะกามาพจรสวรรค์หกชั้นมันสามารถที่จะกลับกลายไปตกนรกได้คือสามารถที่จะกลับไปเป็นนรกของเก่าจึงว่ามันอยู่ใกล้นักอยู่ใกล้กับนรกเพราะฉะนั้นจึงทำสวรรค์นี่แหละให้เป็นอินเป็นพรหมให้เป็นพรหมขึ้นไปทำใจให้สูงพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงทุกอนัตตาได้ฟังสิ่งต่างๆก็เช่นนั้นเหมือนกันได้กลิ่นได้รสทึกโผฏฐัพพะก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันยังขึ้นสวรรค์มันยังสูงขึ้นไปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะกลับมาลงนรกอีกทำให้สูงขึ้นไปจนกระทั่งจิตใจของเราเห็นสภาพตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเช่นรูปปรากฏเป็นสภาวะไม่ใช่รูปรูปก็สักแต่ว่ารูปคือไม่ใช่เราใช่เขาไม่ใช่ตัวตนความกำหนัดจะยินดีจะมีมาจากไหนเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันจะมีความกำหนัดยินดีมาจากไหนมันนั่งเป็นอยู่ธรรมดาแต่เราเนี่ยว่านั่งเกิดคุณแล้วเกิดมาแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราตายไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นกินและลดโผฏฐัพพะทั้งหลายมันเป็นของมีอยู่ในโลกเราเกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่เกิดมาก็เป็นอยู่นั้นแต่ไหนแต่ไรมาหากมีอยู่นี้เราไม่ได้เอามาเราไม่ได้เอาไปเรามาเกิดแล้วเราไปยึดเราไปเกิดแล้วไปเกิดมาแล้วถือว่าเราเห็นถือว่าเรารู้เมื่อไปยึดเอาของอันนั้นมาเป็นเราเป็นตนเป็นตัวมันยังเป็นเหตุให้เกิดราคะเป็นเหตุให้เกิดโทสะน้อยอกน้อยใจโมหะร่มหลงมัวเมานี่ถ้าหากเห็นสภาพเป็นจริงอย่างนี้แล้วการถือตนถือตัวก็ไม่มีละมานะทิฏฐิเรียกว่าไม่ถืออัตตาเป็นอนัตตาไม่มีสาระเพียงแค่นั้นพิจารณาลงอย่างนี้จึงพ้นจากเป็นเทวดาพ้นจากพรหมสูงสุด ั่วผมคือโลกุตระเพราะฉะนั้นจงพากันให้เห็นตัวของเรานี้เป็นบ่อเกิดของนรกก็ได้เป็นบ่อเกิดของสวรรค์ก็ได้เป็นบ่อเกิดของพรหมก็ได้เป็นที่ตั้งของโลกุตระธรรมก็ได้ถ้าหากว่าพิจารณาได้อย่างนี้ก็จะนำมาคือความสุขความสันติเราอยู่ในที่ใดก็สงบไปในที่ใดก็สงบไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเดือดร้อนเอาละแค่นั้นแหละของความทุกข์มันเกิดนิดเดียวไม่ใช่เกิดมากมายแล้วถ้าหากประมาทก็เป็นเหตุให้ใหญ่โตกว้างขวางต่อไปคือว่าเราคิดดูเม็ดพันธุ์ผักกาดนิดเดียวเท่านั้นแหละมันงอกออกมาเป็นต้นเป็นลำใหญ่โตก็ทันใหญ่จนกระทั่งได้ทั้งหมู่แกงหนึ่งด้วยใหญ่มากเข้าไปกว่านั้นอีกราคะมันอยู่ที่ใจของเรานะนิดเดียวความกำหนัดความย้อมใจความเพลิดเพลินความยินดีอยู่ในนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่หากปล่อยตามใจมันขยายกว้างขวางออกไปแพร่หลายออกไปกว้างมดทั้งโลกมันนิดเดียวเท่านั้นโทสะก็เหมือนกันมันนิดเดียวเท่านั้นแหละแพร่พายออกไปจนกระทั่งประหัตประหารฆ่าฟันกันตายนับไม่ถ้วนจนโลกวันนี้ชิบหายโมหะก็เช่นนั้นเหมือนกันท่านบอกว่าโลกชิบหายด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟน้ำก็คือราคะด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟด้วยไฟก็คือโทสะด้วยลมก็คือโมหะมันใหญ่โตกว้างขวางถึงขนาดนั้นแต่เราไปประมาทเสียทำให้เกิดขึ้นมาแพร่ไปกว้างขวางออกไปจนไม่สามารถจะงับดับได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะระงับดับต้องดับที่ใจอบรมที่ใจให้สงบเห็นเฉพาะในใจของตนเท่านั้นไม่ต้องไปไล่ขนาบฆ่าตีมันมากมายกว้างขวางเห็นที่จิตวับแวบออกไปขณะใดก็ยังงับในขณะนั้นแหละตั้งสติคุมจิตให้อยู่มันออกไปจากจิตเบื้องต้นก่อคุมจิตให้อยู่เมื่อจิตอยู่แล้วจึงค่อยเข้าไปพิจารณาถึงเรื่องราคะโทสะโมหะก็จะเห็นของจริงขึ้นมาถามคำสอนครูเจ้าสอนน้อยนิดเดียวไม่ได้สอนมากสอนในที่เดียวสอนที่ใจให้เห็นใจอย่างเดียวของหมดเรื่อง พราะฉะนั้นจึงคุ้มใจให้อยู่รักษาใจให้ได้จึงจะชำระใจของตนให้บริสุทธิ
1: ์ภาวนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากแท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทำความสงบเรื่องใจนั้นมันวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทำความสงบจะเกิดขึ้นมาไปเยอะในเรื่องนั้นสิ่งที่ควรทำคือทำความสงบถึงว่าจะไม่สงบมากแต่สงบน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้สัก5 นาทีก็ยังดีอยู่มีวันหนึ่งเนี่ยหมดวันเสียเปล่าหมดวันเสียเปล่าเดือนหนึ่งก็หมดเดือนเสียเปล่าปีหนึ่งก็หมดเสียเปล่า45 ปีก็หมดไม่จ่ายจะทำยังไงธรรมดาเปิดแค่นั้นไอ้ของยากมันไม่ใช่ของง่ายทำอะไรยากคือไม่ได้เรียกร้องใครไม่ช่วยเหลือทำเองได้เองมันต้องทำทำง่ายนิดเดียวถ้าเจอไม่เจอของยากไม่ใช่ของง่ายคือยากที่จะทำได้ใจของเรามันของดื้อยากที่สุดแต่หัดได้แล้วนะได้ความสงบเยือกเย็นความสุขนั้นหาเสมอเหมือนไม่ได้เอาทั้งหมดเสมอเหมือนไม่มีมีเงินมีทองข้าวของสมบัติพระราชทานมากมายเวลาจิตสงบแล้วทิ้งหมดมีแต่ความสุขอันเดียวนั่นอะไรจังวะความสุขอันใดจะสงบแล้วความสงบไม่มีจึงเป็นของควรทำและไม่ใช่ทำตั้งแต่พระสอบไปส่งหรือผู้อยู่วัดอยู่บ้านก็ทำได้คือไงเด็กง่ายทำได้ทั้งนั้นต้องขอของคนทำอย่างยิ่งขอคนอื่นทำให้ไม่ได้นะเมื่อทำได้แล้วความสุขจะขอส่วนตัวคนอื่นจะไม่ได้รับเหนื่อยด้วยทำสมาธินี่นะตั้งจิตคุกคิดคุณกันนะตั้งสติคือผู้ลึกได้แล้วแหละกำหนดตรงที่จิตคุกคิดคุณกันนะคือสติคนละลึกได้แล้วแต่ควบคุมจิตคุกคิดคุณกันถ้าหายแล้วนะทำอยู่เอาพุทโธนึกพุทโธมาเป็นเครื่องอยู่เครื่องผูกไปแล้วกันควบคุมเอาพุทโธได้คุมได้นอกจากคำนึกผู้รู้ในผู้ที่มันคิดมันได้ตรงนั้นเอาพุทโธพุทโธและอนาปานสติไปได้เป็นเครื่องผูกใจใจมั่นคงใจและทหารไม่มีเครื่องผูกเชื่อว่าจะอยู่ยากคล้องอยู่เต็มตัวการไม่พุทโธไม่มาเพราะว่าใจอยู่กับพุทโธอันเดียวเมื่อมาฝ่าสติใจอยู่ในอันเดียวอันเดียวจะไม่ได้ฝ่ามันใจมันอยู่อันเดียวแล้วถ้าปฏิจจนาจิตนั่นทำคิดคิดไปในทางให้เห็นว่าคิดดีคิดชั่วคิดไกลคิดไกลหยาบละเอียดจะได้เห็นทุกขณะการฝึกหัดการฝึกหัดแบบเหนื่อยเรียกว่าภาวนาเรียกกรรมฐานอบรมกรรมฐานและอบรมภาวนา ี้แม่เป็นกับคอยเห็นอยู่ทุกเมื่อให้มันเห็นอยู่แล้วนั่นก็มันสามารถจะทำความชั่วและความผิดคิดผิดคิดชั่วเพราะชั่วความชั่วและความผิดที่สิ่งที่ร้ายกาจถ้ามันเห็นมันไม่สามารถทำหรอกอันนี้ไม่เห็นเลยที่ทำมันจะคิด

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพานมานานแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

จริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องดุริยะบารมีต่อไปดุริยะบารมีข้อต่อไปนั้นก็คือเขาเรียกอนุรักษณาประทานเพียรพยายามรักษาสิ่งดีงามต่างๆที่ตนมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ให้คงความดีระดับนั้นเอาไว้แต่อย่าลืมว่าเรามีสองข้อนะครับมีภาวนาคือเพิ่มความดีในสุดได้เท่าไหร่ก็รักษาไว้เท่านั้นก็ทำนองใกล้ๆกับเรานำน้ำเข้าไปเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็รักษาน้ำตรงนั้นไม่รั่วไม่ไหลไม่ซึมไปในที่ต่างๆปริมาณน้ำก็รักษาไว้ได้แต่ต้องเพิ่มเรื่อยเพราะอะไรเพราะน้ำมันก็ถูกแผดเผาแล้วก็ระเหยแล้วก็สูบน้ำเข้าไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งในสถานที่เหล่านั้นก็เต็มด้วยความดีแล้วก็หมายความว่าความชั่วมันก็หมดไปแต่นั่นก็เป็นเรื่องไกลนะเรื่องไกลว่าทำยังไงว่าเอาขนาดว่ารักษาคุณธรรมความดีเช่นก็นึกถึงในเพลงชาตินะในเพลงชาติเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปถึงต้นรัตนโกสินทร์เอาขนาดต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยคือจะเห็นชัดเจนว่ามีการสืบเนื่องกันมาในสายของความคิดเนี่ยพระเจ้าตากสินได้ทรงนิพนธ์เอาไว้ว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์ศาสดาฝากไว้คู่กันก็พยายามที่จะย้ำเตือนให้คนตระหนักถึงความเป็นสถาบันสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็อิงอาศัยกันทิ้งกันไม่ได้แต่ว่าทำยังไงล่ะพอมาถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ตั้งขึ้นเป็นรูปของปณิธานตั้งใจจุปถัมภ์พกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันสีมารักษาประชาชนและมนตรีคือหมายความว่าให้ความสำคัญแก่ธรรมะคือการจะยอยกพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยคือตัวศาสนาธรรมคือตัวคำสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนั่นเองพวกเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้นะเป็นศาสนาบุคคลที่เปลี่ยนแปลงได้ไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นได้แต่ว่าศาสนาธรรมก็ไม่เปลี่ยนเพราะเนื้อแท้จริงๆก็คือตัวศาสนาธรรมเราเห็นว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนการประพฤติปฏิบัติการเผยแผ่การฝึกอบรมต่างๆในทุกลำดับชั้นแก้ไขปัญหาเยอะระยะรัชกาลนานนะ20กว่าปีก็ทำอะไรได้เยอะซึ่งเราก็เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีงามที่มันมีอยู่อย่างในโครงนิราศนรินทร์บทแรกบทแรกเนี่ยมันแสดงอะไรเหมือนกันมันสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมยุคตรงนั้นแล้วก็สืบต่อมาจากพระปณิธานของทั้งสองพระองค์มันก็ออกมาในรูปของว่าบุญเพลงพระหากสรรศาสตร์รุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองหมายความว่าระบบการนำศาสตร์ศาสนานี่คือต้องปิดประตูทางเสื่อมไม่ได้เปิดประตูทางเจริญให้ได้ด้วยอะไรโดยพัฒนาคนพัฒนาคนให้คนเติบโตในด้านจิตวิญญาณเติบโตในด้านวิชาการแล้วก็เติบโตในด้านพัฒนาการด้านต่างๆมีความทักษะมีความชำนิชำนาญในสายใดสายหนึ่งหรือหลายๆสายนะเอาเฉพาะให้ได้สายหนึ่งก่อนก็ได้ซึ่งก็หมายความว่าเป็นภารกิจตรงนี้มันก็วิสูตรตัวเองมาตลอดว่าในยุคสมัยใดก็ตามถ้าหากว่าประชากรเรามีคุณภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแล้วก็มีจุดยึดเหนี่ยวร่วมกันงานใหญ่จะกลายเป็นงานเล็กงานเล็กจะกลายเป็นงานจิ๊บจ้อยทันทีเลยจะมีความหมายอะไรมันก็เหมือนกับเอาอะไรก้านบัวไปตีภูเขาเนี่ยไม่หวั่นไหวอะไรแล้วก็สืบต่อกันมาเรื่อยพยายามที่จะประนึกให้เห็นเรื่องคุณค่าของศาสนาคุณค่าของความดีงามจนมาถึงรัชกาลที่6ก็เอา
สิ่งที่พระเจ้าตากสินทรงแสดงไว้นั่นเองมาผนึกเป็นหนึ่งเดียวเป็นสัญลักษณ์ของธงไตรรงค์ข้อความตรงนี้ที่ว่าขอพร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามขนาดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะไว้เป็นของส่วนองค์จัดริ้วก็เป็นไตรรงค์เป็นสีแห่งธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธิชัยวิชิตกชูเกียรติสยามเห็นไหมเมื่อก่อผนึกมาก็กลายเป็นว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันและศาสนานั้นจะเป็นสิ่งที่แทรกซึมนะแล้วก็เชื่อมโยงเพราะฉะนั้นก็เอาสีขาวไว้ตรงกลางเอาชาติเนี่ยก็ไว้ตรงข้างด้านทั้งสองสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้ที่พิทักษ์รักษาปกป้องคุ้มครองแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวในด้านชาติศาสนาก็อยู่ตรงกลางแต่ว่าแถบเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เท่ากันแถบไม่เท่ากันแต่สีน้ำเงินก็มีอยู่จุดเดียวเป็นจุดศูนย์รวมในด้านจิตใจของคนภายในชาติทำไมล่ะเพราะภายในชาติมันไม่มีศาสนาเดียวแล้วก็ไม่ยังมีเผ่าพันธุ์เดียวนะในประเทศเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาศาสนาเป็นจุดยึดเหนี่ยวอย่างเดียวมันก็จะแตกแยกกันทางศาสนาแต่เอาชาติเป็นจุดยึดเหนี่ยวอย่างเดียวคนต่างชาติเขาก็ไม่เล่นด้วยกับเราเพราะฉะนั้นก็เอาพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาก็เป็นจุดยึดเหนี่ยวแต่แน่นอนว่าต้องยึดเหนี่ยวชาติยึดเหนี่ยวศาสนายึดเหนี่ยวชาติบ้านเมืองของเราด้วยแล้วยึดเหนี่ยวศาสนาที่ตนนับถือเพราะว่าคนที่มีศาสนาดูในหัวใจไม่ได้แปลกอะไรนะจะมาคุ้นกับนักวิชาการในศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์นี่หลายท่านด้วยกันแม้ในสมัยที่เราเขียนหนังสือเรื่องแผนทำลายพระพุทธศาสนาศาสนภัยเรื่องเยอะนะฮะตอน2526-27เนี่ยก็ทำกันมานานแต่เราก็คุยก็ติดต่อก็พบปะก็สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันบางครั้งท่านก็มาเยี่ยมกันตั้งหลายๆคนนะมาก็นั่งคุยเรื่องหลักการเรื่องศาสนาทั้งหลายนี่ถ้าระดับวิชาการแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ติดต่อกันง่ายแล้วเข้าใจกันง่ายเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมะอย่าทำตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของมากเกินไปอย่าทำตัวเป็นเจ้าของจะข้าเจ้าของมากเกินไปอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเป็นโลกกันนาเป็นที่พึ่งของโลกเป็นโลกกันนายกเป็นผู้นำของชาวโลกและเป็นโลกกระเชษเป็นพี่โตพี่คนโตของชาวโลกเพราะด้วยความรู้สึกเราก็เป็นมิตรกับทุกศาสนาหากว่าสืบสานศาสนาคือมีศาสนาอยู่ในหัวใจด้วยกันคุณเป็นใครไม่สำคัญแหละแต่สิ่งนั้นคือธรรมะภายในหัวใจแต่ว่าปัญหาใหญ่ในทางศาสนาในองค์รวมของความเป็นศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างจะทำยากมันกลายเป็นโบราณในท่านพูดว่าทิฏฐิพระมานะเจ้านะมันแก้ไขยากเพราะไปคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองถูกคนเดียวทั้งๆที่ระดับศีลธรรมจรรยานะไม่ค่อยมีปัญหาเราเรียนศาสนาแต่เราพยายามทำความเข้าใจกันให้ได้ว่าไอ้เนี้ยก็คืออย่างเนี้ยนะคุณเรียกอย่างนี้เราก็เรียกอย่างนี้แต่ว่าที่นี้ในลักษณะอย่างหนึ่งที่ความเป็นองค์กรความเป็นสถาบันความเป็นเจ้าข้าเจ้าของไปรบกวนนะคือหมายความว่าถ้าเราจะพูดถึงพระเยซูเราก็โค้ดข้อความของท่านมาแล้วก็บอกว่าท่านแสดงว่าอย่างเงี้ยเราพูดถึงคัมภีร์อัลกุรอานเราก็ยกมานะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านกล่าวว่าอย่างนี้แล้วก็เทียบดูที่ตรงกันหรอกแม่จะเห็นว่าระดับศีลธรรมจรรยาเนี่ยก็ตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีล5เนี่ยศีล5เนี่ยก็ตรงกันหมดเพียงแต่ว่าจะเรียงยังไงใครจะสลับยังไงก็ตามหรือแม้แต่กุศลกับบท10กุศลกับบท10เนี่ยไปลองดูก็เหมือนกันหน้าที่สามีปัญญาเรื่องที่6เนี่ยให้ศาสนาคริสต์สอนก็สอนอย่างนั้นแหละมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละศาสนาอิสลามสอนมันก็สอนโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละจะทำยังไงอ่ะสามีปัญญาให้ทะเลาะกันเลยไม่รู้ว่าดูหมิ่นกันเห็นไหมมันตรงกันข้ามไม่ได้สามีปัญญาก็ต้องให้เกียรติยกย่องกันต้องมีความรักใคร่กันต้องมีความสุจริตใจต่อกันต้องมีความรับผิดชอบอะไรนั่นก็คือเรื่องธรรมะแต่ปัญหาเรารักษาได้หรือไม่ประเด็นที่น่าจะมองก็คือเรื่องประเด็นในธงชาติเราอย่าลืมนะว่าบังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองปิดประตูทางเสื่อมเปิดประตูทางเจริญโดยฝึกจิตใจของประชาชน
แล้วก็กลายเป็นความเจริญก้าวหน้าในด้านศาสนาต่างๆแต่ก็มักจะเล่นในรูปวัตถุนะคือเน้นเรื่องวัตถุกันมากเกินไปแต่ที่จะเน้นที่ความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนเพราะอะไรเพราะวัตถุมันดีมันเด็ดมันดังนะตัวเองตายไปแล้วก็ลูกหลานก็มาอ้างมาโม้ได้นะว่าเป็นพ่อของธรรมปู่ของธรรมมันแล้วแนวสังคมนะดีนะมันสืบสานกันวัดนั้นตระกูลนั้นก็สร้างมาลูกหลานก็ต้องรับผิดชอบสืบต่อกันไปแต่ว่าในด้านเนื้อหาศาสนาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นมันจะทำยังไงจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้มากล่ะด้านในเอกลักษณ์ไม่ใช่ในที่จริงเราเคยเรียกเอกลักษณ์นะในธงชาติในเพลงชาติที่แสดงคุณลักษณะของคนไทยเอาไว้4ประการเนี่ยนะอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยในรักสงบถึงจะรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีนะเถลิงประเทศจะไทยทวีมิชัยชโยก็คืออะไรก็คือรักความสงบโดยพื้นฐานในรักความสงบเป็นลักษณะนิสัยแล้วก็สังคมเนี่ยควรจะรักความสงบด้วยกันคืออยู่กันด้วยความสงบแต่ว่าสังคมปัจจุบันนั้นเป็นสังคมที่ไม่ค่อยสงบเป็นสังคมที่วุ่นวายเจียวเจ้าแล้วก็มีปัญหาสารพัดเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนมากเลยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นคือพอคนมากขึ้นมาเนี่ยคนจะนึกถึงตัวเองเราลองสังเกตนะจะเดินจะทำอะไรโดยไม่ไปมองสนใจคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าต้องเอาตัวรอดได้ลักษณะโดยธรรมชาติทีนี้ไอ้ความรักสงบมันเลยก็จางไปจางไปปัญหาวุ่นวายต่างๆที่ไม่น่าจะเกิดเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นว่าพวกที่ก่อกวนสร้างความไม่สงบเป็นนั้นมากเพราะว่าจิตใจแก่ไม่สงบแล้วแกก็ไปสร้างปัญหาขึ้นมาในลักษณะนั้นๆอย่างที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคราวกันนี้เพราะในพื้นฐานตรงนี้มันก็เสียที่จริงตรงนี้คือคุณธรรมที่รักษาความสงบไม่ดึงปัญหาเข้ามาตัวเองแล้วเมื่อปัญหามาถึงตัวเองก็พยายามที่จะลดความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือบรรเทาปัญหาเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียสละการเสียสละที่กระจายออกไปเรื่อยๆนะจนเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินคือยังนึกนะฮะยังนึกว่าจริงๆก็มาทับถามบ่อยที่จะให้ไปพูดในที่สำคัญสำคัญที่มีข้าราชการมีผู้บริหารสูงๆก็อยู่เนี่ยแต่ผลท้ายก็ไม่กล้านิมนต์ไปก็ทำนองคล้ายๆกับเราจะพูดจริงมากไปนะแต่ว่าถ้าไปแล้วก็เอาจริงนะเพราะโอกาสที่จะพูดคนเหล่านี้มันพูดได้น้อยเลยคือยังนึกว่าคนระดับตรงนี้แล้วนะคือขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วประชาชนมันมาจากประชาชนนายกนายขออยู่เมื่อวานเนี่ยประชาชนเลือกตั้งปั๊บผ่านปุ๊บเป็นสวสสปุ๊บทันทีเลยแล้วก็ประชาชนก็ส่งขึ้นไปอยู่ในจุดหนึ่งได้รับอารมณ์ราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกเป็นรัฐมนตรีอะไรโอ้โหมันสูงส่งแล้วนะเขาให้เราเยอะเป็นเกินนะเราเป็นใครอ่ะเราก็เดินตอกๆเทว่ายก็เมื่อวานซืนเนี่ยแล้วก็โตขึ้นมาได้ในจุดเนี้ยมันน่าจะสำนึกคุณแผ่นดินแล้วก็ทุ่มเทลงไปเพราะว่าระบบราชการเนี่ยที่จริงเนี่ยคือเงินที่เขาให้เนี่ยก็เยอะพอสมควรนะก็อยู่เป็นปกติสุขได้เพราะถ้าไปราชการมันก็จ่ายในราชการอยู่แล้วคือไม่น่าจะไปควรจะไปคอร์รัปชันไปโกงกินไม่กินและกินน้อยไปเรียกร้องเงินทองอะไรต่างๆยิ่งเป็นยิ่งรวยแต่บางประเทศอย่างอินเดียเนี่ยเขายิ่งเป็นยิ่งจนนะนางอินดิราคันธีก็ดีหรือราชีพันธีก็ดีหรือเนรูก็ดีเนรูรวยมากนะพ่อเนี่ยมาถึงลูกแล้วก็จนลงคฤหาสน์เนี่ยต้องให้แก่รัฐบาลเพื่อบริจาคเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประธานาธิบดีราเชนประสาทเนี่ยก็ให้บ้านพักมาทั้งชั้นเดียวนะให้เป็นที่ให้เป็นของแผ่นดินเลยเนี่ยเราก็ประทับใจนะประทับใจว่าคนเหล่านี้เขาเสียสละทำงานเพื่อชาติศาสนาจริง
ศาสนาให้อะไรกับเรามากแล้วชาติให้อะไรกับเรามากแล้วก็ให้คืนกับชาติซะบ้างเถอะคืนกับศาสนาซะบ้างเถอะแล้วก็พระเราก็เป็นเช่นเดียวกันนะก็เห็นว่าเราได้สถานะจากสังคมเราก็เป็นลูกตาศีตาสายมาจะมีมาจากธุลีดินแล้วก็เติบโตขึ้นมาชาวบ้านก็ยกย่องให้สถานะให้ความเคารพนับถือทนุบำรุงด้วยปัจจัย4เราก็ต้องตอบแทนคุณพระศาสนาตอบแทนคุณของชาวบ้านโดยการพยายามทำงานต่างๆนะฮะที่มันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนผมทำงานด้วยความเสียสละไม่ใช่ไปคิดว่าเขาจะให้อะไรหรือว่าคิดว่าเราจะได้อะไรหรือเขาจะให้อะไรเราจะได้อะไรจากเขามันไม่ใช่คิดอย่างนั้นนะคือการทำงานนั้นต้องทำบนพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำหนึ่งและสมเด็จพระนามาเจ้าทรงแปลมาว่ามันไพเราะมากประสงค์สงเคราะห์ชาวบ้านโดยน้ำใจที่งดงามจะสงเคราะห์ใครสงเคราะห์ด้วยเรื่องอะไรสงเคราะห์อย่างไรทำไมจะต้องสงเคราะห์สงเคราะห์ไปแล้วเกิดประโยชน์อะไรแล้วเราก็สงเคราะห์ไปตามกำลังความสามารถที่เราจะสงเคราะห์ในแวดวงตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นธรรมะที่เชื่อมโยงใจคนเข้าด้วยกันแต่ละฝ่ายต่างก็เสียสละจะเราต้องเสียสละอารมณ์เสียสละเงินทองเสียสละความรู้ความสามารถเสียสละเวลาเนี่ยมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นการงานสร้างสรรค์พัฒนาเป็นที่ก็คืออะไรก็คือปริจาคะในทศพิธาจะทำหรือทานนะฮะหรือทานหรือจาคะเนี่ยการเสียสละนั้นเสียสละแบบหมูไปไก่มาเสียเยอะแม้ราชการเนี่ยเราจะเห็นว่าราชการเนี่ยอะไรก็ต้องเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงไม่มีเบี้ยเลี้ยงก็ทำไม่ได้แล้วคือถ้าสำนึกอาตมาอย่างประทับใจคำพูดของทหารคนหนึ่งมันพูดสั้นๆเนี่ยนะพูดสั้นๆมีชาวบ้านเขาประสบปัญหาแล้วเขาก็ไปช่วยทหารดูรู้สึกแถวประจวบแล้วก็ช่วยชาวบ้านเขาโอ้ก็ดีใจมากเขาก็ให้รางวัลเขาก็ตะเบะเลยนะฮะขอบคุณครับว่าที่ผมทำงานเนี่ยก็กินเงินเดือนก็ขอบคุณอยู่แล้วครับไม่ต้องให้ผมหรอกแหมเราซึ้งมากเลยได้ยินคนพูดอย่างนี้ซึ้งมากเลยก็ไม่ได้จดชื่อไว้มันอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นข่าวเล็กๆแล้วก็เจ้าของเงินเนี่ยนะเขาเป็นคนเล่าสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นั่นคือสำนึกคุณแผ่นดินเนี่ยเราก็เสียสละให้แผ่นดินคือสรุปว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาอาศัยเขาสารพัดที่จะอาศัยทุกวันเนี่ยเราอาศัยคนอื่นอยู่เยอะเลยชดใช้กันบ้างนะชดใช้แก่แผ่นดินบ้างลองสังเกตว่าคนทำงานทุ่มเทด้วยความเสียสละมาเพิ่งอ่านหนังสือเจอนะว่าคุณประโมทไม้กลัดเนี่ยก็ชื่นชมเขาอามาก็เคยสอนหนังสือเขาที่วปอสมัยก็เรียนวปอแล้วก็ดีใจนะฮะเจอกันวันก่อนก็บอกว่าให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องประสงค์ก็ไปเจอกันในงานที่เขาไปรับอะไรสันอะไรเนี่ยเหรียญอะไรเนี่ยคือเราเห็นว่าเออเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้จักและคนเราว่าเขาก็ไม่รู้จักแต่ว่าภาพของเขาเนี่ยปรากฏใกล้ชิดประยุคนบาทอยู่ตลอดที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำไม่น้ำที่ไหนประมวดอยู่ตรงนั้นเลยภาพเหล่านี้มันติดตาของคนไปดูซีพีมโอ้โหเรานึกว่าทั้ง200,000นะทั้ง300,000กว่าเกือบ400,000นะคะแนนเนี่ยนั่นคือคะแนนมหาชนมันมาจากอะไรมันมาจากความเสียสละและเสียสละจริงด้วยนะเสียสละจริงด้วยทำงานทุ่มเทอยู่กับสนองงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นี้คิดว่าหลายปีนะเพราะเราเห็นภาพเขามานานนะเห็นภาพก็ปรากฏตั้งแต่นมๆมานั่นคือตัวอย่างที่จะเห็นว่าถ้าเราให้อะไรเราสำนึกคุณแผ่นดินทำงานด้วยความสุจริตไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดว่าจะหวังพึ่งอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นที่จริงแนวตัวนี้มันเห็นอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเรามองในแง่ธรรมะในแง่กระบวนการของกรรมแล้วค่อนข้างชัดเจนว่าคนที่เสียสละเพื่อสังคมทำงานเพื่อสังคมมามากเนี่ยสังคมรู้สึกเป็นหนี้ถึงคราวหนึ่งเขาก็ต้องชดใช้ให้เอาเช่นคุณดำรงพุทธาเนี่ยเขาก็ทำงานที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนมานานแล้วเขาก็เป็นอิสลามที่เคร่งครัดคะแนนก็รองลงมา
อาจารย์เตรียมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยก็ทำงานเพื่อสาธารณะมานานก็เกี่ยวกับสื่อสารเนี่ยเกี่ยวกับสื่อสารทางวิชาการบ้างทางวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างทำอะไรแต่ไหนเมื่อเราเห็นอะไรได้นะแต่ถ้าเรามองตรงนี้มองกันด้วยความเข้าใจและอย่าไปสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาทุจริตเราจะเห็นว่าผู้ให้ย่อมได้รับการให้ตอบผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบอันนี้เป็นความจริงนะบุคคลบางคนแน่นอนว่ามันมีข่าวออกมาในทางพระมัวแต่ว่าคนที่รู้จักเนี่ยก็เห็นความดีของเขาก็ยังชอบใจถึงลูกศิษย์ของพระกลุ่มหนึ่งแกพูดบอกว่าอาจารย์ผมนั่งกันอยู่เนี่ยผมไม่ได้กลิ่นเหม็นแต่ว่าคนมาจากไหนไม่รู้มาชี้ว่าอาจารย์ของผมนี่เหม็นก็ผมนั่งอยู่ผมอยู่กับท่านมาเนี่ยแล้วจะให้ผมคิดยังไงอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดว่ามันไม่ใช่ใช้คนไกลตัดสินคือคนที่ไปตัดสินที่ผิดที่ถูกที่ดีที่ชั่วคนเนี่ยเขาต้องสัมผัสเราต้องสัมผัสว่าคนนั้นจริงๆเนี่ยคืออะไรมันไม่ใช่ใครว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขาเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันในความรู้สึกของคนบางพวกที่ฟังข่าวเนี่ยอาจจะพลามัวอาจจะเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจแต่เราอย่าลืมว่าเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์คนก็ต้องเห็นความดีของเขาแล้วก็ต้องยอมมานะนั่นอย่าไปมองในแนวริษยาในแนวแข่งดีเมื่อเขามาในกระบวนการที่ถูกต้องนะเราก็ต้องยอมรับความดีตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือนะกลายเป็นเครื่องมือที่จะตุ้นเตือนเราว่าถ้าเราทำงานด้วยเสียสละเราชดใช้เราให้แล้วเราก็ได้รับแต่ว่าพื้นฐานจิตของคนเนี่ยสำคัญติดโลกอันนี้เขาว่าไว้เนี่ยให้ท่านจะให้ตอบสนองนอกท่านจะปองนอกไปรักท่านจะครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั่นคือปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าคนนั้นมีความดีพอหรือเปล่ามีความสำนึกคืนมีอุปการะมีปฏิการะหรือไม่นะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ช่วยต้องรักษาไม่งั้นสังคมมันไปไม่รอดหรอกเพราะว่าคนด้อยโอกาสนี่มีเยอะคนมีปัญหาเรื่องความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงมีลูกมากแล้วเกิดยากจนขึ้นมาเราก็มีข่าวอยู่ทุกวันตรงเนี้ยจำเป็นที่จะต้องมีการเสียสละแล้วคนเหล่านั้นเองก็ต้องพูดจากันให้เข้าใจนะคือเธอต้องขยันเธอต้องไม่ติดยาเสพติดเธอต้องไม่เล่นการพนันแล้วคนอื่นช่วยเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองด้วยนะอย่างที่ศาสนาคิดว่าพระเจ้าจะช่วยเจ้าไม่เจ้าช่วยตัวเองเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าก็จะช่วยเจ้านั่นคือหลักการสำคัญมันก็คือกระบวนการของกรรมเพราะรักสงบกับเสียสละนั้นเป็นฐานจิตเป็นฐานที่เราสัมพันธ์กับสังคมเราเองไม่สร้างปัญหาแก่สังคมในขณะเดียวกันเราก็เกื้อกูลสังคมด้วยความเสียสละเป็นคำสอนเป็นที่จริงมันเป็นการสืบสานนะฮะเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณและท่านก็มาบรรจุไว้ในเพลงชาติแต่เราก็สวดเราก็ร้องเพลงกันอยู่ประจำมานะแต่ว่าไม่นำไปสู่ภาคปฏิบัติเท่าที่ควรเท่านั้นเองต้องฟังเท่าไหร่ใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอวิริยะบารมีมาถึงข้อที่เรียกว่าอนุรักษณาประทานคือเพียรพยายามรักษาสิ่งดีงามต่างๆซึ่งมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเนี่ยให้ดำรงอยู่แล้วก็พยายามเพิ่มพูนขึ้นให้มากยิ่งขึ้นก็นำเสนอเรื่องคุณธรรมในเพลงชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นคุณสมบัติของคนไทยที่เป็นองค์รวมแต่มองจากอดีตกาลนะที่ว่าผ่านมาเราคนไทยมีลักษณะอย่างนี้รักสงบในที่ใดที่มันวุ่นวายไม่ค่อยสงบอยู่ไม่ค่อยเย็นแล้วก็ไม่เป็นสุขจะอพยพเคลื่อนย้ายมาได้เลยถ้าเรานับจากของอันตายมาเนี่ยมันก็น่าดูนะเคลื่อนย้ายกันมาตลอดแสดงว่าโดยพื้นฐานนั้นไม่ต้องการจะไปทะเลาะวิวาทอะไรกับใคร
เพราะลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธที่อยู่กับเรามานานเนี่ยคือมันสร้างเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ต้องการจะทำอะไรให้เป็นบาปเป็นอกุศลเพราะว่าเราจะต้องรับผลของบาปนั้นนานได้เกิดแล้วก็บางครั้งบางคราวก็เสียสละมีการประนีประนอมสูงนะครับมีการประสานประโยชน์สูงมาจนเป็นลักษณะเด่นนะคือรู้จักประนีประนอมแล้วก็ประสานประโยชน์คือไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของการเสียน้อยเสียง่ายเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแต่ก็มีการประนีประนอมมีการประสานประโยชน์มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วบางครั้งบางคราวก็ถึงก็เสียสละจนมาทิ้งบ้านทิ้งเมืองอพยพเคลื่อนย้ายกันมาเรื่อยๆเนี่ยมันนอกจากรักสงบแล้วเสียสละแล้วเนี่ยมันยังเป็นการแสดงถึงเห็นว่าถ้ามีเขาต่อไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็สละไปเลยแต่ว่าจิตใจนั้นกล้าหาญโดยพื้นฐานจริงๆและเป็นคนกล้าหาญก็เรียกว่ากล้าหาญบางครั้งบางคราวถึงคราวจะต้องต่อสู้ถึงคราวจะต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเนี่ยคนไทยก็ทำได้ดีนะแล้วค่อนข้างดีมากๆเลยแต่ว่าตรงนั้นมันต้องถือเป็นเรื่องสุดท้ายคือถ้าไม่มีทางออกอย่างอื่นแล้วก็แสดงความกล้าหาญในลักษณะอย่างนั้นแต่ความกล้าหาญที่ควรจะกล้าอยู่ตลอดเนี่ยคือกล้าหาญในการที่จะป้องกันความชั่วในการขจัดความชั่วในการเพิ่มพูนความดีแล้วก็ในการรักษาความดีดังกล่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นวินยูชนจริงๆเนี่ยคือจะไม่ยอมสยบต่ออำนาจฝ่ายต่ำพร้อมที่จะต่อสู้กับอำนาจฝ่ายต่ำไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรก็ตามคือไม่ยอมสยบเป็นอาการของคนที่มีเหตุผลมีสติปัญญาคือในการกระทำบาปเนี่ยท่านสอนให้กลัวในการกระทำความดีเนี่ยท่านสอนให้กล้าคือบางครั้งบางคราวคนอาจจะรู้สึกว่าสูญเสียเจ็บปวดอะไรก็แต่ว่าผลสำเร็จตอนสุดท้ายเนี่ยคือความสำเร็จอย่างสูงที่เราจะสัมผัสได้เพราะในแนวของอนุรักษณาประทานในข้อต่อไปซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากคือเรื่องสามัคคีธรรมนานมาแล้วประมาณพ.ศ. 2514-15 นะครับอาตมาเคยได้รับคำสั่งจากสมเด็จสมัยนั้นยังไม่เป็นสังฆราชคือให้เทียบเคียงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพุทธศาสนสุภาษิตโดยมอบหมายให้พระไปทำสามรูปแต่สองรูปนั้นท่านทำไม่ได้มาก็ต้องกลับมาจากอินเดียมาทำอยู่หลายเดือนตอนปิดเทอมเนี่ยมาทำที่เราสนใจมากก็คือว่าพระบรมราโชวาทในปี2511ที่เอามาเป็นหลักนะปีนั้นจะเน้นที่สามัคคีธรรมนี่เยอะจริงๆเราเรื่องสามัคคีอยู่เลยเพราะอะไรเพราะว่ายันอยู่ในยุคของความแตกแยกร้าวฉานมันมีความขัดแย้งสูงในวงการต่างๆทั้งบริหารนะทั้งรัฐบาลทั้งราษฎรมีปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์มีปัญหาเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารมีปัญหาความขัดแย้งมีปัญหาเรื่องการไปฆ่าคนรู้มันยุ่งไปหมดเลยมันไม่เป็นสามัคคีแม้ในวงการสงฆ์ถ้าเราดูช่วงนั้นนะมีความแตกแยกอะไรอ่ะปฏิวัติกาสาวพัดเกิดขึ้นแล้วมีการเดินขบวนแล้วก็มีการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่มันยุ่งไปหมดเลยเพราะทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันขาดสามัคคีแต่ตอนที่รับสั่งเรื่องรู้รักสามัคคีเนี่ยเอามาตื่นเต้นมากก็รีบจดทันทีนะแต่ว่าต้องการดูว่าทรงอธิบายไว้ไงก็ไม่อธิบายแล้วก็พยายามไปหาเทปเอกสารมาดูกองทัพบกเนี่ยเขาลอกกรมราชวาทเป็นพิมพ์เผยแพร่เราก็ไปขอมาดูก็ปรากฏว่าไม่ได้อธิบายอาตมาก็เลยเรียบเรียงกันมาเล่มหนึ่งเรียกว่ารู้รักสามัคคีอยู่ตามหลักของพุทธศาสนา
แล้วก็เขียนอยู่สองเรื่องนะเรื่องเป็นเล่มเนี่ยคราวเดิมก็นายทหารผู้ใหญ่ท่านขอให้เขียนสามัคคีคือพลังสร้างสันติไปแจกไปในหมู่ทหารทั้งหลายเพราะว่าในวงการทหารเองก็มีข่าวของความแตกแยกให้เห็นอยู่นะเพราะเราขาดสามัคคีทีนี้สามัคคีเนี่ยมันเป็นอาการมันไม่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะมันต้องมีฐานของมันเบอร์หนึ่งเนี่ยเรามีความรักกันไหมถ้ารักแล้วก็ง่ายนะจะสร้างสามัคคีได้ง่ายเพราะนั้นต้องสร้างความรักความผูกพันให้ได้ความผูกพันชั้นญาติความผูกพันชั้นศาสนาเดียวกันประเทศเดียวกันความผูกพันชั้นท้องถิ่นเดียวกันความผูกพันชั้นลงเรือลำเดียวกันนะประเทศเนี่ยที่จริงเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันถ้าจมก็จมด้วยกันนะถ้าไปประสบความสวัสดีก็ไปด้วยกันแต่สำนึกตรงนี้มันกระจายไม่ค่อยได้อย่างตอนที่เขาเลือกตั้งสว.เราฟังพวกเด็กๆรุ่นใหม่อายุ18ขึ้นไปเนี่ยที่เขาสัมภาษณ์เอาเด็กรุ่นนี้ครับที่นะถ้าเธอคิดเธออ่านเธอทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยก็หวังได้นะหวังได้ว่าบ้านเมืองเนี่ยไปได้ดีเพราะว่าเด็กรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงสำนึกชาติสูงแล้วก็มีความรักชาติถึงแม้ว่าบางทีจะต้องไปเลือกตั้งประตูคูว่าจะไม่รับการบริการจากรัฐอะไรก็ตามนะอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกกลุ่มหนึ่งเราเคารพกันไหมเราเคารพสถานภาพของกันและกันไหมตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมที่สุดคือคนเราเนี่ยถ้ามีความรู้สึกดีกันแล้วนี่มันง่ายต่อการที่จะเดินกันสู่สามัคคีเนี่ยถ้าเรารักกันเราเคารพกันมันก็เป็นการยืนยันว่าจะเกิดการสงเคราะห์กันสงเคราะห์เอื้อเฟื้อดูแลกันนะมีความรักมีความเอื้อทอนมีความห่วงใยกันมันก็กลายเป็นครอบครัวไทยที่มีความอบอุ่นแล้วก็ไม่มีเรื่องทะเลาะก็ไม่ทะเลาะกันพอไม่ทะเลาะกันมันก็เกิดเป็นสามัคคีสามัคคีมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบทเรียนตรงนี้เนี่ยเราดูได้นะว่าชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นระดับประวัติศาสตร์ตอนพระนเรศวรกู้ชาติก็คนไม่มากนะแต่ท่านก็กู้กันทันได้ตอนพระเจ้าตากสินกู้ชาติจริงแล้วใหญ่เลยนะท่านมาจากสามัญชนนั่นเองแล้วก็เจ้าของเมืองตาก

ได้ทหารอยู่แค่ 5,000 นะกู้ชาติได้ใช้เวลา7เดือนนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าพอสามัคคีแล้วเนี่ยคนน้อยจะกลายเป็นคนมากเป็นพลังมหาศาลขึ้นมาแล้วก็พิสูจน์ทดสอบว่าคนเราขอให้สามัคคีกันนั่นเองจะไม่มีอะไรเหนือบากกว่าแรงที่จะนำพาครอบครัวนำพาวัดนำพาองค์กรต่างๆไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ข้อนี้ถ้าเราลองสังเกตโครงสร้างของการปฏิบัติธรรมสำหรับคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่สร้างความรู้สึกที่ดีกับกันแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสามัคคีก็จะเกิดขึ้นเองนะสามัคคีจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสารานิยธรรมสูตรคือเน้นการปฏิบัติหลัก6ข้อด้วยกันแต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรนะมันเป็นการสะท้อนความรู้สึกที่ดีออกมาเป็นอาการต่างๆแต่นั่นเองสนใจกับความเมตตากายกรรมังคือจะทำอะไรกับใครอย่างไรเนี่ยให้ทำด้วยเมตตามีความรู้สึกเป็นมิตรสนิทสนมกับบุคคลนั้นแล้วก็การพูดอะไรกับใครจะพูดต่อหน้าเขาหรือพูดถึงเขาก็ตามพูดกันด้วยเมตตาไม่ใช่ไปซุบซิบนินทาได้กล่าวหากล่าวร้ายอะไรต่างๆบางทีเราก็บอกเขาเป็นคนชั่วถามว่าชั่วยังไงช่วยอธิบายฟังหน่อยก็ไม่อธิบายอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าไม่มีเมตตาวจีกรรมคือพูดถึงหรือพูดด้วยในทางลบแล้วก็ไม่สามารถชี้แจงว่าที่ตัวเองพูดตัวเองเข้าใจนะข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงพื้นฐานของใจก็คือเมตตามโนกรรมเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตัวเมตตากับปัญญาเนี่ยมันจะเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันขจัดโมหะปัญญาเนี่ยขจัดโมหะแล้วก็ขจัดโลภะขจัดโทสะไอ้กิเลสตัวยุ่งมันก็มีนี่แหละโลภะโทสะโมหะเนี่ยพอปัญญาก็เกิดก็ขจัดได้แต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกเป็นมิตรด้วยความรู้สึกเมตตาเนี่ยถ้าลองสังเกตเราก็จะโลภะโทสะมหาได้เหมือนกันนะเช่นสมมติว่าคนคนเนี้ยเรารักเขาเราเมตตาต่อเขาเราพร้อมที่จะสละให้ปันแก่เขาก็แสดงขจัดโลภะได้ขจัดความสนิทได้ก็อาจจะผิดพลาดบกพร่องก้าวร้าวรุนแรงไปเราก็อภัยเขาได้เห็นไหมเมตตามันก็จะทำหน้าที่ขจัดโทสะได้ก็จัดโลภะได้แล้วก็หมายความว่าโมหะก็ถูกกระจัดออกไปด้วยมันธรรมะชุดนี้จึงมีตัวหลักอยู่สองตัวคือเมตตากับปัญญาก็กระจายตัวเองออกมาจนมาถึงจุดหนึ่งคือการเฉลี่ยผลประโยชน์ต่อกันและกันอันเนี้ยหัวข้อมารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่มีไมตรีจิตต่อกันนะครับปลุกไมตรีไม่รู้ร่างสร้างกุศลไม่รู้รวยคือคนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องแบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใช้เอื้อทอนดูแลห่วงใยกันโครงสร้างตรงนี้ที่พระเจ้าสร้างพระขึ้นมาเนี่ยเยอะๆเห็นว่าทำไมพระต้องมีโรงฉันนะฉันตรงอื่นก็ได้นะที่จริงอะบรรยากาศตรงนี้ตมาเองยังฝันนะว่าที่จริงเขาฝันมานานแต่ว่าเส้นทางชีวิตเราคงก็เดินออกสายนี้ไปจะได้คือยังคิดคือมันประทับใจหลวงปู่องค์หนึ่งที่เมืองนครศรีธรรมราชชื่อรัตนทัศมุนีม่วงรัตนทัชโชเป็นสาชาติรัชกาลที่5มันเป็นตำนานนะคือเป็นตำนานที่เขาเล่าขานเพราะว่าท่านมรณภาพปีอัตมาปีแม่อัตมาเกิดอัตมาแล้วมันใหญ่มากก็แต่เราก็ฟังคนเฒ่าคนแก่เล่าเราซาบซึ้งเราชอบวิถีชีวิตแบบนี้หรือท่านจะดูแลพระเนรหมดรายได้อะไรเขาถวายท่านเนี่ยท่านก้าวเป็นกองกลางแล้วก็พอขึ้นมากรุงเทพญาติโยมถวายอะไรก็ขนกลับลงไปนะแล้วก็เข้าเป็นกองกลางเลี้ยงดูพระเนรพระเนรนั่งด้านหนึ่งพระนั่งด้านหนึ่งนะท่านนั่งตรงกลางแล้วฉันเนี่ยก็ดูสังเกตดูแล้วเขาก็ประเคนพระผู้ใหญ่อะนะชาวบ้านเนี่ยแล้วก็นำอาหารมาถวายถ้าไม่ใช่มีญาติพี่น้องเขาอยู่แล้วเขาก็นิมนต์รถถวายต้มผ่านมันต้มผ่านก็เป็นกองทุกคนก็จะมองว่าตรงไหนมันพร่องบกพร่องก็ส่งไปตรงนั้นทงกระจายไปแล้วก็ดูแลพระเนรแล้วก็จัดฉันเสร็จทีหลังเขา

เพื่อจะดูแลเขาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะงั้นคนเคารพนับถือท่านมากแล้วก็ในการต่อมาเนี่ยมันคราวหนึ่งไปพบกับหลวงพี่รูปหนึ่งตอนนี้ท่านอายุร่วม70แล้วนะฮะท่านก็บอกว่ามันมีคนเก็บรักษากระดูกท่านไว้แล้วก็มาถึงรุ่นหลานศิษย์แล้วเรื่องนี้เป็นคาถาแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษานะยังไม่ศึกษาติดตามแต่เราชอบว่าเออการอยู่กันอย่างนั้นนะมันดูแลกันเอื้อตอนกันห่วงใยกันแล้วเขาก็มีน้ำใจต่อเราอะนะมีน้ำใจต่อเราแล้วมาเคยเป็นสมภารรักษาการเจ้าวาดก่อนจะเข้ามาอยู่กรุงเทพรักษาการเจ้าวาดปีหนึ่งเราก็เรียนแบบเนี้ยเราซึ้งเราชอบใจแบบนี้ปรากฏว่าพระที่ในวัดเนี่ยบางองค์แก่บรรทาวกว่าเราเยอะเลยเราก็ตั้งเราเป็นสมภารเรา6 พรรษาแต่นั้นเองแต่เราก็แสดงความเคารพนับถือแล้วก็มีน้ำใจต่อท่านเหล่านั้นมีงานอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้อ่ะพระเนรก็จัดการเองไงนี่ก็คือวิธีการที่จะผูกเชื่อมโยงจิตใจคือเราต้องมีน้ำใจต่อเขาถ้าเราไม่มีน้ำใจต่อเขาที่ท่านกล่าวไว้คำหนึ่งเนี่ยในสังฆวัตถุก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเรียงนะเคยได้ยินจากปากของท่านนั้นออกกระทั่งว่าโอ้อ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนได้เหมาะสมคือเข้าคนได้ตัวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพอจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีการให้สละให้ปันมีการแบ่งปันกันแบ่งปันปันกินแบ่งปันกันใช้เพราะพระที่แนวของกรรมฐานนะแนวกรรมฐานด้วยนำอาหารมารวมกันแล้วก็แยกนะแยกก็พระก็เอาไปเท่าที่ตัวเองจะฉันฉันได้มันก็คือแนวเดิมนะแนวเดิมแต่ว่ากรรมฐานมาทำก็รู้สึกว่าเยอะๆรุงรังไปหน่อยนะทำเอาเสียเวลาไปเยอะแล้วเกินเรื่องกินเนี่ยเสียเวลาไปเยอะแต่ว่าก็ดีนะเป็นวิธีดูแลซึ่งกันและกันแล้วประการต่อไปก็คือว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันในองค์กรเดียวกันในสถาบันเดียวกันเนี่ยปัญหาสำคัญว่าจะดีชวนมันถึงกันหมายความถ้าเราทำดีญาติพี่น้องก็พลอยได้ดีด้วยสถาบันองค์กรเรานั้นก็พลอยดีตามไปด้วยถ้าเราเกิดพลาดเกิดพลั้งเกิดเผลอขึ้นมาเนี่ยทำพลาดเนี่ยองค์กรมันพลาดนะอย่างเช่นสมมติวัดหนึ่งเอาวัดอวรก็ได้นะวัดอวรนี่อายุมันก็สัก150 กว่าปีละอาจจะถึง160-170ไปแล้วก็ได้นะก็รักษาเป็นสถาบันเนี่ยก็รักษามาไว้ได้ดีมากสืบต่อกันมาสมภารยุคแรกเป็นเจ้าฟ้าต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าแล้วเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วเป็นพระเถระผู้ใหญ่นะเป็นสังฆราชอยู่ตั้งหลายองค์นะ3-4 องค์นะวัดอวรในระยะกรุงรัตนโกสินทร์200 ปีเนี่ยถ้าเราก็เรียกว่า100 กว่าปีนะก็มีสังฆราชอยู่ตั้ง4 กว่าองค์นั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นสถาบันละบางคนที่มาอยู่ในวัดแล้วก็พยายามชี้หน้าตักเตือนกันว่าให้ช่วยการรักษาเกียรติภูมิของตัวเองนะฮะเป็นประการสำคัญที่จริงไม่ต้องไปคิดถึงวัดก็ได้แต่เราสำนึกในตัวเราเองเนี่ยปฏิบัติรับผิดชอบในสถานภาพของเราวัดก็ได้ประโยชน์เพราะมันเป็นการสะท้อนภาพสะท้อนกลับไปกลับมาได้เพราะนั่นก็คือกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆที่อยู่ในกฎเกณฑ์แบบแผนเงื่อนไขเดียวกันสำนวนบาลีเนี่ยท่านเรียกว่าศีลสามัญญาตาคือมีศีลเสมอกันปัญหาที่ขัดแย้งกันในสังคมเนี่ยตัวเช่นว่ามันเกิดขึ้นจากการมองเช่นว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายมาตราเดียวกันพวกหนึ่งไม่ยอมรับพวกหนึ่งก็ต้องการจะแก้ไขให้มันมีจุดที่จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมันก็กลายเป็นเนี่ยพวกก่อการร้ายพวกทางภาคใต้ที่มีอยู่ตลอดแต่แล้วพวกคอมมิวนิสต์อะไรแต่ไหนใจว่าคือหมายความว่าภาคหนึ่งเนี่ยเคารพกฎหมายกฎหมายก็ว่าอย่างนี้ก็เคารพกฎหมายอย่างนี้กติกาสังคมเป็นอย่างนี้ก็ใช้กันอย่างนี้แล้วพวกหนึ่งก็มาทำความขัดแย้งมันในที่สุดมันต้องต่อสู้ต้องปราบปรามกันแต่ว่าเอาก็จริงมันคือพี่น้องเราพอฆ่ากันไปมันกลายเป็นเวรที่จะต้องผูกจองล้างจองผลาญแล้วก็เสร็จแล้วก็มาย้อนมาทำลายชาติบ้านเมืองตัวเองการตลาดที่ต่างๆตัวเองประการสำคัญเนี่ยคือเรียกว่ามีทิฏฐิสามัญญาตาคือความเห็นตรงกัน
คำว่าตรงกันไม่ใช่ตรงกันทุกตัวอักษรนะฮะแต่หมายความว่าเรื่องสำคัญสำคัญอะไรก็ตามเรายุติความเห็นตรงนั้นตรงกันอย่างนี้อย่างในกรณีที่ขัดแย้งวัดหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนี่ไปอยู่ที่อายตนะภาพดำรงอยู่ตอนนั้นชั่วนิรันดรแล้วคนก็สามารถที่จะไปตักบาตรถวายท่านได้แต่ว่าทำได้อยู่สองคนเท่านั้นเองเราฟังแล้วเนี่ยมันถือว่าบิดเบือนหลักคำสอนในพุทธศาสนาถ้าเขาจะเชื่อของเขาแล้วอย่าเอาพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวนะมันอีกเรื่องหนึ่งนะเราจะไม่เกี่ยวเลยแต่พอพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ของเราแล้วไปบิดเบือนตรงนี้ไม่ได้มันเกิดความขัดแย้งอย่างนั้นไม่ได้ใครโกรธใครอ่ะนะไม่ได้ใครโกรธใครไม่ได้ใครมุ่งจะเบียดเบียนทำลายล้างใครแต่ว่าเมื่อคุณมาอาศัยศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาพุทธสอนอย่างนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าคุณไม่ต้องการปฏิบัติคุณก็สึกไปมันก็จบแต่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือว่าคุณต้องการพบภูมิในลักษณะนั้นก็มีคำสอนให้อยู่แต่ว่าอย่าบอกว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะมันจะทำลายเนื้อหาหลักของคำว่านิพพานและว่าทักพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยอดลงมาเลยซึ่งถืออันตรายมากอันนี้คือความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็จะมีความขัดแย้งกันในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเห็นผิดทั้งคู่ก็ได้นะส่วนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเห็นถูกคนหนึ่งเห็นผิดส่วนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งต้องรักษาหลักการคนหนึ่งก็ใช้มีอะไรล่ะความคิดก้าวหน้าก็ว่าผสมยำใหญ่กันไปเรื่อยจนไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเพราะศาสนาพุทธเนี่ยปล่อยให้ทำอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างที่เนี้ยอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเป็นญี่ปุ่นเขาเป็นก็คือเป็นอย่างนั้นต่างคนต่างปฏิความต่างคนก็ตั้งตัวศาสนานี่ไอของญี่ปุ่นนี่มีเยอะไปหมดเลยแล้วก็ว่ากันไปจนมีข่าวที่พระเกาหลีแย่งวัดกันนะฮะตีกันอุตลุดเลยอุตลุดนั่นเล่นแรงแรงกันมากเลยนั่นคืออะไรคือว่าไม่รักษาหลักการของศาสนาแล้วก็คิดใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มนุษย์มีกิเลสทั้งนั้นสร้างขึ้นมาเพิ่มพูนขึ้นมาก็เป็นอะไรล่ะเป็นสนิมเกิดขึ้นในศาสนาก็ทำให้มีปัญหาแล้วก็ยากต่อการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นปัญหาเรื่องทิฏฐิเนี่ยจึงเป็นปัญหาใหญ่และสังคมไทยที่เกิดความแตกแยกเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าความคิดอย่างนั้นมันเลวร้ายอะไรแต่ว่าเขาไปคิดว่ามันดีกว่าเรื่องอื่นนะและในที่สุดมันก็ต้องทำลายล้างกันอาศัยลัทธิความเชื่อที่ต่างกันแล้วคนก็มาแบ่งแยกมาทำลายล้างกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้เพราะว่าลัทธิเหล่านั้นมันเป็นลัทธิของอะไรของขวารังเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยขวารังเขาเชื่อถืออย่างนั้นก็พอใจทำอย่างนั้นก็ทำไปนะเรามีโครงสร้างอีกอย่างหนึ่งเรามีหลักการวิธีการอีกอย่างหนึ่งเราก็อยู่กันมาได้นะคนน้อยนิดแต่สามารถรักษาชาติบ้านเมืองมาได้แล้วก็แสดงว่าไอ้ความเห็นของเราที่แสดงออกมามันพิสูจน์ตัวเองมาตลอดว่าเรามาได้เราก็อยู่ได้โดยปกติสุขไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมาหน้าทางเศรษฐกิจอะไรหรอกแต่ว่าให้สังคมนะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขก็เรียกว่าอยู่ดีมีสุขในเศรษฐกิจก็เรียกว่าพออยู่พอกินมีอยู่มีกินก็พอแล้วสังคมก็เกิดความสุขได้แล้วก็สามัคคีมันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะไม่ไปริดรอนทำลายล่วงละเมิดสิทธิอะไรของกันและกันต้องฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการ

ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธรามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขต

ุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคง10พร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัททอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัชคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมิดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดกุบาก๊อต065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698 ขอ
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอ.สมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจดจ์อาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุทธามาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณชนัยหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยติรสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่อ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: กับผมขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสหธรรมิกที่ได้จาริกรอนแรมมาจากต่างอาวาสต่างวิหารทุกๆรูปโดยความเคารพและนับถืออย่างยิ่งทุกรูปทุกองค์ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายพี่น้องพุทธบริษัททายกทายิกาผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมที่ได้เดินทางมาจากบ้านจากช่องจนถึงนิเพธพรารามแห่งนี้ด้วยความสะดวกปลอดภัยทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงซะไม่ต้องพนมมือนะนั่งในอิริยาบถที่สะดวกสบายวันนี้ก็เลยหมดไปวันหนึ่งเรายังไม่ได้พูดได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันตอนบ่ายๆก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้ารอคอยท่านเจ้าคณะจังหวัดเสียกว่าที่จะทำอะไรเสร็จได้จะบวชก็มืดก็ค่ำเวลาของเราก็เลยหมดไปสิ้นไปวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันเบื้องต้นเป็นปฐมนิเทศในการที่เราทั้งหลายได้มารวมกันในสถานที่แห่งนี้พี่น้องทั้งหลายที่จาริกแรมรอนมาจากต่างถิ่นต่างที่หลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอพวกเรามาพบกันณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้ไม่ใช่พบกันโดยบังเอิญเราตั้งใจที่จะมาพบมาเห็นกันเพราะเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายนัดมาพบกันของผู้ใฝ่ธรรมต่างคนต่างก็ตั้งอกตั้งใจมาแม้จะไกลแสนจะไกลลำบากลำบนบางท่านไม่รู้จักไม่เคยเห็นที่นี่ก็อุตส่าห์มาก็ขอใช้เสียงนี้ทักทายปราศรัยทุกท่านที่มาถึงที่นี่แล้วจากปทุมธานีจากอยุธยาป่าโมกอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทนครปฐมตลอดทั้งชลบุรีจันทบุรีระยองพัทยาที่ไหนทั้งหมดส่วนที่ยังมาถึงอยู่ก็มีเมื่อกี้อาตมาเดินลงมานี่ก็กำลังมาถึงทุกท่านที่มาถึงสถานที่แห่งนี้ขอทักทายด้วยเสียงนี้เราทั้งหลายเปรียบเสมือนเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมเรามาพบกันโดยธรรมจะเป็นอยู่ด้วยกันโดยธรรมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเจือจุนกันโดยธรรมอาศัยกันโดยธรรมอนุเคราะห์กันโดยธรรมมีอะไรที่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นก็ให้อภัยกันโดยธรรมเพราะเราทั้งหลายก็คือพี่คือน้องคือพ่อคือแม่ที่เกิดร่วมในวัฏสงสารด้วยกันมาวันนี้ท่านทั้งหลายได้บวชเป็นเนกขมจารีเนกขมจารินีชีพรามสมาทานอุโบสถศีลตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้กระทำได้ดำเนินมาปฏิปทาเช่นนี้โดยเหตุนี้เองบัดนี้เราอยู่ด้วยกันหลายคนมาทำความเข้าใจกันเบื้องต้นคนเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะต้องมีระบบมีระเบียบมีกฎมีกติกาไม่เหมือนอยู่คนเดียวเพราะเหตุนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในระบบระเบียบตั้งแต่การอยู่การกินการไปการมาการเดินการนั่งการนอนการพูดการจาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสำนึกเสมอว่าบัดนี้เรามีญาติพี่น้องจำนวนมากทุกคนต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดจิตใจ ทุกคนมาที่นี่ต่างก็ปรารถนาจะมาสั่งสมอบรมบุญญาบารมีให้มีคุณงามความดีเพิ่มเติมขึ้นในชีวิตแม้จะมีอะไรยังพร่องอยู่ยังไม่เต็มยังขาดบ้างเกินบ้างเราก็จะอยู่ด้วยกันโดยทำให้อภัยกันจะตั้งอกตั้งใจควบคุมรับผิดชอบต่อการกระทำการพูดการคิดของตนเองประการแรกโดยทั่วๆไปที่เราจะต้องทำความเข้าใจนั้นก็คือระบบระเบียบที่เราจะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติเมื่อเช้าเราได้พูดกันซึ่งหลายท่านยังไม่ได้มาแต่ก็หลายท่าน 7-800 กว่าท่านมาถึงก่อนก็ได้พูดเกินไว้แล้วบางสิ่งบางอย่างให้เข้าใจว่าเราจะมาร่วมกันประพฤติพรหมจรรย์ขออภัยมันนั่งไม่ถนัดเอาน่วมมาปูเนี่ยมันไม่เข้าท่าเท่าไหร่ทีหลังแล้วก็เอาออกซะนะมันนั่งลำบากมันต้องอาบัติพระด้วยทีนี้พระจะต้องอาบัติแล้วเราจะต้องมาร่วมกันประพฤติพรหมจรรย์คือทำให้ศาสนาเกิดมีขึ้นในจิตในใจพรหมจรรย์เมื่อเช้าเราพูดว่ามีอยู่3ระดับพรหมจรรย์อย่างต่ำพรหมจรรย์อย่างกลางพรหมจรรย์อย่างสูงหีเนนะพรหมจริเยนะมัชฌิเมนะเทวัตเตพรหมจรรย์อย่างต่ำพรหมจรรย์อย่างกลางอย่างต่ำที่จะส่งให้ชีวิตจิตวิญญาณดีงามขึ้นล้มหายตายไปเกิดใหม่อยู่ในภพมนุษย์ที่ดีงามถึงขั้นเป็นกษัตริย์ขัตติยราชพรหมจรรย์อย่างกลางส่งไปไกลถึงความเป็นเทวดาและก็ยังมีอุตมะพรหมจรรย์พรหมจรรย์อย่างสูงส่งไปไกลจนถึงความหลุดพ้นไปจากภพจากชาติจากความเกิดความ

ถ้ามองเข้ามาทางพระสงฆ์ถ้ามองไปทางคฤหัสถ์ก็คือทานศีลภาวนาเราจะรู้สึกว่ามันจะแปลกๆกันนิดหนึ่งเมื่อพูดถึงคฤหัสถ์ก็มักจะพูดถึงทานแล้วก็มาศีลแล้วก็มาสู่ภาวนาแต่พอพูดถึงพระสงฆ์นักบวชไม่พูดถึงทานพูดถึงศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างกันอันเดียวกันมาบรรจบครบกันที่ศีลที่ภาวนาไม่ได้แตกต่างกันแต่จุดเริ่มต้นของคฤหัสถ์นั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยทานเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำพรหมจรรย์อย่างกลางศีลพรหมจรรย์อย่างสูงภาวนานั้นหมายถึงทั้งสมถะและวิปัสสนาวันนี้เรามาเอาหมดเลยทั้ง3อันทานศีลภาวนาพระสงฆ์ทำไมไม่พูดถึงทานบ้างญาติโยมอาจจะมีความข้องใจทานนั้นแปลว่าให้ออกไปให้ออกไปผู้ที่จะมาบวชนี้จะต้องทานถ้าไม่ทานแล้วไม่ได้บวชพอบวชเป็นพระเป็นเจ้าเป็นสามเณรแล้วจึงมักจะพูดแต่ศีลสมาธิปัญญาทานอะไรสังคมนักบวชนั้นเป็นสังคมที่

การให้แก่สังคมมากๆเราจะมองเห็นการไม่เอานั้นก็คือการให้อยู่ในตัวเอาง่ายๆว่าในประเทศไทยนี่มีคนไทยอยู่60กว่าล้านคนเข้าไปแล้วและมีพระสงฆ์อยู่ประมาณ 200,000 รูปถ้าพระสงฆ์อยู่ในศีลในธรรมในปฏิปทาที่ชัดเจนจริงๆคน 200,000

็นเป็นสุขเรียกว่าพระดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมให้แก่สังคมในขณะที่คนจำนวน60ล้านคนจะต้องมีลูกมีผัวมีเมียมีที่ดินมีเลือกสวนไร่นาเพื่อตนเองเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออะไรต่ออะไรเจอะเมื่อต่างคนต่างจะมีมันก็ต้องดิ้นรนที่จะเอาก็ต้องเกิดการยื้อแย่งเกิดการแสวงหาแย่งชิงกันคนอีกจำนวน 200,000 คนไม่มีลูกไม่มีเมียไม่ต้องมีอะไรเพื่อตนเองมีแต่เพียงท้องน้อยๆอาศัยชาวบ้านอยู่ก็เลยเอาพอน้อยๆพอใส่ท้องน้อยๆหลังจากนั้นส่วนที่พอจะได้ไม่ได้เอาสักอย่างมีแต่เอาก็เพื่อให้เกิดคืนแก่สังคมเวรคืนแก่สังคมอย่างอาตมานี่ถ้าอาตมาไปมีเมียเหมือนชาวบ้านก็ต้องมีลูกต้องมีไร่ต้องมีนาต้องแสวงหามากๆคน 200,000 คนจะต้องมีที่ดินพื้นดินในประเทศไทยมากขึ้นที่จะต้องแย่งกันมาเป็นสมบัติของตนเองเพราะนั้นโลกธรรมชาติของโลกยังจำเป็นอยู่โดยธรรมชาติที่จะต้องมีนักบวชผู้ให้แก่สังคมผู้เอาจากสังคมแต่น้อยเมื่อไม่มีลูกไม่มีเมียก็คือให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าทุกองค์ท่านก็ยังไม่ได้สิ้นกิเลสท่านก็เป็นปุถุชนแต่ท่านก็ฟื้นทนต่อกิเลสตัณหาทวนกระแสของมันเพื่อจะไม่เอาการไม่เอานั้นคือการให้อย่างอาตมานี่ถึงแม้จะขี้ริ้วขี้เหร่ขี้ลายถ่ายเปรตสำเนียงคันสิออกไปหยาดเอาน้ำเพลินก็สิเข้าได้อยู่ตั้งแต่ว่าท่านได้บวชก็ได้เงินเดือนหลายหมื่นบาทจ้ะคันบวชปานนี่ย่านมันได้พอแสนบาทแล้วเราไม่เอาเราก็เลยสมัครมาเพื่อจะให้คือไม่เอาไม่แย่งไม่ชิงหลังจากนั้นก็เอาจากสังคมแต่น้อยเพราะเหตุนั้นพระสงฆ์จึงไม่กล่าวถึงการให้ทานเริ่มต้นด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่ญาติโยมพุทธบริษัทมาวันนี้จำนวนมากเป็นพันๆท่านจะน้อยอกน้อยใจว่าไม่ได้ให้ทานนะถ้าผู้ใดคิดว่าเรายากจนไม่มีเงินไปให้ทานขอให้ท่านเข้าใจใหม่ว่าวันนี้ท่านให้ทานอย่างใหญ่หลวงทานความรับผิดชอบไว้เบื้องหลังทานลูกทานผัวทานเมียทานรายได้ทานกำไรทานทุนไว้ที่บ้านหยุดไว้หมดถ้าจิตใจไม่มีจาคะไม่มีทานะไม่มีทานังไม่มีจาปริจาคังไม่มีบริจาคคือสลัดออกไม่มีทานคือการให้ส่วนที่จะได้ท่านไม่สามารถมานอนอยู่กับดินกินอยู่ใต้ต้นไม้ที่นี่วันละครั้งเดียวต้องตื่นตึกๆลุกเช้าๆท่านให้ความสุขที่เคยมีที่บ้านอยู่ดีกินดีอยากเวลาใดก็ได้กินเวลานั้นอยากนอนอยากตื่นเวลาใดก็ได้แต่บัดนี้ท่านต้องให้สิ่งเหล่านั้นออกไปสิทธิเหล่านั้นออกไปต้องมาทวนกระแสของกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้บริจาคทานอย่างสูงท่านจะได้น้อยอกน้อยใจว่ามาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ทานมากๆเหมือนคนอื่นขอให้ท่านเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ท่านให้ทานอย่างสูงทีนี้ก็มาก้าวมาถึงศีลแต่ก่อนเคยรักษาศีล5วันนี้ก้าวไปไกลรักษาอุโบสถศีลอุโบสถศีลนั้นจะไปควบคุมส่วนเฟ้อส่วนเกินที่เคยเอามากๆเคยกินมากๆก็เหลือเพียงวันละครั้งเดียวเคยอร่อยอร่อยอย่างไรก็เอาใส่ในภาชนะอันเดียวอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนะเปคินันติบริโภคอาหารซึ่งเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปพอให้ชีวิตตั้งอยู่ได้ไม่อะไรในความอร่อยอร่อยไม่อะไรนำในกาม
กามในมีในอาหารคือความชอบใจใคร่อยากอริดอร่อยนั่นท่านก็เรียกว่ากามในอาหารรสอาหารกลิ่นอาหารแต่พวกเรานั้นกาเมสุอนัปเปคินันติไม่อาลัยในกามคือรสชาติแห่งอาหารนี่พวกเราได้ให้นะให้แล้วก็ยังมามีศีลควบคุมไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินมีแต่ความพอดีกับความจำเป็นของชีวิตหลังจากนั้นก็มาภาวนาอบรมจิตทั้งทางสมถะและวิปัสสนาซึ่งเราจะต้องพูดกันต่อไปเวลาของเราก็ยิ่งเหลือน้อยอยากจะทำความเข้าใจอันนี้ให้มากก่อนที่จะก้าวมาถึงการภาวนาอยากจะปรารภอันหนึ่งให้พี่น้องทั้งหลายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายช่วยกันคิดช่วยกันฟังโลกปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหาอย่างใหญ่หลวงถ้ามองกว้างไปถึงโลกก็จะเห็นว่าตั้งแต่มนุษย์เกิดมาใหม่ๆเป็นคนป่าคนเยิงไม่มีปัญหามากมายอย่างนี้พอเราได้เจริญรู้จักปลูกรู้จักฝังเป็นสังคมเกษตรกรรมขึ้นมาเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมเมืองขึ้นมาเริ่มมีปัญหาลักกันขโมยกันเบียดเบียนกันกอบโกยเพื่อจะเอาไว้มากๆเกิดขึ้นปัญหานี้ได้เกิดขึ้นเป็นปัญหาสังคมแต่ก่อนต่อสู้กับภัยธรรมชาติกับน้ำท่วมกับแดดกับฝนกับลมพายุแผ่นดินไหวภูเขาไฟอะไรพวกนั้นการอดอยากขาดแคลนพอมนุษย์ได้พัฒนามาถึงสังคมเกษตรกรรมเกิดแอกริคันเจอร์ขึ้นมาเกิดสังคมเกษตรกรรมขึ้นมานี้การกอบโกยเอาเปรียบเบียดเบียนกันเริ่มเกิดขึ้นลักกันก็เป็นโกหกกันก็เป็นเค้นฆ่าแย่งกินแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่เริ่มเกิดขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่มนุษย์ได้วิวัฒนาการทางจิตใจทางวิญญาณหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาชนิดนี้จึงเกิดระบบการเมือง politics science ขึ้นมาถ้าฟังเรื่องนี้มันไม่ละเอียดชัดเจนไปเปิดพระไตรปิฎกอคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่80กว่าเปิดไปเถอะพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องมนุษย์เกิดมาถึงครั้งเพราะปลูกเป็นแล้วก็มาถึงการเบียดเบียนกันแย่งทรัพยากรกันต่างก็ต้องการที่จะมีมากๆต่อมาก็เกิดระบบการเมืองเลือกตั้งอย่าเข้าใจว่าระบบเลือกตั้งนี่มันเป็นเรื่องใหม่นะในส่วนนี้บอกว่ามนุษย์ทั้งหลายประชุมกันเลือกหัวหน้าให้มาจัดการกับปัญหานี้จึงได้บุคคลที่มีร่างกายกำยำร่ำสันหน้าหวาดกลัวหน้าเกรงขามคนทั้งหลายยกให้คนนั้นไม่ต้องทำมาหากินคนทั้งหลายหาข้าวปลาไปให้แต่ให้คนนี้ปกครองลงโทษคนที่ควรลงโทษขับไล่คนที่ควรขับไล่คนนี้ตั้งกฎหมายมา5ข้อปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาศีล5นี้แหละไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งคนนี้แกตั้งขึ้นมาก่อนและก็มีระบบลงโทษอย่างรุนแรงตัดแขนตัดขาตัดจมูกตัดหูมัดโยนลงในน้ำเดือดๆทำกระทะใหญ่ๆต้มเรียกว่านรกนรกมีอยู่ในแผ่นดินนี่ไม่ใช่อะไรในสูตรนั้นอ่านดูเถิดไม่สามารถจะนำมาจารณ์ในเรื่องลงโทษได้เยอะแยะมันจะเสียเวลาก็เข้าใจว่าเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องนรกทั้งหมดเอาเล้าเสียบตัดคอตัดอะไรโยนลงในน้ำเดือดๆอยู่ในนี่เกิดขึ้นบนดินนี่คนทั้งหลายก็กลัวเมื่อกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำชั่วแล้วคนทั้งหลายก็พากันยกย่องคนนั้นเห็นหน้าทีไรเขาก็เรียกว่าราชาราชาราชาแปลว่าพอใจพอใจพอใจนั่นคือพระราชาเกิดขึ้นนานๆเข้ามนุษย์มากขึ้นมากขึ้นคนนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยในโลกนี้
เมื่อเพิ่มขึ้นพระราชาก็ปกครองไม่ไหวลูกเต้าพระราชาทรงไปปกครองอีกก็เรียกว่ากษัตริย์ผู้ปกครองเขตถึงขนาดนั้นก็ไม่ไหวหมดปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นแล้วแก้ไขได้โดยอำนาจปกครองก็มีปัญหาชีวิตกษัตริย์พราหมณ์มหาศาลผู้อยู่ดีมีสุขคล่องพร้อมไปด้วยกามารมณ์ก็มีทุกข์อีกแบบหนึ่งทุกข์เพราะการล้มหายตายจากกันทุกข์เพราะการผิดหวังโชคช้ำระกำขมขื่นไม่ได้ดังอกดังใจทุกข์เพราะประสบพบผ่านกับสิ่งที่ตนเองไม่รักไม่ปรารถนาทุกข์เพราะลูกตายเสียเมียตายจากพลัดพรากจากบุคคลที่รักที่เสน่หาความทุกข์เช่นนี้ระบบการบ้านการเมืองกฎหมายอะไรก็แก้ไขไม่ได้มาถึงช่วงนี้ก็เริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นศาสนาลัทธิอื่นๆเกิดขึ้นเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับศีล5นี้เป็นกัลยาณธรรมเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมที่ดีที่งามท่านไม่ได้ตั้งแต่ท่านก็ยอมรับว่ามันดีพอจะควบคุมสังคมมนุษย์ให้อยู่ได้อย่างมีความผาสุกแล้วก็พัฒนาจิตใจให้ไกลห่างจากความทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเราทั้งหลายก็ประสบพบผ่านพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอันนี้จึงเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์พระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อตอนเช้าเมื่อเช้าเราได้พูดเอาไว้ว่านานๆโลกเกิดขึ้นมาเมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโลกก็จะมีอายุยืนยาวขอเท้าความทบทวนหน่อยเพื่อจะได้ปรารภถึงการภาวนาที่เราจะต้องกระทำกันต่อไปโลกก็มีอายุเหมือนกับคนเราพูดเมื่อเช้าว่าบางครั้งโลกนี้อายุยืนเวลาใดโลกมีพระพุทธเจ้ามาเกิดแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่จะเกิดได้ง่ายๆในโลกหนึ่งโลกกับธาตุหนึ่งๆนานๆจึงจะมีพระพุทธเจ้าเอาง่ายๆเราเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่10มหาประธานสูตรข้อที่4หน้าที่4เราหาง่ายพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องโลกที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับจากกัปนี้ไป91กัปมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าวิปัสสีอายุของผู้คน 80,000 ปีนั่นเราเล่ากันไว้เมื่อเช้าทบทวนหน่อยหลังจากหมดอายุของพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วโลกเกิดมาโลกตายไปไม่มีพระพุทธเจ้า59กัปมหากัปหนึ่งก็คือโลกหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็โลกดับไปคำว่าโลกเกิดขึ้นโลกดับไปก็คือมันมีอายุมันโหติโขโสวาเศรษฐาสมโยยังกทาจิกรหาจิทีคัสสะอัตโนอัจเยนะอายังโลโกสังวัตติอัจเยนะอายังโลโกวิวัตติ

ันโหติโขโสวาเศรษฐาสมโยยังกทาจิกรหจิทีคัสสะอัตโนอัจเยนะอายังโลโกสังวัตติอัจเยนะอายังโลโกวิวัตติเกิดไฟลุกไหม้หายไปแล้วก็เกิดมาใหม่เกิดมาที่นี้ไม่มีพระพุทธเจ้าโลกก็ยิ่งอายุสั้นหลังจากนั้นท่านก็ตรัสเองว่าย้อนหลังจากพัทธกัปกับที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่าพัทธกัปกับที่งดงามที่มีพระพุทธเจ้าเยอะถึง5องค์ย้อนหลังจากพัทธกัปนี้ไปอีก31กัปคือย้อนหลังมาในโลกเกิดขึ้น31หน่วยโลกมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในกัปนั้น2องค์องค์หนึ่งชื่อว่าสิกขีผู้คนมีอายุยืนยาว 70,000 ปีร่วมสมัยพอถึงหมดอายุของพุทธเจ้าวิปัสสีก็มีพระพุทธเจ้าสิกขีในกัปนี้และก็มีพระพุทธเจ้าเวชภูเกิดติดตามมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอายุของผู้คนร่มรถพระพุทธเจ้าองค์นี้เหลือ 60,000 ปีเมื่อกัปนั้นพินาศไปก็เกิดกัปใหม่ขึ้นว่างไม่มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุญญกัปว่างมาอีกจนมาถึง31เยอะนับมานับมาแล้วก็มาถึงกัปปัจจุบันนี้ผ่านมา31กัป31หน่วยโลกที่มันเกิดมันตายแล้วจึงเกิดโลกอันนี้ขึ้นมาเกิดโลกลูกนี้ขึ้นมามีดอกไม้เกิดขึ้นมาเรียกว่าดอกปทุมดอกปฐมดอกไม้เครื่องหมายพระพุทธเจ้าเอโกทะกีภูตังจักรวาลทั้งหมดมีแต่น้ำทั้งนั้นและก็จะมีดอกบัวเกิดขึ้นถ้ามีพระพุทธเจ้ามีเครื่องหมายให้รู้คือดอกบัวในโลกนี้เกิดขึ้นมา5ดอก5ดอกนี้เทวดาพากันชื่นชมยินดีปลื้มปีติมากกว่าบัดนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคของเหล่าสัตว์ผู้ที่จะได้อุบัติขึ้นในโลกนี้เหมือนบุคคลจะข้ามสาครมหาสมุทรจะข้ามฟากฝั่งมีเรือใหญ่ๆอยู่ถึง5ลำถ้าพลาดจากลำหนึ่งก็ยังมีลำหนึ่งคือจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกใน5องค์กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะอริยเมตไตรบัดนี้พระพุทธเจ้าโกกุสันทะได้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้ปรินิพพานไปแล้วคนในยุคนั้นอายุยืน 40,000 ปีเมื่อหมดสมัยพุทธเจ้าโกกุสันทะถึงโกนาคัมมนะผู้คนทั้งหลายมีอายุยืน 30,000 ปีเราจะเห็นว่าลดลงมาลดลงมาลดลงมาลดลงมา 30,000 กับ 40,000 นี่ถ้าเอามารวมกันมันก็ตักเข้าไปเจ็ดเลยนะเมื่อหมดสมัยพุทธเจ้าโกนาคามนะก็ถึงพระพุทธเจ้ากัสสปะผู้คนทั้งหลายมีอายุยืน 20,000 ปีนี่ในกัปนี้ถ้าเอามารวมกัน3องค์นี่ก็ตักเข้าไป9แล้ว 90,000 ปีแล้วสำหรับอายุคนแต่ละยุคเอามารวมกันนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราตถาคตได้อุบัติขึ้นในโลกนี้ท่านบอกว่าอายุท่านน้อยไมหังภิกขเวเอตระหิอัปปกานังอายุประมาณังอายุของเรานี่น้อยนักมีประมาณน้อยนักโยจิรังวัสสะสตังพิยโยอัปปกังระหุตังจะยืนยาวก็ร้อยปีมากกว่านั้นก่อนนิดหน่อยพวกเรานี้มีบุญแต่บุญไม่มากถึงบุญไม่มากก็ดีกว่าไม่มีบุญเอาเลยบุญน้อยดีกว่าไม่มีบุญเราเกิดมาในพัทธกัปนี้ในยุคที่ถือว่าสังวัตตถายียุคโลกเสื่อมลงจะเจริญขึ้นแล้วมันจะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงแล้วยังไม่ถึงขั้นที่โลกจะลุกไหม้เป็นไฟแต่จะถึงขั้นที่เรียกว่ามิฆะสัญญังฆ่ากันจนเหลือมนุษย์น้อยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนสัก50ปีผ่านมาถ้าเราอ่า

ประวัติศาสตร์ไทยดูเรื่องราวต่างๆคนไทยเมื่อ 50-60 ปีคนไทยน้อยๆมีไม่ถึง10กว่าล้านมีนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ฟาดเข้าไป60ล้านแล้วมันจะแออัดยัดเยียดมันจะแย่งกันกินจะแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตในกรุงเทพเราจะเห็นว่าเขาปลูกบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เอาออกข้างๆเขาปลูกขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีที่จะขยายต่อไปตามบ้านนอกนี่จุดหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าจะถึงจุดหนึ่งที่เสื่อมลงเต็มที่ผู้หญิงอายุ5ปีจะมีผัวคนทั้งหลายจะมีเพียงอายุ10ปีก็จะพากันตายปัญจวัสสายุกานิอลังกุมารีอลังปเตยาเด็กหญิงอายุ5ปีก็จะมีผัวเดี๋ยวนี้ท่านอย่าได้คิดว่ามันจะยังอยู่ไกลนะดูเอาเถิดตามหนังตามทีวีตามหน้าหนังสือพิมพ์ดูเอาเถิดข่าวแต่ละวันเราจะเห็นได้ว่าข่าวฆ่าข่าวข่มขืนผู้เฒ่าอายุ70 80ข่มขืนเด็กหญิงอายุ4ขวบ5ขวบตอนนี้ยังข่มขืนแต่อีกต่อไปนี่เด็ก4ขวบ5ขวบจะไม่ได้รับการข่มขืนเขาจะเป็นผัวเป็นเมียกันเองทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะความเสื่อมทรามลงแห่งธรรมแห่งศาสนาเมื่อได้ศาสนานี้อ่อนเปลี่ยเพรแรง power อิทธิพลอำนาจของศาสนาลดลงการกระทำของมนุษย์ทุกอย่างจะมุ่งไปที่ทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อแสวงหากามยัตถสิกขานุคียันติญาณิโลเกขทิตานิชาวโลกทั้งหลายจะปรารภการศึกษาการฝึกฝนอบรมเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณอันเป็นที่ตั้งแห่งความผูกพันไว้ในโลกนี้นะเตสุปสุโตสิยานิพพิเชสปโซกาเมสิเคนิพพานามัตโนพุทธสาวกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึงศึกษาเข้าใจแจ่มแจ้งถึงคุณถึงโทษทางออกแห่งกามสิกเขนิพานมัตโนพึงศึกษาอบรมฝึกฝนตนเพื่อดับตัวดับตนนั่นมันหมายถึงการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะปล่อยจะวางเพื่อจะไปสู่ความดับทุกข์ซึ่งเราก็กำลังกระทำกันอยู่ในขณะนี้แต่ยังไม่จำแจ้งขอเวลาพูดอธิบายให้ฟังสักหน่อยท่านต้องอดต้องทนแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่สนุกสนานเราตั้งใจกันมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายมีอายุ100ปีเป็นประมาณทำ3ประการจะดาดเดินทำ3ประการเป็นไฉนอาธรรมราคะรัตตานังจะถูกครอบงำด้วยความกำหนัดในกามยังไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมคือมากชู้หลายผัวหลายเมียผู้หญิงจะเอาผู้หญิงเป็นผัวด้วยกันผู้ชายจะเอาผู้ชายเป็นเมียผู้ชายดีๆจะอยากเป็นผู้หญิงนอกจากจะเป็นนุ่งผ้าถุงผู้หญิงจะอยากเป็นผู้ชายนุ่งกางเกงหนักๆเข้าผู้ชายจะไปผ่าตัดต่อมแกลนโพสเตแปลงเพศนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอธรรมราคะรัตตานังหลังจากนั้นความกำหนัดกล้าอันไม่เป็นธรรมจะมากชู้หลายผัวหลายเมียตัวนี้ด่านเดินขึ้นสัมเพทังโลโปคมิชติยะถาอเชลกากุกุราสุกุราสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ในโลกนี้จะเสพสมกันมั่วเหมือนเหล่าสัตว์เดรัจฉานยะถาอเชลกาเหมือนแพะเหมือนแกะเหมือนสุนัขเหมือนสุกรเหมือนเป็ดเหมือนไก่มันจะเป็นเองเพราะอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมได้ลดลงความอายไม่มีจะปลุกเร้าจะโฆษณากัน
สยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญญังหิพันเลจะตกอยู่ในภาวะเหมือนสงครามแห่งการโฆษณาช่วงชิงปลุกเร้ากระตุ้นเตือนจิตใจซึ่งกันและกันผู้ที่ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ด้วยสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาพอก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการโฆษณาปริจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญญังหิพันธะเลเขาจะสลัดทิ้งความถูกต้องชอบธรรมเขาจะวิ่งไปแสวงหาไขว่คว้าเอาสิ่งที่เขาพอใจชอบใจเดี๋ยวนี้กำลังโฆษณาปลุกเร้าเรื่องกามารมณ์ไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะในหน้าทีวีไม่ว่าจะอยู่ในวัดในวาถ้าจะจัดงานในวัดในวาขึ้นมาก็เอากามารมณ์มาทันทีเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเข้ามาอย่างพวกเรานี้ไม่เอาอย่างนั้นจะเอาบุญผ้าปากระถิ่นต้องจัดผู้หญิงไปขับไปร้องไปฟ้อนไปรำถ้าไม่จ้างมาก็เอาชาวบ้านไปฟ้อนต้อนรับกระถิ่นผ้าป่านั่นคือเอากามไปต้อนรับกันไปอวดไปโอกันนุ่งน้อยห่มน้อยโป๊ะโป๊ะเปื่อยๆนี่กำลังปลุกเร้าเดี๋ยวนี้ผู้ชายทั้งหลายกำลังถูกผู้หญิงข่มขืนอย่างเต็มที่เต็มบ้านเต็มเมืองถ้าฟังไม่ถูกก็โกรธอาตมาหัวฟัดหัวคอนผู้หญิงทั้งหลายขออภัยเพศแม่ของอาตมานี่แหละอย่าพากันโกรธนะเล่าความจริงให้ฟังว่าผู้ชายกำลังถูกข่มขืนไม่ใช่ข่มขืนทางกายข่มขืนทางใจเสื้อผ้ามีไม่ชอบนุ่งกันดอกปิดปิดเปิดเปิดวับวับแวมแวมนุ่งน้อยห่มน้อยที่ควรปิดเอาไปเปิดพวกผู้ชายเห็นก็ทนต่อความรู้สึกของสัญชาตญาณดิบๆไม่ได้หมอลำทุกวันนี้ไปดูหมอลำซิ่งยังแต่จะไม่แก้ผ้าลำผู้เฒ่าก็ยิ่งชอบผู้เฒ่าทั้งหลายถูกสาวๆเขาข่มขืนข่มขืนทางจิตทางใจลงไปวัดไปข่มขืนพระอยู่ในวัดนั่นแหละนุ่งน้อยห่มน้อยไปกราบพระดีไม่ดีเสื้อชั้นในไม่ใส่ไม่มองดูมันก็เห็นตาไม่บอดก่อนเนื้ออยู่ในอกนั่นพระสงฆ์ของเจ้าก็ยิ่งบวชไม่ได้นานถูกข่มขืนเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ในทุกสัปดาห์จะเห็นคนแก่ข่มขืนเด็กๆอายุ4ปี5ปีเพราะคนแก่ถูกข่มขืนอยู่ตลอดกาลข่มขืนทางใจทนไม่ไหวใจมันไม่ยอมแก่มันก็เลยไปข่มขืนคืนจะไปข่มขืนยังไงเนี่ยไปข่มขืนผู้หญิงโตๆเป็นสาวเป็นนางแรงไม่ไหวเขาเดี๋ยวเขาจะยันตับเอิกตายก็จะถีบเอาตายก็เลยไปข่มขืนเด็กๆมีอยู่บ่อย

ถูกครอบงำด้วยความกำหนัดกล้าในกามหลังจากนั้นก็จะเกิดวิสมะโลภาภิภูตานังเขาจะโลภอย่างไม่พอดิบพอดีทำอย่างไรเขาจะได้เขาจะเอายิ่งมีโอกาสมีอภิสิทธิ์อิทธิพลมีโอกาสเป็นนักบริหารก็ใช้อำนาจกลไกของรัฐของบ้านของเมืองนั่นแหละกอบโกยเก็บกรรมคดโกงจนกลายเป็นธรรมดาโกงมาเพื่ออะไรเพื่อเอาไปซื้อสิ่งที่เรียกว่ากามนั่นแหละมาบำเรอราคะเพราะถูกราคะครอบงำมีเมียน้อยเยอะๆพวกอธรรมราคารตามีโสเภณีหญิงยังไม่พอมีโสเภณีชายขึ้นมามันเป็นเองเมื่อถึงตรงนี้คนมีโอกาสโลกก็จะเอาขอให้ได้ผิดก็เอาถูกก็เอาได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีได้มาแล้วก็ไปซื้อสิ่งที่จะบำเรอกามสร้างบ้านซื้อตึกซื้อรถรามาช้างมาเป็นเครื่องล่อมาเป็นเครื่องแสวงหากามเมื่อผู้ใดโลภได้มากเอาเปรียบสังคมได้มากเอาเปรียบคนอื่นได้มากกลายเป็นคนดีมิจฉาธรรมาปเรตานังถูกความเข้าใจผิดครอบงำค่านิยมของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเห็นคนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอับปรีเป็นคนเด่นคนดังเอาเปรียบคดโกงได้ว่าดีมีเงินแล้วว่าถูกต้องความเข้าใจอย่างนี้จะเกิดขึ้นอย่างดาดเดินค่านิยมก็เปลี่ยนคนดีๆถูกมองข้ามเหยียบย่ำซ้ำเติมลองไปสมัครผู้แทนดูก็ได้ถ้าใครดีๆมีศีลมีธรรมเขาก็ไม่เลือกเพราะค่านิยมของสังคมเป็นมิจฉาธรรมาปเรตาพอมาถึงตรงนี้พี่น้องทั้งหลายพอจะคิดออกหรือยังนะโลกที่เจริญมาในยุคสังคมเกษตรกรรมมีการลักการขโมยการเบียดเบียนกันก็เกิดระบบการเมืองจัดการเลือกตั้งบุคคลเข้ามาปกครองเกิดระบบกฎหมายเรียกว่าสมุติบัญญัติธรรมบัญญัติออกมาเป็นศีลห้ามาคุ้มครองบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นมาต่อมาก็มีปัญหาทางด้านจิตใจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดสังคมศาสนาขึ้นมาศาสนาต่างๆเกิดขึ้นมาแก้ปัญหาอันนี้พุทธศาสนาก็โดดเด่นขึ้นมาในสังคมภารตะชาวอินเดียหลังจากนั้นอยู่ในอินเดียไม่นานนักก็มาเจริญรุ่งเรืองอยู่บ้านเราเมืองเรานั่นเรามองถึงสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนมาแปลงมาจากยุคเกษตรกรรมจนมาถึงยุคอุตสาหกรรมจนมาถึงยุคข่าวสารข้อมูลปัจจุบันนี้ศาสนาต่างๆก็กำลังจะอ่อนเปลี่ยเพลแรงกำลังจะหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะต้านทานต่อความปรารถนาความต้องการทางเทคโนโลยีนี้แต่พุทธศาสนาของเราเดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าเจริญก็มีส่วนถ้าจะว่าเสื่อมก็น่ากลัวเท่าที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังข่าวคราวเกี่ยวกับด้านศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้ามีแต่เรื่องราวอันไม่เป็นมงคลเหมือนกับจะทำให้ศาสนานี้หมดไปสิ้นไปเร็วแต่ส่วนที่ดีก็มีเมื่อปีที่ผ่านมาปีก่อนโน้นสรุปข่าวรอบปีของสถานีวิทยุ VOA สถานีวิทยุเสียงอเมริกัน Voice of American เขาบอกว่าช่วงระยะ20ปีที่ผ่านมาพุทธศาสนาได้เพิ่มจำนวนพุทธศาสนิกชนมากขึ้นในอเมริกาจาก 2-3,000 คน A few thousand only at the past 20 years ago ที่ผ่านมา20ปีก่อนนั้น 2-3,000 คนแต่ปีที่แล้วประกาศออกมาว่า5ล้านคนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างใหญ่ล้วงวัดวาอารามเพิ่มขึ้นถึง400กว่าแห่งแล้วปีนี้ข่าวที่น่าชื่นชมยินดีก็คือการได้รับรางวัลยูเนสโกของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ท่านจ

ปิฎกซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์สายเถรวาทและเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยโบราณดั้งเดิมคือที่เราเรียกกันทุกวันนี้ว่ามหานิกายเก่าความจริงมันไม่เคยมีหรอกแต่ก่อนเราไม่รู้จักมหานิกายเราไม่รู้จักธรรมยุทธเพิ่งจะเกิดมีกันใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เมื่อสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่สี่ผ่านมาแต่ก่อนเราไม่รู้จักท่านได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากองค์การยูเนสโกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ประกาศให้ชาวโลกในยุคเทเลคอมมิวนิเคชันในยุคข่าวสารข้อมูลอินฟอร์เมชันเอ็ดนี้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการพิสูจน์ในยุคเช่นนี้ทำให้พวกฝรั่งมั่งค่าสนใจมากท่านอาจจะเห็นเด็กๆที่มาบวชเป็นพ่อขาวที่เป็นฝรั่งเข้ามาจากประเทศบราซิลไกลมากบราซิลนี่อยู่อเมริกาใต้แถบลุ่มน้ำอเมซอนเด็กๆคนคนนี้อายุ16-17 ปีเขามาเจริญสมาธิภาวนาอยู่ที่นี่แต่ก่อนเป็นสามเณรเมื่อพรรษา 3-4 วันเริ่มต้นมา3วันเขาได้พบความสงบเขาได้พบความเอิบอิ่มในจิตในใจวันนี้เขาก็ลาโรงเรียนมาอามาปวดอยู่ตั้งนั่งอยู่ข้างหลังเราโดยอยู่แถบเนี้ยพุทธศาสนานั้นเหมือนกับกำลังจะเสื่อมแต่ก็เหมือนกับกำลังจะเจริญทำให้เราได้คิดในประเทศไทยของเรานี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเราได้สร้างบ้านสร้างเมืองเป็นปึกแผ่นอยู่กันอย่างร่มเย็นเรียกว่าสุโขทัยสยามภูปุระชื่อก็บอกยี่ห้อว่าเป็นเมืองของพระพุทธเจ้าสยามภูปุระปุระนั่นแปลว่าเมืองสยามภูเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าและยังนำหน้าคำว่าสุโขทัยเข้ามาด้วยเมืองที่มีความสุขในจิตในใจเมืองที่เป็นเมืองแห่งพระสยามภูของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาเป็นเบ้าหล่อล้อมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศนี้ของบ้านนี้เมืองนี้พอมาถึงยุคอยุธยา 3-400 กว่าปีพวกเราเจริญรุ่งเรืองด้วยสถาปัตยกรรมสร้างกรุงอยุธยาเหมือนกับเมืองสวรรค์จนได้ชื่อว่ากรุงเทพกรุงเทพเมืองเทวดาอยุธยานะเป็นชื่อเก่านะกรุงเทพเป็นชื่อเก่าของอยุธยาแต่ในยุคอยุธยานี้ถ้าเราศึกษาดูดีๆเราจะเห็นได้ว่ามีแต่การสร้างสรรค์วัดวาอารามแข่งกันเพราะบ้านเมืองมันอยู่เย็นเป็นสุขถ้าจะทะเลาะ กันบ้างก็กับพม่าการเจริญสมาธิภาวนาอันเป็นพรหมจรรย์เบื้องสูงดูเหมือนจะไม่มีร่องรอยให้เห็นในสมัยอยุธยาต่อมาอยุธยาของเราก็ได้โค่นล้มสลายพังทลายด้วยอำนาจของพม่าข้าศึกเราก็มีคนดีอย่างพระเจ้าตากสินมหาราชได้กอบกู้บ้านกู้เมืองขึ้นมาหลังจากนั้นเห็นว่าเกินซ่อมเกินที่จะมาบำรุงใหม่รักษาใหม่บูรณะใหม่ก็มาตั้งกรุงธนบุรีช่วงระยะเวลา10กว่าปีนี่พระองค์เน้นไปที่ศาสนาเพราะยังไงซิเนี่ยเอาศาสนาไว้ก่อนถ้าท่านไปที่วัดอรุณที่วัดอรุณนั้นที่ปางวัดที่วัดอรุณที่อาจารย์ลุกตากสินท่านจะเห็นคำกล่าวปณิธานของพระเจ้าตากอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากเพื่อชาติศาสนาหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณะพุทธโคตมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมเพื่อถวายบังคมโปรยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาอีกทั้งองค์กษัตริย์ขัตติยาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อาตมาเป็นหนุ่มฮิปปี้สมัยก่อนไปอ่านแล้วขนลุกนะน้ำตาไหลซึมสมัยยังเป็นฮิปปี้อยู่กรุงเทพแม่เราอ่านดูแล้วน้ำตาไหลขนลุก
ซึ่งสมัยนั้นก็ยังถือศาสนาคริสต์ยังไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลยังไปเข้าโบสถ์เข้าเชิดแต่มาอ่านตรงนี้สะดุ้งพอเดี๋ยวนี้นึกถึงคุณค่าของพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงว่าในสมัยพระเจ้าตากเน้นการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาคือสมาธิภาวนาแต่ก็มีอายุน้อยหน่อยหลังจากนั้นพอมาเริ่มรัตนโกสินทร์เราก็สร้างเวียงสร้างวังสร้างวัดได้พระแก้วมรกตมาจากเวียงจันทร์พระบางพระแทรกขมาก็มาเริ่มสร้างวังสร้างวัดสร้างเวียงไปพร้อมๆกันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในช่วงรัตนโกสินทร์นี่เราก็เอาพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นหลักคำจุนลัทธะคำจุนบ้านคำจุนเบือกในช่วงนี้เรายังต่อสู้กับพม่าข้าศึกอาศัยหลักธรรมพุทธศาสนารวมหมู่ชนให้เป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้เพราะเราเคยแตกเคยถูกเผาบ้านเผาเมืองเผาวัดเผาวามาแล้วจึงมีคำว่าพม่าข้าศึกตีกองรบขึ้นมาก็บอกทันทีเลยว่าป้องกันรักษาประเทศชาติศาสนาเรียกพม่าเป็นข้าศึกสองคำติดกันเลยยกทัพมาทีละ9ทัพก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าเราอาศัยหลักธรรมรวมกันเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้เราได้สู้กับศัตรูคือพม่านั้นผ่านมาโดยอาศัยอิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นแรงเป็นที่รวมจิตรวมใจเป็นแรงผลักดันให้หวงแหนให้รักษาไว้พอผ่านยุคเข็นกับพม่าข้าศึกมาเราก็มาเจอคลื่นลูกใหม่วิกฤตการณ์ใหญ่หลวงกับการล่าอาณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสในช่วงนี้เราก็ได้รับพุทธศาสนานี่แหละเป็นเครื่องมือต่อสู้ลึกๆยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อสงครามที่ผ่านมาญี่ปุ่นยกคนขึ้นบอกที่ประเทศไทยรบกันหน่อยหนึ่งญี่ปุ่นตีญี่ปุ่นยึดพวกนี้หมดแล้วละพวกเปียดนงเวียดนามพอมาถึงเมืองไทยญี่ปุ่นชักธงแพนบุดดิสเนชั่นแต่เป็นนิสออร์แกนเซชั่นสันนิบาตชาติองค์การสันนิบาตชาติญี่ปุ่นเอาธงพุทธศาสนาธรรมจักรขึ้นมาประเทศไทยก็รบหน่อยหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยพวกเรามันถือพุทธศาสนาเหมือนกันไม่ต้องรบในขณะเดียวกันก็ให้ญี่ปุ่นยกคนผ่านไปความฉลาดยังมีอยู่โดยอาศัยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราบอกว่าสกะสมยังปรัสสมยังปรปวาทังสาธรรมเมนะสัพพิหานิยังนิกเหตวาเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามด้วยความชอบธรรมเป็นปฏิหารไม่ต้องใช้กำลังเลยก็ยังได้หลักธรรมนี่แหลมลึกมากในการต่อสู้กับทุกอย่างที่เป็นข้าศึกทั้งภายนอกภายในในที่สุดญี่ปุ่นมีใจชนะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควจะไปตีพม่าข้าศึกต่อไปจับทหารฝรั่งมาทรมานทรกรรมแถบจังหวัดกาญจนบุรีคนไทยซึ่งมีน้ำใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมของพุทธศาสนาคือความเมตตาปานีอย่างใหญ่หลวงไม่สามารถหลับหูหลับตาดูญี่ปุ่นทรมานฝรั่งได้ญี่ปุ่นทรมานฝรั่งมากนะจับฝรั่งมาทำงานถ้าเจ็บไข้ไม่มียากินฆ่าทิ้งเสื้อผ้าไม่ให้มันใส่อาหารให้กินน้อยๆอดอยากไม่มียุกมียาปล่อยไว้ถ้าไม่พอตายก็ฆ่าทิ้งคนไทยก็สงสารทั้งที่ประกาศเข้ากับข้าศึกประกาศเข้ากับฝ่ายญี่ปุ่นฝ่ายอักษะแต่คนไทยก็ไปช่วยฝรั่งพวกฝรั่งทั้งหลายที่ถูกญี่ปุ่นทรมานกลางคืนคนไทยก็ย่องไปเอาข้าวไปให้กินเอายาไปให้กินเอาผ้าไปให้ห่มบางทีก็เอามาช่วยรักษาอยู่ที่บ้านทหารฝรั่งจำนวนมากที่ไม่ตายเพราะคนไทยได้ช่วยไว้พอตอนหลังนี่มันกลับกันอเมริกาตัดสินใจถล่มระเบิดที่ฮิโรชิมานางาซากิญี่ปุ่นยอมแพ้ยกธงฝรั่งชั้นปลายแถวลูกศิษย์ที่เป็นทหารมึงยอมกูก็ยังไม่ยอมจับญี่ปุ่นมาทรมานมาแทงจมูกสนตะพายจูงเหมือนงูเหมือนควายทรมานมันคือคนไทยก็เอาอีกแล้วอาศัยหลักธรรมในทางศาสนาทนไม่ได้ที่จะเห็นการทรมานกันเช่นนั้นย่องไปช่วยลักแก้ญี่ปุ่นออกช่วยเหลือญี่ปุ่นช่วยทั้งฝรั่งช่วยทั้งญี่ปุ่นที่ช่วยนี้เพราะอำนาจอะไร
พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่ามหาปูริสสะลักขณังกรุณาสโหลักษณะที่ทนต่อความเมตตาปราณีต่อผู้อื่นไม่ได้เป็นลักษณะของมหาบุรุษเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษแสดงว่าคนไทยของเรานี่มีเชื้อแห่งมหาบุรุษทางธรรมอยู่ในใจพอเขาประกาศว่าญี่ปุ่นแพ้ประเทศไทยก็ต้องแพ้ด้วยเพราะไทยเข้าครับญี่ปุ่นแต่มีอีกพวกเสรีไทยที่ทำงานอยู่ใต้ดินแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ไปช่วยฝรั่งฝรั่งทั้งหลายเนี่ยพอเขาได้กลับบ้านเขาไปบอกเจ้าบอกนายเขาบอกว่าที่คนไทยประกาศว่าเข้ากับญี่ปุ่นนั้นความจริงเขาประกาศเฉยๆพวกเราไม่ตายมาเนี่ยเพราะว่าคนไทยช่วยเขาเอาไปเลี้ยงไว้เขาไปหลบไปซ่อนเขาให้อาหารให้ผ้าให้ยุกให้ยาไปแจ้งต่อเจ้านายเขาที่โน่นทั้งโน้นเขาก็รับฟังจนเป็นเหตุขอย้อนกลับคืนมาเมืองไทยมาถามหาผู้ใดหนอเอาข้าวให้ฉันกินผู้ใดหนอเอายารักษาฉันผู้ใดหนอให้ผ้าห่มผู้ใดช่วยเหลือจนเกิดความรักอย่างซาบซึ้งเด็ดแต่งงานกันหญิงไทยกับฝรั่งเหล่านั้นที่ประเทศฮอลันดาที่ประเทศฮอลแลนด์ต่างๆในสมัยนั้นประเทศสวิตเหล่านี้หลังจากนั้นเกิดความรักที่ซาบซึ้งไม่ใช่ความรักอันเกิดจากความใคร่เกิดจากความเห็นอกเห็นใจกันก็แต่งงานกับผู้หญิงไทยกลับไปแล้วผู้หญิงไทยเหล่านั้นก็คิดถึงพุทธศาสนาขอให้มีวัดได้เห็นพระได้กราบได้ไหว้ได้ทำบุญพวกผัวฝรั่งเหล่านั้นก็สงสารเมียเพราะยังไงเมียได้ช่วยเรามามากใครต่อใครก็ช่วยก็จำใจสร้างวัดขึ้นมามีวัดไทยขึ้นในประเทศเหล่านั้นถ้าจะไปเขียนว่าวาเลนไทน์ไทยวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักของคนไทยน่าจะดีกว่าวันวาเลนไทน์ของฝรั่งถ้าใครเอาเรื่องนี้มาเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างนั่นเราจะเห็นได้ว่าเราต่อสู้หลายด้านด้วยอำนาจแห่งธรรมมีอยู่แฝงอยู่ทุกวิกฤตการณ์เมื่อฝรั่งเศสยึดประเทศลาวคาเมรเวียดนามอเมริกพวกอังกฤษยึดพม่าศรีลังกาอินเดียเนปาลบังกลาเทศประเทศไทยอยู่กลางๆเราก็สามารถเอาตัวรอดได้โดยอาศัยหลักธรรมเป็นประทีปส่องใจให้ดำเนินการทางการทูตดังกล่าวแล้วไม่ต้องใช้อาวุธสกัดสมยังปรสมยังปรปวาทางสาธรรมเมนะสัพพติหานิยังนิกเหตวาเอาชนะฝ่ายตรงข้ามปราบปรามโดยชอบธรรมไม่ต้องใช้กำลังเลยดำเนินการทางการทูตคบฝรั่งเศสคบอังกฤษคบสิงไว้ขู่เสือไว้ขู่สิงคบลิงไว้ขู่ข้างไปอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็พัฒนาประเทศตนเองที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนในหลักคารวะธรรมข่มใจพัฒนาตนเองฝึกนิสัยปรับใจปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าแก้ไขข้อบกพร่องรวมหัวเมืองต่างๆเข้ามาขึ้นตรงต่อกรุงเทพเซ็นทรัลออโตริตี้ทำกรุงเทพเหมือนอังกฤษทำจังหวัดต่างๆอยู่มณฑลต่างๆเหมือนประเทศราชมาขึ้นต่อดำเนินนโยบายทางการทูตจัดระบบการปกครองการเมืองการศึกษาเมื่ออังกฤษในที่สุดเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไม่ถูกยึดครองด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมในทางพุทธศาสนาพอผ่านมาถึงยุคสัก30ปีสัก10ปี20ปีย้อนหลังนี่เราก็มาเจอปัญหาวิกฤตการณ์บ้านเมืองอย่างใหญ่ยิ่งกว่าเก่าอีกคือปัญหาคอมมิวนิสต์ผ่านพม่ามาเจอกับอาณานิคมฝรั่งที่เต็มไปด้วยแสนยานุภาพประเทศต่างๆโค่นล้มตกอยู่ภายใต้อำนาจอาณานิคมเราก็เอาตัวรอดได้อำนาจแห่งธรรมนี่แฝงซ่อนอยู่ตลอดทุกวิกฤตการณ์มาเจอกับปัญหาคอมมิวนิสต์ได้ปฏิบัติการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2469ก่อนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง2475โดยเริ่มต้นที่ภาคอีสานคนอีสานนี่เป็นแผ่นดินใหญ่คนเยอะแล้วก็คนยากคนจนไกลห่างเมืองหลวงปลุกระดมให้เกียรติชังรัฐบาล
ต้องการให้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคอมมิวนิสต์คนรวยคนจนอยู่ด้วยกันให้มันเป็นเจ้าของด้วยกันหมดเรียกว่าคอมมูนิสต์ครั้งแรกก็หลงไปนิดนึงแต่อำนาจแห่งศาสนานี่ส่องใจพุทธศาสนานั้นเป็นกำแพงใหญ่หลวงโดยเฉพาะในภาคอีสานนี่มั่นคงพุทธศาสนานี่มั่นคงมานานเพราะตรงนี้คือดินแดนสีโคตบูรณ์โบราณสิริโคตมะปุระดินแดนอันสวยสดงดงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมจึงชื่อว่าสีโคตมะปุระแล้วก็ออกเสียงว่าสีโคตบูรณ์คนอีสานนี่มีวัฒนธรรมมีวรรณกรรมวลีกรการสะท้อนสถานทั้งการบ้านการเมืองยันหน้าคอมมิวนิสต์ไว้อย่างเต็มภาคภูมิไม่ใหญ่หน่อยเดือดระดาษเป็นทันร่วมกันเป็นดงสูงหมู่ขายุ่งย่างเสือมีทั้งเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทั้งลุมมี่ภูมิหน่อยทั้งเพื่อนจอจีไม่มุนีเมนเสียห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีอยู่นำกันได้ฟงอุ่นยุ่งย่างใหม่ใบหนาได้เป็นหอมให้แกซุ่มหมู่หน่อยทั้งเพื่อนได้ซุ่มเย็นห่วงหมู่หน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มให้ซุ่มเย็นทั้งเงาลูกโคเถามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันพี่น้องเอ้ยแม่นสิรวยหรือจนก็อยู่นำกันใดคือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระพุทธเจ้าสมานเขาวางกลางแม่นสิทุกอย่างให้เข้าหักแม่นน้ำคนแม่นสิรวยหรือจนก็เพิ่งผ้ากันใดคือจังเหื้อข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแก่ย่าเมื่อไปหอดหนาบเหื้อสิได้แก่เกียนปรัชญาทางการบ้านการเมืองเรียกว่าเรื่องสังคมวิทยาของชาวอีสานเปรียบสังคมคนรวยคนจนคนยากไร้อยู่ด้วยกันจะให้คนเหมือนกันไม่ได้มือหาเหนียวเง่าสันบ่ทอกันแสง

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: สวัสดีอาราธาโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะสวัสดีอาราธาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสวัสดีอาราธาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิยานิปัญญาสีนิวเทสุนิพพิตายะบุตรปริสายะกาจิกามีกัฏฐากัจจยเตสุริตาเดวะทูเตหิเยปมัชชันติมานวาเตติกรตังหิโตจันตินิรยามิสัมมัปปิตาติวิมัตตะธัมมะปริยายัตตะนัตถุตาทายสมันเตหิสังกัจจังโตตัมโมติวันนี้เป็นวันปัณณรสีดิบถีที่15ค่ำแห่งสุกรปักเป็นวันธรรมสวนะวันฟังธรรมและวันรับตาอุโบสถตัดสินของท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในทางสัมมาปฏิบัติเมื่อถึงวันกำหนดนัดต่างก็ได้สละการงานน้อยใหญ่ตรงตนไว้มาร่วมชุมนุมกันบำเพ็ญกุศลโดยประการต่างๆดังที่ได้ทำกันมาสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเรื่องหน้าตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะฟังธรรมะเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขทางกายทางวาจาและทางจิตใจของตนให้ดีขึ้นไปตามลำดับดังนั้นจะเป็นนำธรรมะมาชี้แจงแสดงสู่ฟังพอควรแก่เวลาธรรมะที่จะนำมาชี้แจงในวันนี้มีหัวข้อดังได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าโจดิตาเดวะโนเตหิเยปมัชฌันติมานวาเตทีคารตังหิโซจันติมิระยังหิสมัปปิตาแปลเนื้อความว่าชนเหล่าใดถูกเทวทูตชูทูตของเทวดาตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่ชนเหล่านั้นย่อมได้รับความทุกข์ยัดเยียดอยู่ในนรกดังนี้นี่เป็นเนื้อความโดยย่อในพระพุทธภาษิตนี้ตอนนี้ไปจะได้ขยายเนื้อความแห่งพระพุทธภาษิตขอควรเวลา ามในเบื้องต้นว่าเทวทูตคือทูตของเทวดามาตักเตือนเราเป็นประจำวันข้อสำคัญก็คือว่าทูตของเทวดาคืออะไรทูตของเทวดามีอยู่5อย่างอย่างที่1คือเด็กก่อนนอนหงายอยู่บนเบาะข้อที่2คือความแก่ข้อที่3คือความเจ็บข้อที่4คือความตายข้อที่5คือคนถูกจองจำนี่เรียกว่าเทวทูตคือทูตของเทวดาเราจะได้พบเห็นหรือเป็นประจำวันไม่เห็นเด็กก่อนก็เห็นคนแก่ไม่เห็นคนแก่ก็เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนเจ็บก็เห็นคนตายไม่เห็นคนตายก็เห็นนักโทษถูกจองจำไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางทีก็เห็นหลายๆอย่างรวมกันความในเรื่องของสูตรมีอยู่ว่า บุคคลเราเมื่อตายไปจะถูกเขานำไปสอบน่าจะเปรียบกับทุกวันนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าเราไปขึ้นศาลเขานำไปขึ้นศาลก็จะสอบถามเรื่องราวต่างๆที่เราเคยผ่านมาในเรื่องของเทวทูตก็ทำนองเดียวกันเมื่อละคนตายเขาจะนำไปสอบถามว่าอย่างไรเขาจะนำไปสอบถามว่าเมื่อท่านอยู่ในมนุษย์โลกท่านได้เห็นคนเกิดคือเด็กไหมถ้าเราไปตอบกับเขาว่าเห็นแล้วเขาจะถามต่อไปอีกว่าเมื่อเห็นแล้วท่านคิดอย่างไรเราเคยคิดหรือไม่เคยคิดถ้าเราเคยคิดเราก็ตอบเขาว่าคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่เคยคิดเห็นแล้วก็แล้วไปเราก็ตอบเขาว่าเห็นแต่ถ้าไม่คิดไม่เคยคิดอย่างไรถ้าเราตอบเขาว่าไม่เคยคิดอย่างไรเขาก็จะบอกว่าท่านนี้เป็นผู้ประมาทความประมาทนี้ไม่มีคนอื่นทำให้เจ้าของทำให้เจ้าของเองคือท่านทำให้ท่านเองและเขาจะถามข้อต่อไปว่าท่านเกิดในมนุษย์โลกท่านเคยเป็นคนแก่บ้างไหมเราทุกคนก็คงจะตอบได้เพราะทุกคนก็แก่หรือเคยเห็นคนแก่เป็นประจำวันมีคนหนึ่งนั้นก็คงจะติดไปก็จะตอบว่าเห็นเมื่อเห็นคนแก่ท่านคิดอย่างไรเราก็จะตอบว่าเมื่อเห็นคนแก่แล้วก็เฉยเฉยเห็นคิดอะไรเราก็จะตอบเขาก็จะบอกว่าท่านตั้งอยู่ในความประมาทกรรมนั้นท่านทำของท่านเองคนอื่นไม่ได้ทำให้แล้วเขาจะถามก็ต่อไปเป็นเรื่องคนเจ็บคนตายเราก็จะตอบเขาว่าเห็นแต่เห็นแล้วไม่ได้คิดอะไรตลอดไปถึงตรงนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำแล้วว่าถามเราก็จะตอบว่าเห็นเคยเห็นแต่ว่าเห็นแล้วคิดอย่างไรนั่นไม่ได้คิดข้อที่ไม่ได้คิดเมื่อเห็นคนเกิดก็ดีคนแก่คนเจ็บคนตายก็ดีคนถูกจองจำก็ดีไม่ได้คิดอะไรนั่นเป็นเรื่องความประมาทเป็นเรื่องของความประมาทความหลงความมัวเมาของเจ้าของเองในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนให้นำไปพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเด็กเกิดอ่อนๆ นอนหงายอยู่บนเบาะหรือคนแก่คนเจ็บคนตายหรือเนี่ยกระทั่งนักโทษที่ถูกจองจำเห็นแล้วต้องนำมาคิดอย่างไรนำมาคิดนี่เนี่ย ป็นเหตุหนึ่งที่จะกันไม่เจ้าของไม่ให้เป็นคนประมาทไม่ให้เป็นคนเมาไม่ให้เป็นคนหลงอย่างเห็นเด็กเกิดขึ้นมาปกติสามัญชนเรายินดีชื่นชมยินดีว่าจะมีบุตรหลานสืบตระกูลของตนให้ยืนนานไปอันนั้นเป็นแง่หนึ่งแต่ในแง่ของความเกิดแก่เจ็บตายหนึ่งมันเป็นอีกแบบหนึ่งว่าผู้เกิดมานั้นเป็นอย่างไรเกิดมาเพื่ออะไรเห็นคนเกิดมาแล้วก็คนเกิดมาในเบื้องแรกยังไม่รู้ภาษาอะไรก็เลยไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรจะตายดีดีจะตุ๊จะตายจะอยู่ยังไงไม่รู้ทั้งนั้นเป็นแต่คนอยู่นี่รู้คนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้รู้จักภาษารู้จักเรียนภาษาแล้วนี่รู้ดิว่าเกิดมาเราเกิดมาก่อนเรารู้แล้วว่าเรามีความสุขมีความทุกข์มีความสบายมีความสะดวกอย่างไรเราก็รู้ดีแต่บางท่านเกิดมาในที่นี้มีอะไรอะไรข้อมูลบริบูรณ์ก็เห็นว่าเกิดมาดีเพราะว่าไม่เดือดร้อนอะไรแต่บางท่านก็เกิดมาในตระกูลที่ยากจนเข็นใจได้รับความลำบากลำบนเดือดร้อนต่างๆก็เกิดมาในตระกูลใดก็ตามความทุกข์ใหญ่มันตามมาทั้งนั้นแหละเนี่ยพอเกิดขึ้นมาความทุกข์ก็ตามหลังมาความตายก็ผ่อนตมมาตามลำดับลำดับเกิดมาวันนี้ความตายมันก็ตามมาวันนี้คนวันนี้ไปก็ผ่อนตรงไปวันหนึ่งความเจ็บความใกล้ก็ตามมาไม่ใช่มาเกิดมาจะมาสบายสบายต้องเอาความเจ็บความใกล้ความตายติดตามมาด้วยถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ติดตามมาคนเราก็ไม่มีโลกนี้จะอยู่เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยกันแต่กระทั่งที่ตายกันฆ่ากันตายเป็นจำนวนหมื่นจำนวนพันในวันนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแผ่นดินที่กว้างโตกว้างก็ยังคับแคบไปทั้งๆที่ตายกันเป็นอยู่ประจำวันทีนี้ทำเกิดไม่ตายเลยก็เรียกว่าไม่มีที่อยู่มีแต่ที่จะแย่งกันทำมาหากินแย่งที่อยู่ที่อาศัยกันไปไอ้มีกำลังมากก็ได้ชัยชนะผู้มีกำลังน้อยก็ลำบากล้มหายตายไป และมีความสบายตรงไหนเมื่อเป็นกันอย่างนั้นทีนี้เห็นได้ว่าเราเกิดขึ้นมานี้พอโผล่ขึ้นมาเราจะเห็นแทบทุกคนว่าลืมตาขึ้นมาดูโลกเป็นกว้างใหญ่ไพศาลนี้จะมีเสียงร้องไห้ขึ้นมาแทบทุกรายที่เกิดขึ้นมาเราร้องไห้เพื่ออะไรถ้าเราไปทีนี้พิจารณาดูเขาร้องไห้เพราะว่าเขามาเห็นโลกเป็นกว้างใหญ่ไพศาลการดำเนินชีวิตของเขาจะเป็นอยู่อย่างไรจะได้ยากลำบากอย่างไรจะต้านทานกับภัยพิบัติต่างๆไหวหรือไม่แต่ว่าในขณะที่ยังร้องไห้ยังเด็กยังเล็กอยู่ยังมีผู้คุ้มครองป้องปกรักษามีเทวดามารดาให้ความอบอุ่นอยู่แต่จะอบอุ่นอย่างไรก็ตามบิดามารดาก็ให้ความปกปักรักษาได้เป็นบางกรณีบางกรณีก็ไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองได้เพราะฉะนั้นเกิดมาเห็นโลกเป็นกว้างใหญ่ไพศาลตกอกตกใจร้องไห้กันเป็นส่วนใหญ่ว่าจะต้องมาประจนภัยในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ภายในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นานับประการทั้งโลกภัยไข้เจ็บทั้งอันตรพันทั้งหลายทั้งปวงเขาจะมารุมทำร้ายร่างกายของเราให้ย่อยับไปเพราะฉะนั้น เห็นคนเกิดมาถ้าเราจะชื่นชมยินดีกับเขาว่าเกิดมาก็ดีเพื่อจะได้มาสั่งสมอบรมบารมีให้แก่กล้าย่นทางพระนิพพานให้ใกล้เข้าไปอย่างนั้นเป็นทางดีแต่ผู้ที่จะคิดไปในทางนั้นมีส่วนน้อยหรือแทบไม่มีมีแต่ชื่นชมยินดีว่าเกิดขึ้นมาจะได้มาสืบต่อวงตระกูลของตระกูลเจ้าของให้ นะยืนนานไปทีนี้ผู้เกิดมานั้น เราก็ยังคำนวณหรือยังอนุมานไม่ได้ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาจะเรียนวัยขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาได้หรือไม่หรืออาจจะตายที่ไหนขนาดยังเยาว์วัยอยู่ก็ได้หรือว่าเติบโตขึ้นมาจะเป็นคนดีหรือไม่จะเป็นบัณฑิตหรือไม่จะเป็นพรานหรือไม่เราก็คำนวณอีกไม่ได้ได้แต่การต้องเติบการสมาคมคบหาของเด็กคนนั้นอีกเหมือนกันแม้แต่จะเกิดในตระกูลที่มีบิดามารดาให้การคุ้มครองรักษาดีให้การอบรมดีเป็นไงก็ตามเด็กบางคนก็ยังเล็ดรอดไปในทางที่ไม่ดีต้องเจ็บมาคมกับคนอันตรพาลเป็นคนพาลเป็นอันตรพาลไปก็มีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะไปแป้งจิตเราทีเดียวว่าเพื่อเขาจะมาบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีย่นทางแห่งชีวิตของตนให้สั้นเข้าไปนั่นก็ได้ยากเห็นเด็กเกิดมาก็ต้องคิดว่านี่แหละมารับความทุกข์ด้วยกันแล้วเพราะทุกข์ตัวนี้ไม่มีใครจะงดเว้นได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวจะต้องได้รับความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาลองนึกเข้าไปตั้งแต่คลอดออกมาแต่ยิ่งจะเป็นรอดตายออกมาได้ยากเพียงใดก้นจากความตายนั้นได้มาแล้วยังจะมาต้นตนทุกข์ทรมานในโลกอันกว้างใหญ่ไปศาลนี้อีกกี่ปีจึงจะหมดหรือจะเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่ปีนั่นเป็นเรื่องหนึ่งถ้าเรานำมาคิดว่านี่จะมาทุกข์ด้วยกันเหมือนกับฉันนี่แหละฉันเกิดมาที่แรกฉันก็นึกว่าจะสบายสบายไหนมาฉันก็มาทุกข์ยากลำบากเอาตัวชีวิตแทบไม่รอดหรือว่าชีวิตรอดมาก็ประสบพบไปอันตรายดักหน้าอยู่เป็นประจำพ้นจากความเกิดมาว่าจะมีไม่มีอันตรายแล้วไหนยังมีความแก่ก็มาความแก่มันก็คือความลากไปลากไปสู่หลุมฝังศพอีกนี่แหละไม่มีความเจ็บไข้ทุกตีตรงนั่นตรงนี้ปวดหัวตัวร้อนเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บตาเจ็บจมูกอะไรไปจะว่าสบายได้ยังไงมีความหิวความกระหายต้องบรรเทากันเป็นประจำวันนะประจำวันเดียวยากันอยู่เป็นประจำวันจะว่าสบายยังไงเราลองพิจารณาดูมีแต่เรื่องที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากนานับประการไหนจะต้องแสวงหาอาหารไหนจะต้องแสวงหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มไหนจะต้องแสวงหายามาบำรุงมารักษาทำไมรักษามันก็จะตายมันพยายามจะตายแทบทุกวันทุกวันทุกเวลาไม่แน่แต่เราก็พยายามเยียวยารักษามันหิวกระหายขึ้นมาก็กินน้ำลงไปรับอาหารลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหายามารักษามันเมื่อมันเหลือกำลังตนไม่ไหวมันก็ตายไม่ว่าใครๆทั้งหมดหรือไม่คนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วต้องตายหรือว่าเจ็บมันไม่เลือกว่าคนแก่คนเด็กคนอะไรมันเจ็บมันไข้มันป่วยได้ทั้งนั้น และความตายก็ไม่เลือกว่าเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์นะว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแก่แล้วจะต้องแก่เท่าถึงอายุสิ้นอายุแล้วถึงจะตายก็ไม่ได้ความตายมันไม่มีกำหนดไม่มีนิมิตเครื่องหมายถ้าจะถือเอาเรื่องของบุญกรรมที่ตนเคยสั่งสมอบรมมาเมื่อสั่งสมอบรมในทางที่จะทำให้เป็นผู้มีอายุยืนนานให้บุญกรรมกุศลผลบุญนั้นก็ทำให้เป็นผู้มีอายุยืนนานไปหรือว่าเป็นผู้ที่มีโรคภัยใกล้เจ็บลดน้อยลงไปอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ในที่สุดก็ต้องตายอยู่เป็นธรรมดาไม่พ้นไปได้เพราะนั่นที่เราเกิดจังหวะเรามีความเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความพลาดพลาดเป็นธรรมดามันร่วงพ้นเหล่านี้ไปได้นั่นเป็นเรื่องที่เราจะนำมาพิจารณา นั่งภาวนาพิจารณาดูความเจ็บความไข้ความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจอะไรต่างๆของเจ้าของไปก็จะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นเหมือนกัน ให้เราได้สำนึกให้เราได้ระมัดระวังทางด้านจิตใจของเราเพราะเหตุใดเพราะสังขารร่างกายของเราเองเป็นต้นเหตุให้เราเมาให้เรามัวเมาเมาในสังขารร่างกายของเจ้าของเนื้อยังไม่พอยังไปมัวเมาในสังขารร่างกายของบุคคลอื่นเพิ่มเติมเข้าไปอีกเรียกว่าเมาหนึ่งก็ไม่พอเมาสองยังเพิ่มมายังเมาสามเพิ่มเข้าไปอีกความเมาอันอื่นมันยังมีรู้จักสั่งตาเมาเหล้าก็ยังรู้จักสั่งเมาปัญญาก็รู้จักหายแต่เมากายของเจ้าของไม่รู้จักสั่งไม่รู้จักสั่งเมาตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แม้แต่แก่เท่าไหร่เราก็ยังเมาร่างกายของเราอยู่เมื่อมีคนมาทักมาร่วงว่าแก่เท่าแล้วเกิดเสียใจขึ้นมาทันทีวันไหนฉันแก่เมื่อไหร่ฉันเตะคิดบังอยู่ยังปวดก็อีกยังปวดเก่งว่าดีอย่างนั้นดีนี่ไม่ยอมรับความจริงอันนี้เรียกว่าเมาถ้าเราไม่เมาเราก็รับความจริงเออสังขารร่างกายของฉันมันไปอย่างนั้นมันไปอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันกำลังทุดโทรมลงไปมันกำลังจะแตกจะดับลงไปแล้วมันจะกลับคืนสู่สภาวะเดิมของมันแล้วถ้าเรารับความจริงมันก็เป็นเรื่องสบายใจว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงมันไม่เป็นอย่างอื่นแต่นี่เรายังเมาเรายังหลงเรายังหลอกลวงเจ้าของอยู่ว่าเขาว่าแก่เราก็ยังไม่แก่นี่รับอย่างเดียวว่าเจ็บชนิดหนักจึงจะรับว่าเจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆไม่ยอมรับว่าเจ็บป่วยอะไรยังว่าแข็งแรงดีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อันนี้ล้วนแต่ตกอยู่ในความประมาทในความเมาในเรื่องของสังขารร่างกายของเจ้าของเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงย้ำให้พิจารณาตลอดกาลว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เราโตขึ้นมาเราเป็นคนแก่ขึ้นมาเราเป็นคนเฒ่าขึ้นมาเรา มีความเจ็บมีความตายอะไรขึ้นมาความแก่ความเจ็บความตายจะไปพิจารณาตรงนั้นเป็นแล้วก็ยากต้องพิจารณาว่ามันเป็นประจำวันเราแก่ก็แก่อยู่เป็นประจำวันเราป่วยไข้ก็เป็นประจำวันเราตายก็อยู่เป็นประจำวันเป็นประจำวันอย่างไรในเมื่อเรายังมีกำลังกายแข็งแรงเดินถึงไปไหนมาไหนได้ไม่ร่วมหมอนนอนเกลือจะว่าตายก็ไม่ได้เพราะเรายังเดินได้ยังพูดได้ยังไปมาได้นั่นก็เป็นเรื่องส่วนพิจารณาส่วนยาวระยะยาวพิจารณาในระยะสั้นเราตายเราแก่เราเจ็บเป็นประจำวันเจ็บอย่างไรความหิวความกระหายความปวดอุจจาระปัสสาวะเหล่านี้มีแต่ความเจ็บทั้งนั้นแหละถ้ามันมีเจ็บมันไม่เป็นอันนี้มันเจ็บขึ้นมาหิวกระหายขึ้นมาก็ตรวจเปียกท้องอะไรขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าความเจ็บไข้ขึ้นมาแล้วมันเป็นแทบทุกวันหรือเป็นประจำวันปวดอุจจาระปัสสาวะตายไม่ออกเลือดร้อนขึ้นมาอันนี้จะว่าไม่เจ็บไม่ป่วยยังไง เป็นโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนเรายังไงมันมีความเจ็บความไข้เบียดเบียนอยู่เป็นประจำทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกขตะเห็นใจไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีปราชามหากษัตริย์เป็นพระเป็นเลนเป็นเถรเป็นตีมันไม่กลัวนะเป็นด้วยกันทุกคนทำไมจึงเป็นด้วยกันทุกคนเพราะเรามีสังขารอย่างเดียวกันมีเนื้อหนังมันสังอย่างเดียวกันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอย่างเดียวกันมันยังเป็นด้วยกันทุกคนไม่มีการยกเว้นแต่ยกเว้นว่าก็มากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าต้องเป็นทุกคนความเจ็บเราก็เป็นทุกคนความแก่เราก็แก่ลงทุกวันวันหนึ่งเราแก่ไปเท่าไหร่วันหนึ่งเราตายไปกี่หนถ้าเราย่นกระชั้นเข้ามาหายใจออกคือตายหายใจเข้าคือเกิดลองนับดูที่วันหนึ่งกี่หมื่นกี่แสนกี่ข้างกี่ล้านเราตายไปกี่ข้างเพียงตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าเราไม่สบายและไม่ได้รับความสุขเรามีความทุกข์เบียดเบียนอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนว่านี่แหละคือตัวเทวทูตตัวเทวทูตนี่จะต้องเดินทุกคนแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลถ้าเชื่อก็นำไปทีนี้พิจารณาดูว่าเทวทูตก็คือทูตของเทวดาเหมือนกับ ประเทศเรากับประเทศนู้นประเทศนี้มีพูดไปอยู่กันส่งข่าวมาเป็นประจำว่าประเทศนั่นเขาคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราเฉยๆแม่ทำมันดีก็มีอันตรายอันนี้พูดของเทวดาส่งมาให้เราคิดพินิจพิจารณาเป็นประจำวันและสังขารร่างกายของเราก็เป็นประจำวันอย่างที่เทวทูตเตือนมาทีนี้ถ้าเรามันพินิจพิจารณาว่านี่เป็นเทวทูตผู้ของเทวดามาเตือนเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ยเราไม่ประมาทแล้วก็นำมาพินิจพิจารณาเป็นประจำวันความประมาทนั้นก็จะลดน้อยลงหรือความเมานั้นก็จะลดน้อยลงไปอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถูกจองจำนักโทษที่ถูกจองจำเราเห็นว่าบางรายก็ใส่ทั้งมือทั้งขาบางตั้งคอบางรายก็ใส่แต่ขาบางรายก็ใส่แต่มือเรียกว่าอยู่ในที่จองจำอยู่ในที่จำกัดทีนี้ตัวเราถูกจองจำหรือไม่เมื่อเราทุกคนเห็นว่าเป็นอิสระเดินไปไหนมาไหนไม่มีโซ่ไม่มีตรวนใส่แข้งใส่ขาใส่คออะไรไว้เราถูกจองจำหรือไม่ผู้ประมาทก็ว่าไม่ได้ถูกจองจำเลยเพราะไม่เห็นเครื่องผูกอะไรอยู่ในตัวของฉันเลยแต่ในแง่หนึ่งในแง่ของธรรมะนั้นว่าเราถูกจองจำด้วยกันทุกคนอะไรเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องมัดเป็นเครื่องเร่งรัดตัวของเราบุตโตคีเวะนังปาเถปริยาหัตเถมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอทับผูกบาทาคอหน่วงไว้ภริยาเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครตัดได้จึงค้นสมฐานนั่นเป็นเรื่องของท่านว่าเราถูกผูกกันอยู่สามต่อสามต่ออันนี้เราไปดูคนตายสับเปลือมันจะผูกเขาจะผูกให้ดูถ้าถามว่าผูกทำไมคนตายแล้วจะหนีไปไหนไม่มีทางหนีคนเป็นๆยังจะหนีได้คนตายแล้วหนีไปไหนไม่ได้ทำไมจึงผูกผูกคอบ้างผูกมือบ้างผูกขาบ้างอย่างมั่นคงถาวรงั้นเขาก็จะวิ่งหนีไปโน่นแต่ความจริงก็ไม่ได้หนีความจริงเขาผูกให้คนเป็นอยู่ให้คนเป็นดูจะผูกคนเป็นก็ผูกยากผูกคนตายผูกสบายเพราะไม่มีการต่อสู้อะไรมีแต่ตัวแข็งแข้งขาก็ง่ายเข้าไปดูให้ดูว่านี่แหละเราทุกคนมีเครื่องผูกอยู่สามอย่างผูกเท้าผูกมือผูกคอบุตรเหมือนกับเชือกผูกคอเหมือนกับผูกคอเพราะฉะนั้นความรักบุตรจึงเป็นเรื่องใหญ่ก็เรื่องเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาจะต้องมีบุตรติดเผ่าพันธุ์อะไรกันนี่แหละแต่ว่าเมื่อมีบุตรขึ้นมาก็ต้องมีความรักเป็นธรรมดาความรักนี้ถูกรอให้เราห่วงใยในบุตรในภรรยาสามีหรือในทรัพย์สมบัติเราดีเทียบไปสามแห่งคือคอคือมือคือขาสมบัติสามอย่างนั้นเทียบเหมือนกับที่คอที่มือที่ขาถ้าหลุดบ่วงหนึ่งก็ติดบ่วงหนึ่งหลุดติดบ่วงหนึ่งก็ติดอีกบ่วงหนึ่งถ้าหลุดหมดทั้งสามบ่วงก็เรียกว่าปลอดภัยทีนี้ต้องลึกไปถึงสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดสินมหาฤทัยเสด็จออกประหนวดเมื่อราหุลเกิดขึ้นว่าพระราหุลประสูติพระราหุลออกมาก็เห็นว่านี่บ่วงนี้จะมารัดแล้วจะมาปลูกแล้วจึงเลยตัดสินมหาฤทัยเสด็จออกบวชในส่วนบ่วงต่างๆอย่างทรัพย์สินเข้าของอะไรต่างๆพระองค์ทรงตัดไปแล้วตัดยาก คือบุญคือบุตรคือภรรยาภรรยาตัดไปแล้วบ่วงสุดท้ายคือบุตรคือราหุลถ้าจะเนี่ยดูที่แล้วก็ตัดไปเลยอันนี้เราทุกคนถูกผูกถูกทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยาสามีหรือว่าเครื่องเหล่านี้เป็นเครื่องผูกมัดรัดลึงไว้จะไปอย่างนั้นจะมาอย่างว่าจะมาบำเพ็ญรักษาศีลภาวนาตั้งความหน้าทำความเพียรให้แก่กล้าอะไรขึ้นมาก็มีเครื่องเหล่านี้ผูกรัดลึงผูกดุให้เป็นห่วงให้อะไรไม่ว่าอุบาสกไม่ว่าอุบาสิกาไม่ว่าพระเถรเณรทีเหมือนกันเครื่องเหล่านี้ผูกรัดด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าใครจะตัดได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจะลดหย่อนผ่อนปันลงไปให้หย่อนยันยันก่อนที่จะปลดจะเปลื้องได้ง่ายก็นั่นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลอีกนั่นแหละบุคคลตัดไม่ได้ละไม่ได้อันพอจะคล้องอยู่ผูกแข้งผูกขาจะคล้องอยู่จนตายไปตายไปแล้วทำอะไรได้มีเงินมหาศาลกองตั้งแต่ดินจดพรหมโลกก็เอาไปไม่ได้มีบุตรตั้งหมื่นตั้งแสนคนจะมารักษาไม่ให้ตายก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้สามีภรรยารักกันแทบล้มแทบตายจะป้องกันความตายกันก็ไม่ได้เมื่อถึงเวลาของใครก็ต่างก็ไปอันนี้เราก็ต้องไปพิจารณาถึงหลักแห่งความจริงเพื่อลดหย่อนผ่อนคลายในความลุ่มหลงมัวเมาที่เทวดาหรือเทวทูตคือทูตของเทวดาที่คอยตักเตือนมนุษย์โลกทั้งหลายให้ เป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทก็เรียกว่าเป็นผู้ได้รับความสบายได้รับความสุขแม้จะยังไม่ตายก็ได้รับความสบายความสุขเพราะทางด้านจิตใจไม่มีเครื่องผูกเกี่ยวทีนี้ถ้าเรายังผูกยังติดยังรัดยังลึงอยู่อย่างนั้นในมนุษย์โลกเราก็ต้องเดือดร้อนอยู่ตายไปแล้วไปตกนรกยังจะต้องเดือดร้อนอยู่เพราะเครื่องเหล่านั้นยังจะผูกรัดลึงของเราผูกรัดลึงเราอยู่ต่อไปเขาจะจับลงไปเพราะตั้งอยู่ในความประมาทไปเทวดาไปตักเตือนท่านแล้วท่านยังไม่เชื่อไม่ฟังขนาดเทวดามาตักเตือนยังดีแม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าทรงแนะนำตั้มสอนให้ละเลิกละไม่ให้ประมาทเราก็ยังประมาทเพราะปุถุชนเรายังหนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสอาสวะธรรมะที่จะเจาะทะลุกิเลสอาสวะได้ยากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความทุกข์มีความทรมานแม้จะมาพยายามทำความเพียรบำเพ็ญความดีแต่มันก็มีความขี้เกียจมาคอยรังควานมาคอยบังคับมาคอยตักเตือนมาคอยทักท้วงลงมาไหว้พระสวดมนต์ก็ว่าไปทำไมบ่อยๆมีอะไรสักหน่อยมานั่งภาวนาก็หลังคนหลังแข็งมีอะไรสักหน่อยไปมาก็เลยขี้เกียจนอนภาวนาสบายกว่าเรียกว่าวิปัสสนานอนนอนหลับไปสบายไป นั้นก็ตกอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทไม่ให้เมาไม่ให้มัวเมาให้มันพินิจพิจารณาเข้ามาในตัวของเรานี่เองเพราะตัวของเราเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุให้เมาเมาในสังขารร่างกายเมาในวัยเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคภัยอะไรของเจ้าของนี่แหละมันเป็นต้นเหตุใหญ่เพราะฉะนั้นพินิจพิจารณาให้ดีถ้าเราลดหย่อนผ่อนผันความทางนี้ความประมาทความมัวเมาในทางนี้ลงได้เราก็ได้รับความสะดวกสบายตามควรแต่การที่เราได้ลดละความประมาทมัวเมาลงได้นั้น ทีนี้ความสุขก็ต้องมีโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นในขณะที่เราลดหย่อนผ่อนความประมาทลงไปได้ชั่วระยะหนึ่งเราก็ได้รับความสบายความปลอดโปร่งทางด้านจิตใจเหมือนกับเรามานั่งสมาธิภาวนาจิตเราสงบเราก็ได้รับความเย็นใจเด่นกายสบายแต่ถ้าจิตของเราไม่สงบวุ่นวายไป นั่นก็ได้รับความเดือดร้อนนั่งก็ไม่เป็นสุขเจ็บปวดตรงนั่นตรงนี้เพราะจิตของเราไปหายึดตรงนั่นหายึดตรงนี้อยู่อย่างนั้นถ้าเราปล่อยวางเดี๋ยวมาควบคุมได้เอาสติมาควบคุมทางด้านจิตใจจดจ่อในอารมณ์ที่เรามาภาวนานำมาภาวนาพุทเข้าตัวออกเดือนนี้เราไม่ได้นอนในทางสังขารร่างกายจิตใจของเราก็มาอยู่ทางนี้แนบสนิทอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้ามาเดินท่องเที่ยวอยู่ในสังขารร่างกายของเราเห็นพระพุทธเจ้าเดินอยู่อย่างนี้เราก็สบายเจ็บปวดก็หายไปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะควบคุมจิตของเราได้ให้มุ่งอยู่ในอารมณ์ที่ดีเพราะฉะนั้น พระธรรมเทศนาที่ว่าเรื่องเทวทูตคือทูตของเทวดาที่พระพุทธองค์ตัดเป็นเทวทูตเทวทูตคือทูตของเทวดาเมื่อคนตายไปจะต้องถูกนำไปสักใต้ไล่เลี้ยงว่าตั้งแต่จะไปเกิดเป็นในเมืองมนุษย์ท่านเห็นอะไรเห็นเด็กท่านคิดอย่างไรเห็นคนแก่ท่านคิดอย่างไรเห็นคนเจ็บท่านคิดอย่างไรเห็นคนตายท่านคิดอย่างไรเห็นคนถูกจองจำท่านคิดอย่างไรถ้าเราไม่เคยคิดเลยเราก็เสียท่าทีนี้เรามานั่งภาวนาเนี่ยเราก็จะได้คิดกันว่าเรานี่กำลังเป็นอะไรถูกอะไรจองจำถูกอะไรมัดรัดลึงไว้เราจะได้ค่อยแก้ค่อยปลดค่อยปล่อยให้มันลดหย่อนผ่อนผันเบาบางไป ก็จะเป็นประโยชน์แก่เราผู้มาสนใจในทางที่จะค้นว่าจะแสวงหาทางในการปฏิบัติปลดปล่อยทางด้านจิตใจของเราให้ได้พ้นจากเครื่องผูกมัดรัดลึงต่างๆไปเพราะฉะนั้นได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาพอควรเจอเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ฏิบัติธรรมคือการมาทำความรู้เรื่องกายกับใจทุกคนเราเกิดมาก็คือการอาศัยธรรมะซึ่งเป็นการนมนาวให้ได้รับความสุขแต่คนเราไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรที่ทำให้คนเราไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าค้นหาเหตุได้ว่าความไม่สุขก็คือการไม่สงบใจตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็นำธรรมะมาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเจริญมหาสติปัฏฐาน4คือรู้กายและรู้ใจการรู้กายรู้ใจคือการรู้จักตัวเองการที่เราเกิดมีความทุกข์ใจก็เกิดจากการที่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองฉะนั้นการที่เข้ามารู้กายรู้ใจใช้วิธีใดพระเจ้าก็ใช้ให้เจริญสติสติอย่างเดียวไม่พอท่านบอกให้บริกรรมและภาวนาการบริกรรมภาวนาก็ใช้กรรมฐาน40อย่างมีอนุสติ10แล้วก็อนุสติ10กสิณ10อสุภะ10อาหาเรปฏิกูลแล้วก็พรหมวิหาร4คือเป็นวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าให้ทุกคนได้ใช้จิตไปรวมไว้อันเดียวกันแต่ในอุบายต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าสอนได้หมดกรรมฐาน40อย่างเป็นอุบายถึงเบื้องต้นคือสมาธิแล้วที่สุดก็คือการเจริญเข้าไปถึงวิปัสสนาญาณแต่บุคคลจะรู้จักธรรมะได้เนี่ยต้องผ่านสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดแล้วจึงจะได้วิปัสสนามีปัญญาได้พวกเราถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีท่านนั้นเหมือนกับเรามีพื้นฐานในการศึกษาเราเรียนทางโลกเนี่ยถ้าเราเรียนทางเลขหรือเราจะเรียนทางคณิตศาสตร์ก็ดีหรือภาษาอังกฤษก็ดีอย่างเงี้ยเราต้องมีพื้นดีถ้ามีพื้นดีแล้วบั้นปลายก็คือการสามารถจะเรียนรู้ไปถึงจบปริญญาได้คนเราไม่มีพื้นฐานทางด้านสติสัมปชัญญะไม่ฝึกให้เรามีศีลไม่ฝึกให้เรามีสติตลอดวันเนี่ยเรียกว่าพื้นฐานไม่ดีเหมือนพื้นฐานคนเรามีครอบครัวแล้วพื้นฐานการเป็นอยู่ไม่ดีเพราะขาดศีลธรรมในครอบครัวแล้วท่านบอกไม่มีความสุขเพราะครอบครัวนั้นไม่มีพื้นฐานทางศีลธรรมกินเหล้าในบ้านเล่นไพ่ในบ้านทะเลาะกันเบาะแว้งกันเพราะไม่มีใครสงบใจภายในบ้านไม่มีพื้นฐานที่ดีครอบครัวก็ไม่สุขสงบพื้นฐานทางใจเราที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและคนพบก็คือการให้รู้จักใจเราดูการจากการฝึกกรรมฐาน5ถ้าบอกว่า40ทั้งหลายเนี่ยเราทำไม่หมดกรรมฐาน40เราทำไม่หมดเราก็เล่นเรียนรู้แต่กรรมฐาน5กรรมฐาน5ในอุปชายะทุกองค์ต้องรู้ต้องเรียนพระเจ้าบอกว่าพระสารีบุตรเธอเป็นอุปัชฌาย์นั่นเบื้องต้นก็คือควรให้ทุกคนที่มาบวชนั้นเรียนรู้ปัญจกรรมฐานคือให้เรียนรู้กรรมฐาน5ให้เรียนรู้กรรมฐาน5แล้วจะควบคุมไปหมดทุกอย่างทั้ง40อย่างคือให้เรียนรู้กรรมฐาน

ก็สามารถจะรู้รูปรู้นามเรียกรู้กายรู้ใจเรียกรู้จิตรู้เจตสิกรู้รูปรู้นิพพานก็คือการเรียนรู้เบื้องต้นคือง่ายง่ายเรียนง่ายอย่าไปให้เรียนยากคนที่เข้ามาจากทางโลกเนี่ยกำลังวุ่นวายใจมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเงินมีทองมีการมีงานบางคนก็ติดความสุขมาจากทางโลกมากบางคนก็มีทุกข์มากเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วย่อมรักษาใจได้ยากพระเจ้าให้เรียนให้เรียนใจดวงเดียวให้เรียนให้มารวมเพียงกายกับใจดวงเดียวและทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มาเองกรรมฐานนั้นที่พวกโยมก็คงจะผ่านกันมาแล้วจากครูบาอาจารย์มาเทศทุกเดือนแต่ที่จริงพุทธเจ้านี่ท่านสอนไม่ยากเลยแต่เราทำยากเองเพราะใจเราไม่ได้เข้ามาหาตัวปัญจกรรมฐานท่านบอกว่ากุลบุตรและกุลธิดาที่ไม่บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีเนี่ยเข้ามาจะต้องเรียนกรรมฐาน5เช่นเกสาพอเอาสบายใส่แล้วก็เรียนกรรมฐานภิกษุณีก็เหมือนกันพอข้าวคลุมแล้วพระภิกษุเอาสบายใส่แล้วก็เกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเขาเรียกว่าปัญจตะกะกรรมฐาน5คือเรียนรู้ตัวเองคนเราที่หลงที่โกรธที่โลภที่เกลียดที่รักที่ชังนั้นลืมตัวเองไปหลงหนังเขาไปหลงผมเขาไปหลงเล็บเขาไปหลงขนเขาหรือหลงไม่รู้ความจริงในร่างกายเราก็ทำให้เราเนี่ยพลาดพลั้งทำใจไม่สงบทำให้ดีใจเสียใจเกินกว่าเหตุพอมารู้จะเหตุก็คือการเรียนรู้กรรมฐานก็พิจารณาเรื่อยไปเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเกศาโลมานาขาทันตาตะโจที่อยู่ที่ตัวเราในเรามองเห็นใช้ได้มองเห็นตรงไหนก็ได้ยมนึกตรงไหนก็ได้ผมสักเส้นหนึ่งก็ได้นั่นแหละกรรมฐานเกิดแล้วผมเส้นเดียวเมื่อจิตทั้งเรามารวมอยู่ที่ผมเส้นเดียวสามารถให้เข้าถึงคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเมื่อถอนจากสมาธิแล้วสามารถขยายผมนั้นให้เล็กขยายได้แล้วก็พิจารณาเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมว่าไม่ใช่ผมของเราไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ขนของเราไม่ใช่เล็บของเราไม่ใช่ฟันของเราไม่ใช่หนังของเราเราใช้มันอาศัยมันพอเราเห็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นอนิจจังปรากฏเห็นความเป็นทุกข์แปรปรวนของมันเห็นความแตกดับสูญสลายของผมขนเล็บฟันหนังเขาเรียกว่าได้ธรรมะโสดาบันได้สกิทาคานาคาอรหันต์ก็เกิดขึ้นกับบุคคลที่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่เกิดกับกายใจอันที่ว่าหลงนี่ไม่ใช่หลงตรงไหนหลงตรงไม่รู้ความจริงตรงว่ากายเราเป็นอย่างไรกายเราเกิดอย่างไรแก่อย่างไรตายอย่างไรฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐาน5เนี่ยเรียนถึงนิพพานเลยแล้วสมัยนี้ก็ทำง่ายๆคือเรียกว่าความไม่จริงครูบาอาจารย์อุปัชฌายะอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็สอนวิธีดับทุกข์เนี่ยสอนง่ายๆเพราะคนเรามันมีทุกข์ใจมากความคิดเนี่ยสร้างความทุกข์มาเองความคิดเนี่ยสร้างความทุกข์มาเองทุกข์จากการที่เขาไม่รักเราทุกข์จากการที่เราไม่รักเขาทุกข์จากการที่เราไม่ชอบใจเขาทุกข์จากการที่เขาไม่ชอบใจเราทุกข์จากการที่เราไม่พอใจที่ได้มาทุกจากการที่เราเสียใจที่เสียไปมันเป็นเรื่องห่วงเรื่องกังวลเรื่องเป็นทุกข์ในหัวใจทั้งหมดฉะนั้นพุทธเจ้าถึงว่าวิธีดับอย่างไรกินยังไงให้เป็นสุขนอนยังไงให้เป็นสุข
เดินอย่างไรให้เป็นสุขคิดนึกพูดคุยทำมาหากินในยาบททั้งสี่ทำไรจะเป็นสุขก็คือการเข้ามารู้กายตัวเองเข้ามารู้ใจตัวเองมารู้ลมหายใจตัวเองแล้วนอนนี้ถ้าเราตัดความคิดของเราได้เราทำงานมันเคร่งเครียดมากมายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยากจะนอนหลับให้มันสนิทเนี่ยถ้าเราตัดความกังวลไม่ได้ตัดความห่วงความกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะมีกินมีใช้มีหนี้สินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไปคิดห่วงตัวเราก็ดีครอบครัวเราก็ดีลูกเราก็ดีอนาคตของลูกเราก็ดีเราจะเป็นทุกข์มากจะนอนไม่สนิทเมื่อเราหลับไม่สนิทแล้วก็ไม่มีความสุขย่อมฝันไม่ดีเราก็ทำอย่างนั้นทุกวันไปวันนี้ก็หลับไม่สนิทพรุ่งนี้ก็หลับไม่สนิทคนเราไม่เข้าถึงธรรมะจะอยู่ในสภาวะอย่างนี้หมดเพราะทำใจให้สงบไม่ได้ฉะนั้นเราก็ใช้อานาปานสติเบื้องต้นดูลมหายใจยันหลับมันจะเห็นไม่เห็นก็ดูมันไปมันจะคิดอะไรฟุ้งซ่านก็ช่างมันมันจะฟุ้งไปเรื่องเก่าก็ช่างเราก็ปล่อยไม่ไปตามรู้แล้วก็ละมันจะคิดเรื่องอนาคตฟุ้งไปเรื่องใหม่แล้วก็ละเมื่อใจมันเป็นยังไงเราค่อยดูมันเมื่อเราดูใจของเราได้มากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละกำไรนั่นแหละธรรมะธรรมะอยู่ที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจคนเราที่ทุกข์ที่หลงเกลียดหลงรักหลงชังหลงโลภหลงโกรธกันทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้ใจของเราเพราะเราไม่รู้กายของเราเราไม่รู้จริงไม่รู้สภาวะจริงๆเพราะนั้นเมื่อเรามาพิจารณานี้เราจึงเห็นหมดเลยว่าเกศาผมเป็นยังไงโลมาขนโลเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาพันตะโจหนังเราดูบ่อยๆผมเกสาหมายถึงผมโลมาหมายถึงขนนะขาหมายถึงเล็บตะโจหมายถึงหนังเราดูบ่อยๆบ่อยๆแล้วเขาเปิดพระไตรปิฎกให้เราอ่านเองธรรมะท่านนี้เองนะที่พระสมัยก่อนสามารถบรรลุธรรมได้ปิสัมปิทาญาณแตกฉานในนิรุตสามารถรู้จิตเห็นจิตสามารถรู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองแล้วก็สามารถระลึกชาติได้รู้ชาติคนอื่นชาติตัวเองสามารถรู้จิตตัวเองได้รู้จิตคนอื่นก็เรื่องเรียนรู้อันนี้เท่านั้นเองคำละสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยที่จะหมดความสงสัยต้องเรียนรู้กายใจของเราถ้าเราไปถามมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือนรกมีจริงหรือนิพพานมีจริงหรือชาติหน้าชาตินี้บุญบาปมีจริงหรือพระไตรปิฎกคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเขียนไว้จริงหรือจะถูกหลอกหรือมั้งเรื่องต้อง 2,000 กว่าปีมันน่าสงสัยจริงไม่ต้องสงสัยเรื่องอื่นพระไตรปิฎกพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้อยู่ในตู้ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์ฉันบอกกายยาวานาคืบกว้างกรรมาสัญญามีใจคลองเนี่ยตู้พระไตรปิฎกถ้าเรารู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เนืองๆตลอดเวลาแล้วนั่นแหละจะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็จะเข้าถึงปรมัตถธรรมเมื่อรู้จิตเห็นจิตจิตเนี่ยจะปล่อยวางหมดเลยเมื่อจิตจะปล่อยวางว่างแล้วธรรมะจะปรากฏเมื่อธรรมะปรากฏนั่นแหละวิจิกิจฉาทั้งหลายก็จะหายไปความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็หายไปความลังเลสงสัยในพระธรรมก็หายไปความลังเลสงสัยในพระอรหันต์เขาที่ผู้มาบวชในปฏิบัติเข้าถึงพระอรหันต์ได้ก็หายไปความลังเลสงสัยในมรรคผลพระนิพพานก็หายไปเพราะอะไรเพราะตนเองเข้าถึงธรรมตัวเองมันมีความสุขมากตัวเองมีความสงบมากตนเองเลิกเกลียดเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นได้มากตนเองสงสารคนอื่นมากขึ้นและสงสารตัวเองมากขึ้น
แล้วก็รู้ว่าไอ้ที่ทำมันนั้นไม่ถูกไอ้ที่ทำนั้นมันหลงทางมันหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงสร้างสรรค์ผิดๆมานานเมื่อเข้าใจอย่างนั้นเราก็โอ้นี่หรือพระธรรมที่ว่ารู้เฉพาะปัจจตังรู้เฉพาะตนเห็นบุญเห็นบาปเห็นสวรรค์นรกเห็นนิพพานเห็นที่จิตเห็นที่จิตนี่หรอกหรือถ้าเราไม่รู้จิตเราแล้วเราไม่รู้ธรรมะเลยฉะนั้นวิธีการปฏิบัติมันจึงเปิดหัวใจของเราเปิดตู้พระไตรปิฎกจึงว่ายามว่างเราควรทำหรือยามวุ่นวายเราควรทำถ้าใจมันวุ่นวายควรรู้ใจที่วุ่นวายถ้าใจมันสับสนควรมีสติรู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำดีหรือทำไม่ดีเรากำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีเมื่อเรามีสติรู้ธรรมอย่างนี้แล้วเราย่อมควบคุมอารมณ์เราได้ดีมากเขาเรามีหลักมีหลักเกาะมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมให้รู้กายเดินกายนั่งกายนอนให้รู้จิตคิดนึกอยู่ทุกเวลาให้รู้สุขรู้ทุกข์อยู่ในใจอยู่เสมอไปให้รู้ความสงบและความไม่สงบของใจเราให้รู้จากการละวางของใจเราเมื่อเราทำอย่างนี้มากๆขึ้นมาเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไอ้ความทุกข์ต่างๆย่อมหายไปสิ้นไปฉะนั้นวิธีหลักของปฏิบัติในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระบางองค์นะไม่ได้ไปเรียนรู้กรรมฐานจากธรรมบทใดหรอกที่ว่าง่ายเนี่ยที่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นเรื่องง่ายเนี่ยเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระภิกษุพระโมคคัลลาพระสารีบุตรสอนพระให้บวชว่าเธอก่อนบวชเนี่ยเธอต้องเรียนกรรมฐาน5ให้พิจารณาว่าเกศาผมนี่ไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่ซักไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูมันจะสกปรกแต่ถ้าหลุดไปแล้วไม่ใช่ผมเรามาต่อไม่ติดพิจารณาว่าปัญจกรรมฐานหน้าเนี่ยให้พิจารณาเป็นอารมณ์พระนั้นธรรมบทในพุทธศาสนาก็ตั้งใจเวลาลึกถึงพอโกนหัวครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าพระอุบาลีเนี่ยพระอุบาลีอย่างเงี้ยพระสิอุบาลีพอโกนหัวครั้งแรกพิจารณาเลยอนิจจังทุกขังนัตตาเกสาโลมาอันนี้จังทุกขังนัตตาพระโกนหลุดไปตนเด็ดโสดาบันพระโกนไปอีกครั้งที่2สกิทาคาพระโกนยังไม่ทันหมดหัวบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แหละที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ปัญจกรรมฐานเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงมรรคผลนิพพานเกศาผมโลมาขนนาคาลิปตันตาปันตะโจหนังพิจารณาเห็นว่ามันสภาวะธรรมบนเนี่ยเป็นของไม่สวยไม่งามอย่าไปหลงยึดว่าเป็นของเราถ้าหลุดไปแล้วไม่ใช่เราฟันเนี่ยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ว่าเป็นฟันเราแต่พออายุมากกว่าเราหลุดไปนั้นเอามาต่อไม่ติดเราจะเห็นเลยว่าทั้งสภาวะร่างกายเราทุกชิ้นทุกอันเนี่ยถ้าหลุดไปแล้วมันไม่ใช่ของเราเอากลับคืนไม่ได้จริงๆหนังเรานี่หนังเรานี่ถ้าเหี่ยวแล้วดึงไงมันก็เหี่ยวตาเนี่ยกว้างขวางทำไงก็กว้างขวางหูเนี่ยตึงทำไงก็ตึงผมเนี่ยงอกทำไงก็งอกฟันหักทำไงมันก็หักร่างกายเจ็บปวดเมื่อยอ่อนเพลียยังไงมันก็แก้ไม่ได้หัวใจของเราเนี่ยอ่อนเพลียลดน้อยเธอลงพออายุมากเหน็ดเหนื่อยมากทำยังไงก็ไม่คืนมันยิ่งหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปทั้งนั้นสังขารร่างกายเนี่ยมันเสื่อมไปตามธรรมเราจะเอาอะไรคืนมาไม่ได้เลยที่มันเสื่อมไปสิ่งอื่นเงินหมดไปหาเงินมาคืนได้แต่ร่างกายที่เสื่อมไปหามาคืนไม่ได้เอามาทดแทนก็ไม่เหมือนของเก่าเอามาเสริมตามแต่งเอาบำรุงอย่างไรเอาฮอร์โมนอย่างไรมาบำรุงก็ไม่เหมือนเดิมเพราะมันเป็นธรรมะ
ไม่งั้นพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงสอนไม่จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องแปรปรวนแล้วก็ต้องแตกดับสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรมั่นคงอยู่กับที่ได้เลยแม้แต่โลกเองก็ยังต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาแม้แต่โลกเองก็ยังเปลี่ยนแปลงต้องแตกสลายในที่สุดแต่ว่าทั้งสังขารร่างกายของเราเลยโลกใหญ่ๆยังต้องผุพังไปเลยฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็เห็นตามสภาวะความจริงว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นที่พึ่งดับทุกข์ทางใจเราได้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ทุกข์ใจเมื่อคนที่เรารักเนี่ยตายจากเราคนที่เรารักตายจากเราญาติของเราตายจากเราถ้าเรามีกรรมฐานบทนี้เราไม่ร้องไห้เลยเพราะอะไรเห็นว่าสภาพความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเสื่อมแล้วเอาคืนไม่ได้จึงว่าเรียนรู้กรรมฐาน5เท่านั้นแหละสามารถเป็นทางดับทุกข์เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้เราไม่ต้องไปเรียนอะไรเรียนกายกับใจเราอย่างเดียวเรียนที่ใกล้ตัวนี่เนี่ยปฏิบัติธรรมถ้าใจเราไม่ดีพยายามพุทโธไว้ใจไม่ดีพยายามพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจโกรธก็พุทโธโกรธก็พุทโธแล้วก็เปลี่ยนละความโกรธไปด้วยพุทโธอย่างเดียวเปลี่ยนละความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาในใจที่เกิดขึ้นให้มีธรรมะไว้เอาธรรมะไปแทนความโกรธเอาธรรมะไปแทนความเกลียดเอาธรรมะไปแทนความไม่ดีใจเอาธรรมะอันนี้ที่คำสอนพระเจ้าเนี่ยภาวนามากขึ้นมากขึ้นใจมันดีไปเองเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการฝึกใจของเราคนเราถ้าไม่แก้ใจตัวเองแล้วไม่มีอะไรจะแก้เลยนะใครทำให้เราไม่ได้นะบ้านจ้างมีเงินจ้างในช่างมาทำได้รถมีเงินไปซื้อมาขี่ได้เสื้อผ้าอยากใส่สวยๆไปซื้อมาได้ไปจ้างเขาทำได้ร่างกายต้องการให้สวยจ้างเขาตกแต่งได้ปัดหน้าทาแป้งเขียนคิ้วทาปากทำเล็บทำได้แต่ทำใจให้เย็นทำใจให้ไม่โกรธทำใจไม่ให้ผงซ่านทำใจให้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขหลับเป็นสุขนี่ทำยากส่วนมากคนเราแล้วจิตมันไวจิตมันรับรู้ไวพอใครพูดไม่ดีปุ๊บเรารับทันทีว่าเขาว่าเราไม่ดีพอตาเห็นรูปไม่พอใจเราก็ไม่พอใจทันทีที่รูปไม่ชอบรูปไม่สวยแต่ถ้าเราตาเห็นรูปที่สวยๆพอใจทันทีพอใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นด้วยความพอใจและไม่พอใจพอนั่นๆแล้วจิตนี่มันจะมาทำให้เรากลุ้มเวลาทำสติไม่ได้จิตของเรานี่จะทำให้เรากลุ้มพออยู่คนเดียวมันก็กลุ้มอยู่หลายคนพอได้ยินเสียงมันก็กลุ้มจึงว่าบ้านร้อนเมืองร้อนวัดร้อนที่ทำงานร้อนไปที่ไหนก็ร้อนเพราะอะไรมันร้อนเพราะใจมันร้อนใจมันไม่เย็นฉะนั้นถือว่าตกแต่งอะไรได้สร้างสรรค์อะไรได้ด้วยการให้คนอื่นเขาทำแต่สิ่งเดียวที่คนอื่นทำให้เราไม่ได้คือใจใจได้ใครสร้างสรรค์ให้เราไม่ได้นอกจากเรามีศีลสำรวมกายวาจาใจไม่พูดหยาบคายไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่นินทาใครไม่เอาเรื่องนอกบ้านเข้ามาในบ้านไม่เอาเรื่องในบ้านออกนอกบ้านไม่ใช่เรื่องที่ทำงานออกนอกที่ทำงานไม่เอาเรื่องคนอื่นมาก้าวก่ายของเราพอใจเราสงบแล้วด้วยวาจาด้วยกายและใจก็พยายามไม่คิดอะไรมากพยายามตัดละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดมันจะได้ใจนี่จะได้ว่างใจเราจะได้ไม่ตึงเครียดเมื่อใจเราไม่เครียดแล้วเนี่ยจิตก็สบายจิตก็เป็นสุข
ทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะอะไรมันมีหลักธรรมป้องกันใจเพราะเรามีสติภาวนาอยู่เสมอเรามีพระอยู่ที่ใจอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมจึงว่ามันดับทุกข์ง่ายๆตรงที่เรารู้ทุกข์มันดับทุกข์ง่ายๆตรงที่เรารู้ว่าไอ้ความโกรธเกลียดเนี่ยมันเป็นทุกข์นะไอ้ความคิดที่ไม่ดีต่อคนอื่นมันเป็นทุกข์นะนี่เหตุนะเหตุที่ก่อขึ้นนะเหมือนสามีว่าเรานะเราโกรธนะเราต้องเถียงต้องโต้ตอบนะนี่มันไม่ใช่เหตุอยู่ที่สามีนะเหตุอยู่ที่ใจเราไม่ยอมนะใจเรามีทิฏฐินะด้วยภรรยาว่าเราไม่ชอบใจเราจะต้องทิฏเถียงโต้ตอบนี่เพราะอะไรเพราะใจเรานะเราไม่ยอมละเพราะทิฏฐิมันไม่ยอมเมื่อเรารู้ใจอย่างนี้ละเอียดอ่อนนี้แล้วไม่มีใครทะเลาะกันเลยคนเราจะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเราก็อยากจะให้กันมีความสุขสามีอยากให้มีภรรยามีความสุขภรรยาอยากให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจอยากให้เพื่อนบ้านพี่น้องญาติทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้านี่พอท่านเห็นว่าทุกข์ของสังขารร่างกายเกิดขึ้นในร่างกายของท่านนี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนนี่อยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นเลยต่อไปเนี่ยตาที่เคยมองเห็นดีก็ไม่เห็นดีหูที่เคยฟังดีก็ไม่ดีใจที่เคยคิดดีก็ไม่ดีใจที่เคยหายใจสบายก็ไม่สบายตีนมือที่เคยเดินว่องไวก็ไม่ว่องไวมันเกะกะไปหมดเมื่อเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นในสังขารของตัวเองแล้วก็สงสารคนอื่นหมดเลยว่าอ๋อคนเราเนี่ยนะไม่ต้องเบียดเบียนกันหรอกไม่ต้องแข่งกันให้ตายหรอกไม่ต้องฆ่ากันให้ตายหรอกไม่ต้องเบียดเบียนกันหรอกเขาทุกข์เขาอยู่แล้วเขายิ่งอยู่นานวันอะไรก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะหูเขาไม่ได้ยินมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะตาเขาไม่เห็นมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะใจเขาไม่สงบมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะแขนขาของเขาไม่ทรงตัวไม่แข็งแรงมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะใจของเขานั้นไม่หายใจเหมือนเดิมมันเหน็ดเหนื่อยไม่ลาทั้งร่างกายทั้งหมดทั้งขันธ์หน้าเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงสงสารคนอื่นว่าทุกเขาทุกเราเหมือนกันมันก็เราเห็นคนแก่เดินมาเหนื่อยเดินมาสามขาเราสงสารสงสารเพราะอะไรเพราะต่อไปเราก็เหมือนเขาคนแก่ก็มีธรรมะเขาสงสารดิโถไอ้หนุ่มๆสาวๆนะมันไม่รู้ตัวนะเมื่อก่อนเราก็เหมือนหนุ่มๆสาวๆเราก็คิดว่าคนแก่คือคนเพศหนึ่งที่ห่างจากเราเราก็เฉยๆเห็นคนแก่แล้วก็นึกขำๆบางทีก็กลับไปรอคนแก่ว่าเป็นยังไงตรงนี้แต่พอเรามันนึกแล้วว่าพอเราแก่มั่งเราก็นึกว่ามันได้แก่ตัวเรามันน่าสงสารจริงๆตัวเราเราก็สงสารว่าคนต่อไปก็หลงไม่รู้ความจริงก็เมื่อหลงเราก็จะต้องมาทุกข์อย่างเราอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงว่าสงสารเขาที่เขาหลงที่เขาไม่รู้สังขารร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยเรียนรู้เรื่องกายกับใจไม่เรียนรู้เรื่องอื่นเลยฉะนั้นการปฏิบัติให้รู้เรื่องปัญจกรรมฐานกับอนาปานสติพอปัญจกรรมฐานนิยมเป็นอุบายได้ผลมากเลยสู้ว่าหนังเราอยากจะรู้เรื่องหนังรู้เรื่องเดียวผมว่าขนาดนิยมนึกจะนึกเรื่องหนังเอาจิตไปไว้ที่หน้าผากตัวเองพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังเอาไว้ที่หน้าผากอย่างเดียวเนี่ยตะโจหนังเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมติดไว้ที่หนังว่าตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังเอาไว้ที่หน้าผากดูสิสัก5นาทีจะสงบไหมเอาหนังเป็นอารมณ์นึกที่หน้าผากตะโจหนังตะโจหนังหลับตาเถอะโยมลืมตาดูอาตมาแล้วไม่ได้ตะโจหนัง
ต้องดูตัวเองโยมต้องหลับตาดูตัวเองนะทำง่ายๆโยมทำดูตัวเองตะโจหนังตะโจหนังหลับตาไอ้เด็กก็ทำได้เป็นเด็กก็ทำได้หลับตานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดไว้ที่หน้าผากว่าตะโจหนังตะโจหนังหลับตานึกเห็นหนังที่หน้าผากของเราจำหน้าผากได้ไหมเด็กๆนี่ถ้าไปใช้แล้วปัญญาดีสมาธิดีนึกเห็นหน้าตัวเองจำหน้าตัวเองว่าตะโจหนังตะโจหนังเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณทำเล็บโตเขียวกลมสว่างติดที่หนังหน้าผากว่าตะโจหนังตะโจหนังหลับตาเห็นหน้าตัวเองดูหน้าไม่ต้องดูหน้าอาตมาดูหน้าโยมดูหน้าโยมมันดีแล้วดูหน้าโยมดีกว่าเราจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีตรงที่เห็นหน้าตัวเองเห็นง่ายๆถ้าสงบเราก็เจริญสติต่อไปจะกินจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเนี่ยหนังเราหนังตัวนี้ที่พุทธเจ้าทรงให้พิจารณากายว่ายาวาหนาหนึ่งคือกลางกว้างกรรมาสัญญาใจของก็เมื่อพิจารณานี้เลยก็เรียกว่าตะโจหนังถ้าเราเห็นหนังชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราจะไม่คิดอะไรเลยใครจะมาด่าเราไม่ดีใจมันดีเสียแล้วมันไม่โกรธใครจะมาทำไงใจมันเหมือนเสาหินเสียแล้วมันเสาหินเสาหลักปักแน่นแล้วเพราะอะไรเพราะใจเรารู้ตัวรู้กายหรือบางทีก็ไปเรียนรู้ผมเรียนรู้ผมเกสาผมเกสาผมพยายามนึกเห็นเส้นผมเส้นใดเส้นหนึ่งที่บนศีรษะเราว่าเกสาผมเกสาผมเอาจิตไว้ที่ผมของเราเกสาผมดูที่ว่าใจเราจะคิดอะไรพยายามปล่อยละวางความคิดต่างๆให้หมดไปเรื่องดีก็ไม่คิดเรื่องร้ายก็ไม่คิดเรื่องเก่าก็ไม่คิดคิดไปทำให้ใจเศร้าหมองเรื่องอดีตตัดใจอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็อย่าไปนึกถึงเอาปัจจุบันเป็นหลักก็ขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่จะคิดอะไรก็แค่นั่งอยู่คิดถึงคนโน้นคนนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เราก็นั่งอยู่นี้เราเอาปัจจุบันเป็นหลักในจิตเราจะได้ไม่ไปปรุงอย่างอื่นถ้าเราเดินอยู่เราจะไปคิดว่าเราไปนอนก็ไม่ได้เราเดินอยู่เราต้องคิดว่าเราเดินอยู่ถ้าไปคิดว่าเรานอนมันไม่เป็นไปตามความเป็นจริงทำให้ใจไม่สงบถ้าเรานั่งอยู่เราไปคิดว่าเราเดินอยู่ก็ไม่ได้เราต้องคิดว่าเรากำลังนั่งอยู่ถ้าเรานอนอยู่เราจะไปคิดว่าเราเดินอยู่ก็ไม่ได้เราต้องคิดว่าเรานอนอยู่เรากินอยู่เราก็คิดว่ากินอยู่อย่าไปคิดว่าเราเดินอยู่ก็ไม่ได้ฉะนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรขณะนี้เราหายใจอยู่เราก็รู้ว่าเราหายใจอยู่อย่าไปคิดว่าเราไม่หายใจไม่ได้ไม่จะคิดว่าเราไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ก็ไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่กินโน่นกินนี่ใจเราจะไม่เป็นหนึ่งใจเราจะสับสนใจเราจะขาดสติใจเราจะขาดสมาธินั่นคือทำใจไม่เป็นนั่นคือทำใจหลงตัวเองเราก็ต้องพิจารณาอยู่ว่าเราขณะนี้นั่งอยู่เราก็นั่งอยู่เกศาผมก็นึกเห็นเส้นผมบนศีรษะเราดำขาวยาวสั้นอะไรก็นึกเกศาผมหรือเกศาผมคือนึกได้ทุกส่วนในร่างกายเช่นนึกที่ฟันก็นึกได้ทันตาฟันทันตาฟันนึกเห็นฟันในปากเราเป็นซี่ๆไปนึกให้เห็นนึกเห็นจับใจของเราว่าเราเคยนึกเห็นฟันเราเป็นอย่างไรตะโจหนังเห็นหนังทันตาฟันเห็นฟันนึกย้อนไปย้อนมาจนจิตของเราไม่คิดอะไรนั่นเนี่ยจิตเราจะสงบเรียกว่าดับทุกข์ที่ใจเราดับความร้อนที่ใจเราดับความโกรธดับความเกลียด
ดับความรักความชังดับที่ใจเราดับที่กายใจเราเมื่อเราไม่คิดสิ่งอื่นได้แล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยกรรมฐานรวมง่ายๆนะรวมที่กายกับใจเราทุกข์ไม่ใช่ดับที่ไหนทุกคนเราไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปด่ากันไม่ต้องไปเถียงกันเถียงที่ใจเราใจเราไม่สงบเองใจเราคิดผิดเองใจเราไม่ละทุกข์เองฉะนั้นตามธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าในพุทธเจ้าค้นพบในอริยธรรมเขาเรียกว่าสมุทัยความคิดเป็นสมุทัยทั้งหมดความคิดถึงคนโน้นความคิดถึงคนนี้ความเกลียดความชังคิดออกนอกกายเป็นสมุทัยทั้งหมดแต่ความคิดที่ผมขนเล็บขนหนังที่ลมหายใจที่ตัวเรากายเราเป็นมรรคเนี่ยมรรคที่เห็นตัวเรามรรคที่เห็นกายเรามรรคที่เห็นจิตของเราคิดนึกถ้าคิดออกนอกกายนั้นเป็นอวิชชาคือลืมหลงเป็นสมุทัยเป็นความอยากแต่ถ้าคิดที่กายกับใจเรานั้นเป็นมรรคพิจารณาผมคนเล็กวันหนังกายใจนี่เป็นมรรคสัตว์ผลสัตว์มรรคสัตว์ผลผัดก็เรียกว่าลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากตัวเราจิตเราจะสว่างสวยโดดบานในการรู้จิตเห็นจิตถ้าคนเรามีทุกข์ด้วยความโกรธถ้าเพียรทำสติให้มากขึ้นจนละความโกรธและเห็นความโกรธได้เรียกว่ามรรคสัตว์มักเข้าไปประหารอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานดักดองอยู่นานวันนานปีนานชาตินานกับนานกันที่ว่าใจเศร้าหมองใจขุ่นมัวใจเร่าร้อนใจไม่ผาสุกสิ่งที่จะแก้ไขใจได้อย่างเดียวคือเข้าไปรู้ใจเห็นใจตัวเองเมื่อรู้จิตเห็นจิตของเราตัวเองมากๆแล้วนั้นจะไม่มีทุกข์เลยเรียกว่านิโรธสัจเมื่อรู้จิตเห็นจิตแล้วก็เรียกว่าเป็นนิโรธสัตว์ดับทุกข์เสียได้เป็นสุขหนอนิโรธนี่หมายถึงเป็นผลจากการที่เข้าไปรู้จิตตัวเองทุกข์ในสภาวะธรรมทุกข์ทั้งหมดที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยทุกข์ของขันธ์5ทุกข์ของขันธ์5ที่เราไม่รู้จริงเราจึงได้มีทุกข์แต่ถ้าเรารู้จริงแล้วไม่มีทุกข์เลยเพราะอะไรจะทุกข์ได้ยังไงที่เราร้อนใจเพราะเราคิดมากที่เราโกรธที่เราเกลียดที่เราชังนะเพราะความไม่รู้จิตตัวเองเราไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยภาวนาจึงมีทุกข์ตลอดวันเขาเรียกว่ามักเข้าไปประหารทุกข์ทั้งปวงทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อทุกข์ใจไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรจะทุกข์เลยหรือว่าไม่มีอะไรจะเกิดไม่มีอะไรจะดับมันก็ปล่อยวางทั้งหมดเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับของมันไปเหมือนว่าไม่มีอะไรที่มันจะสร้างสรรค์ขึ้นมาทุกข์ใหม่ไม่มีทุกข์เก่าไม่ตามมาเพราะเราไม่คิดอดีตอนาคตฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐาน5จึงอยู่ที่ใจของเราทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเข้าไปรู้ใจเราหรือไม่คิดโน่นก็รู้ใจคิดนี่ก็รู้ใจรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรรู้กายกับรู้ใจอย่างเดียวพอแล้วเดินรู้กายนั่งรู้กายนอนรู้กายกินรู้กายคิดนึกรู้ใจถ้าเดินรู้กายถ้านั่งรู้กายนอนรู้กายกินรู้กายแต่ถ้าคิดนึกรู้ใจเนี่ยความรู้อันนี้คือเรียกมรรคสัตว์ขออภัยตัวเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรียกว่ารู้ทางดับทุกข์รู้มากขึ้นใจเราก็จะสว่างสวัยไม่มีทุกข์เพราะเราเข้าไปถึงความดับแต่วิธีเบื้องต้นที่อาตมาได้บรรยายก็คือการมีการภาวนาเป็นหลักเช่นกำหนดอนาปานุสติพุทโธก็ดีหนอก็ดีอะไรก็ได้ที่ทำให้จิตของเราหยุดคิดได้แล้วเมื่อที่สุดแล้วเราก็มาถอนสมาธิมาพิจารณาขันธ์5กายเวทนาจิตธรรมแล้วก็มาพิจารณาปัญจกรรมฐานเห็นว่าร่างกายสังขารเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์แปรปรวน
แตกดับในที่สุดแล้วก็รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจิตเราก็จะหมดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราก็จะเปิดพระไตรปิฎกในหัวใจเราสว่างสวยหมดความสิ้นสงสัยในปัจจุบันธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อาจารย์โยมฟังรู้เรื่องไหมนะเราไปหลงเกลียดคนอื่นเพราะเราไม่รู้ไม่ได้เกลียดใจเราใช่ไหมเราไปเกลียดคนอื่นเกลียดหมดทั้งตัวแต่เราไม่เกลียดดวงหัวใจดวงนี้พระเจ้าบอกว่าทำไมไม่เกลียดใจดวงนี้ด้วยใจที่ไปโกรธคนอื่นทำไมไม่เกลียดใจดวงที่โกรธคนอื่นด้วยเพราะใจดวงที่เกลียดมันก็ไม่ดีถ้าเกลียดใจคนอื่นก็ควรจะเกลียดใจตัวเองด้วยที่มันโกรธคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยพระเจ้าพูดคำนี้สำเร็จโสดาบันเลยนะลานพระสารีบุตรมาถามทำไมเราจึงไม่ชอบใจบางอย่างทำไมเราจึงไม่ชอบใจทำไมเราจึงชอบใจใจตรงนี้ทำไมเวลาใครทำให้ไม่ถูกใจแต่ชอบไม่ชอบใจพระเจ้าบอกแล้วทำไมไม่เกลียดไอ้ดวงใจดวงนั้นด้วยที่มันไม่ชอบเขางงเลยนะโยมโอ้โหใช่สิมาเร็วที่ใจเราตั้งหักมันจึงได้ไปเร็วให้คนอื่นใช่ไหมคำสอนนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมโยมคำสอนนี้ก็ทุกวันนี้เรายังเปรียบเทียบว่ามันก็ใช่สิใจเราก็เหมือนกันแหละไอ้ที่มันโกรธเกลียดเขาเนี่ยมันน่าจะเกลียดไอ้หัวใจดวงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเรารู้ใจดวงนี้แล้วเรื่องต่างๆก็จบกันสมุฏฐานทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองฉะนั้นพระธรรมคำสอนพระเจ้าจึงสอนให้เรานี้หยุดคิดหยุดนึกให้รู้ทันความไม่ดีในใจจะกว่าจะเรียนได้มันต้องปฏิบัติธรรมนะโยมนะมันต้องสนใจมันต้องใช้ปัญญาเนาะมันต้องมีเหตุมีผลธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่นะต้องคนฉลาดนะจึงจะเข้ามาถึงต้องคนมีใจละเอียดอ่อนต้องศรัทธาเป็นที่ตั้งเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องเริ่มมีความเพียรมีความอดทนมีความพยายามที่ต้องการให้ถึงซึ่งความอะไรให้ถึงไหมให้ถึงใจดับทุกข์จะได้เลิกอารมณ์นิเสียเพื่อต้องการแก้อารมณ์ตัวเองเราเป็นคนมีอารมณ์ยังไงโทสะจริตเราเป็นคนโมโหโทโสทำยังไงจะแก้อารมณ์นี้ได้ต้องเข้าถึงธรรมคือพยายามภาวนาจนดับไปได้นั่นเลยว่าเข้าถึงการดับอารมณ์ตัวเองอารมณ์ร้ายไหมกูอารมณ์เสียกูอารมณ์ไม่ดีกูละพอพูดกันมากูละจำยาพอเราพูดได้หมดโยมพออารมณ์เสียแล้วกูละมึงละอะไรที่ไม่ดีพูดได้หมดเพราะมันอารมณ์เสียใช่ไหมทั้งน้ำเน่านะโยมเหมือนกันอารมณ์เสียก็มันน้ำเน่านะโยมมันมีแต่กลิ่นมีแต่ของไม่ดีปฏิกูลทั้งหมดใจเราที่มันเสียก็เหมือนไอ้น้ำเน่าเน่าโยมไปดูนะเวลาโยมมาทำมาศึกษาธรรมะโยมมาทำงานไอ้น้ำเน่าเน่าเอาใจเราไปเปรียบเหมือนเราเลยน้ำเน่าอย่างดีแต่ใจเน่าทำไงใจเสียทำไงใจเสียไม่มีใครเอาเลยคนอารมณ์เสียมีใครรักไหมโยมไม่มีใครรักเลยนายเสียลูกน้องก็ไม่ชอบลูกน้องอารมณ์เสียหน่อยก็ไม่ชอบนี่มันอันตรายนะโยมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นคนดีไอ้ลูกน้องมันอารมณ์เสียก็ต้องการจะแก้อารมณ์มันแต่ไม่ได้แก้ให้มันนั่งกรรมฐานโยมมันเป็นคนนิสัยอารมณ์เสียอยู่แล้วก็เอามันขับรถไปชนประมาทกินเหล้าเมาก็เอาให้มันเป็นพนักงานนี้พนักงานนี้เมื่อกี้ขี้เกียจเอาถอดไปพนักงานเฝ้าขลังไม่ดีเอาพนักงานโน้นอีกก็พยายามที่จะให้ดีแต่มันก็อารมณ์เสียด้วยเลยก็พยายามไม่ปลดไปอื่นสงสารมันผลที่สุดมันหาว่าไอ้นายเนี่ยไม่ดีแกล้งมันเอาปืนยิงตายเลย
ทั้งที่คนดีอารมณ์มันไม่ดีมันไม่ได้แก้ตัวมันเองแล้วนายก็แก้ไม่เป็นไปแก้มันด้วยการดัดจันดานอย่างนั้นไม่เอาให้มาแก้ธรรมะถ้ามันแก้ใจมันแล้วอะไรที่มันไม่ดีนี่เพราะใจเราไม่ดีประพฤติตัวไม่ดีนายเขาอุตส่าห์ช่วยเราทุกอย่างแหละยังไงมันแก้กันไม่ตรงธรรมะแก้ไม่ได้มาปืนแก้กันตายทั้งคู่เลยอันนั้นก็ติดคุกถูกประหารชีวิตไปการแก้กันมันจะไปแก้อย่างนั้นพุทธเจ้าเนี่ยแก้สังคมดีที่สุดแก้อารมณ์ที่บดบูดเน่าออกไปใช่ไหมเหมือนกับพวกกรุงเทพเขาพยายามดูดน้ำเน่าออกไปเนี่ยก็ต้องหาทางขยันมันเพียรพยายามหาอุปกรณ์ต่างๆเขาจะเอาน้ำเน่าออกไปเขาก็ทำสำเร็จในไม่ช้าถ้าเขาพยายามทำใช้สติปัญญาใช้ความสามารถศึกษาต่างๆพบประเทศเราศึกษาไม่ทั่วก็ไปหาความรู้ต่างๆมาจากการประสบการณ์ที่พบบ่อยๆมันก็แก้ได้ใจเราที่บวบมันเน่าเราก็ต้องแก้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบใจนายเอาปืนไปยิงมันเลยติดคุกตายแล้วเราก็ตายด้วยไม่ใช่ตายคนเดียวตายหมดทั้งครอบครัวเลยการแก้ปัญหาหัวใจเราก็แก้ด้วยการรู้ใจเราเกิดที่ใจดับที่ใจโกรธเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้เลยจบใช่ไหมไม่พอใจนี้ดับเดี๋ยวนี้พยายามดับให้ได้เร็วๆเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนไฟไหม้ที่บ้านเราดับเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปรอรถดับเพลิงใช่ไหมโอ้ถ้าไฟไหม้ที่บ้านเราแม้แต่เครื่องมือดับมือก็มือดับเราก็มีอะไรมีทำแค่มีตกใจขาดสติโน่นโทรศัพท์รู้ไหมก็นั่งรอกองดับเพลิงมาพอที่สุดไฟไหม้บ้านเราตายได้หมดเกิดที่นี่ไฟมันดับมันเกิดตรงนี้เราก็ดับตรงนี้เซฟตี้คัทมันตรงนี้มันก็ปลอดภัยฉะนั้นเกิดที่ใจเราก็ต้องดับที่ใจคนเรานี่เกิดที่ใจเราแต่ไปดับที่คนอื่นด่ามันซะเลยว่ามันซะเลยก็สบายใจแต่เวลามันก็เกิดอีกเพราะมันดับผิดมันก็ว่าอีกด่าอีกฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ดับทุกถูกทางไม่ได้เกิดที่ไหนดับที่นั่นใช่ไหมหมอหาเจอโรคไม่ได้ฆ่าเจอโรคไม่ตายให้ยาไม่ถูกคนไข้นั้นตายอาตมาเอาเนรมาองค์มาจากชุมพรเป็นไข้มาลาเรียสมัยก่อนเมื่อนานก่อนมาอยู่สังฆทานหนึ่งเนรกำลังน่ารักมาที่นี้ไข้มาเรียมันลงดับมองตับมันซ่อนลึกมาถามเนรตอนนั้นจะมายังไม่มีวัดสังฆทานไม่อยู่วัดอาวุธเนรยังไม่กลับบ้านเลยยังไม่กลับครับเดี๋ยวกลับพร้อมหลวงพี่พูดจาดีๆพอไปถึงอยู่ถ้ำหมีเขาส่งข่าวบอกเขามาเผาเนรอ้าวเผาเนรอะไรเผาเนรเนี้ยเมื่อวันที่เรามายังบอกกันดีๆว่าจะกลับไปไหนไปโรงพยาบาลไปตายโรงพยาบาลส่งหมอไม่รู้หมอนึกว่าเนรมันอยู่ไม่ได้สาเหตุว่าเข้าป่าหรือเปล่าไปอยู่ชุมพรมาลาเรียมาชุมไม่ทำหาว่าเนรนี่เป็นไข้หวัดร้อนไหนก็ให้ยาอะไรไปพอตายแล้วจึงได้รู้ว่ามาลาเรียลงตับดีมันสั้นแล้วมาเรียนรกตับตายเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทันพอตายเราจึงได้รู้นี่คือคนหาสมุทฐานไม่ได้แต่ตรงนั้นถ้าหากว่าหมอในชุมพรเนี่ยพอเห็นพวกเราที่ถ้ำกระเป๋าไปพระกระเป๋าไปให้ยามาเลนมาให้น้ำเกลือแล้วก็มาเลซินเดโตชินแล้วก็ฉีดหายหมดทุกองเราไม่รู้ยาอะไรนะไปที่เราเดินเราหายทุกทีเอาอะลาเลนเลโทชินนะก็จะน่าจะอะลาเลนมากคิดแล้วก็หาย7วันที่5วันกลับมาได้เพราะอะไรหมอชุมพรรู้สมุฏฐานของโรคเพราะเห็นพอบอกไปได้ไหมไปถ้ำกระเปาะเอาเลยให้น้ำเกลือฉีดยาเลยเพราะหมอรู้สมุฏฐาน
จะให้มันแก้ถูกใจเราเหมือนกันเนี่ยเราลองรู้ใจที่เราทุกข์ทุกวันในทุกเรื่องอะไรแล้วอย่าอันนั้นมันเกิดอีกถ้าเรามีหนี้สินผ่อนส่งอะไรไปเยอะอย่าไปคิดเรื่องนั้นปล่อยวางเลยโหมันกลุ้มเรื่องหนี้สินอย่าไปคิดมันเกิดที่ใจดับที่ใจถึงเวลาแล้วค่อยหาเงินพยายามหาเงินพยายามเก็บเงินพยายามประหยัดเงินถึงเดือนแล้วผ่อนส่งเข้าไปแต่อย่าไปทุกข์ทุกวันไม่ได้ทุกข์ทุกวันตายเดี๋ยวสุขภาพจิตเสียสุขภาพร่างกายเสียทำงานอะไรไม่ได้เลยคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินมากกว่านั้นอีกฉะนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องปล่อยวางให้ได้ดับทุกข์ที่ใจให้ได้แต่ต้องอาศัยธรรมะนะโยมต้องอาศัยมาปฏิบัติอย่างเนี้ยความธรรมปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอย่าหนีธรรมอย่าหนีธรรมเราก็จะได้มีวิชาดับทุกข์ที่ใจเราเอาละวันนี้ก็สมควรแล้วก็ขอลาไปทำงานอื่นเนาะเทศถ้าเทศอย่างไรก็เทศนานได้เทศที่นี้ต้องจำกัดเวลาเวลาเป็นเงินเป็นทองไม่เคยพี่ทำได้ไหมสงบไหมยังไม่สงบนะยังไม่สงบไปวัดสังฆทานจะตามไปเดี๋ยวนี้คือนี่มาสงบมาเลยไปไหมไปเที่ยวไปเห็นวันเราก็สงบอยู่นะไปเห็นวันเราก็สงบไปสิ

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

วันนี้เป็นวันอุโบสถสวดพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้เป็นเรื่องของศีล227ของพระที่พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติตั้งแต่วันบวชสรุปแล้วก็คือไม่ให้ขาดตกบกพร่องวันนี้ตรงกับวันที่2ธันวา52เป็นวันอุโบสถของพวกเราแล้วก็ศีลและวินัยเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องขัดจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจจะต้องท่องบทสาธยายตรงไหนไม่รู้ไม่เข้าใจพวกเราก็ควรจะศึกษาในหลักธรรมวินัยในศีลของเรา227ข้อเนี่ยอันนี้ศีลมาในพระปฏิโมกศีลนอกนั้นศีลนอกพระปฏิโมกยังมีอีกเยอะอันนั้นว่าศีลอภิสมาจารศีลนอกพระปฏิโมกสำหรับพระใหม่ก็ศึกษาพอเป็นแนวทางแต่สำหรับพระเก่าที่จะบวชดำรงทรงศาสนาไปไม่มีกำหนดสมควรอย่างยิ่งจะต้องศึกษาในศีลและวินัยทำไมพระใหม่จึงไม่ให้ศึกษาหรือให้ศึกษาไปบ้างแต่ไม่ศึกษาเลยก็ไม่ได้แต่เราก็ควรจะเรียนรู้สิกขาบทหรือว่าความเป็นมาของวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรแต่ก็ไม่ถึงกับเราจะจดจำทุกสิกขาบทเพราะอะไรเพราะเรามีเวลาน้อยเราควรจะศึกษาธรรมะมากกว่าเรื่องกฎระเบียบของเราก็ใช้ตาดูหูฟังครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่พวกเราอยู่ด้วยท่านพาดำเนินอย่างไรเราก็ปฏิบัติตนอย่างนั้นและก็พร้อมกันก็เมื่อเราสงสัยจุดไหนเราสงสัยอย่างไรเราก็ถามพระเก่าก็น่าจะเพียงพอแต่ก็ศึกษาบ้างเป็นพื้นฐานเพื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมถ้ามีผู้ถามหรือว่าเห็นพระสงฆ์พุทธบริษัท4ทำตนอย่างไรเราก็พอจะรู้แนวทางว่าสมัยเมื่อเราได้บวชเราก็ได้ศึกษาหลักพระธรรมวินัยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลของพระสงฆ์227ข้อนั้นมีอะไรบ้างพอเราก็พอจะรู้ผ่านหูผ่านตาของเราและก็ผ่านใจของเราด้วยเราได้ศึกษาบ้างถ้าอยากจะรู้ในรายละเอียดเราก็รู้แล้วว่าที่คนพูดอยู่เดี๋ยวนี้ที่มันผิดอยู่จุดนี้น่ะมันผิดอยู่แถวไหนตรงไหนอย่างไรเราก็พร้อมที่จะค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้เพราะหลักธรรมวินัยอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าเรื่องหลักธรรมเนี่ยทางด้านจิตใจเนี่ยอันนั้นเราจะต้องหาสถานที่สถานที่สงบหรือปุคคลสัปปายะเสนาสนะสัปปายะเสนาสนะสัปปายะคืออย่างพวกเราอยู่เดี๋ยวเนี่ยคือเสนาสนะที่พักอาศัยไม่คลุกคลีไม่วุ่นวายไม่เกลื่อนกล่นไปด้วยเสียงรบกวนต่างๆพร้อมที่พวกเราจะหาความสงบได้หลีกเล่นได้เพราะว่าวัดของเรามีเนื้อที่กว้างขวางตรงไหนที่ไม่สงบที่ยินที่ยินเสียงเราก็พยายามหลบอย่างผมเนี่ยผมอยู่กุฏิมันได้ยินเสียงผมก็หลบไปภาวนาอยู่ทางบนกุฏิทางถังน้ำนะผมก็หลบไปอยู่นู่นผมก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันเสียงมันรบกวนวุ่นวายแล้วพวกเพื่อนก็เหมือนกันถ้าว่าอยู่ณสถานที่ใดมันเสียงเกินกลนวุ่นวายพวกเราก็พร้อมที่จะหลบไปทางกุฏิทางหลังวัดได้มีกุฏิตั้งเยอะแยะไปสถานที่หลบหลีกเล่นหาความสงบมุมไหนที่มันพอที่จะสงบไม่เพี้ยนพันวุ่นวายพวกเราก็หลบไปภาวนาในจุดนั้นเว้นเสียแต่เราจะมาช่วยการงานอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่เมื่ออยากจะหลบหาภาวนาที่วัดของเรามีนะเพราะนั้น
อันนี้เรียกว่าเสนาสนะสัปปายะปุคคระสัปปายะคือบุคคลเป็นที่สบายผมเนี่ยเป็นหัวหน้าหมู่พวกเพื่อนผมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่อยู่แล้วเรื่องใครอยากจะภาวนาอยากจะเร่งความภาคความเพียรอย่างไรผมอำนวยความสะดวกให้เปิดให้เลยเว้นเสียแต่พวกท่านคุกคลีกันด้วยหมู่คณะสนทนากันออกนอกรูนอกทางจับกลุ่มกันคุยกันเรื่องสัพเพเหระอันนั้นผมต้องห้ามปรามแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมุ่งมั่นในจิตภาวนาหรือต้องการอยากจะภาวนาอยากจะเดินอยู่กลมอยู่ใจตากอยู่ตามลำพังอยู่จะดูจิตใจของตนเองแต่ละวี่แต่ละวันไม่อยากจะคุกคลีตีโมงกับใครๆอันนั้นผมเปิดโอกาสให้แก่หมู่พวกเพื่อนปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วก็ผมก็ยินดีและอนุโมทนาในการกระทำของท่านด้วยเว้นเสียจะทำแบบหลอกๆต่อหน้าหมู่พวกเพื่อนต่อหน้าครูบาอาจารย์ก็ทำท่าเป็นอีกอย่างหนึ่งพอรับหลังเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอันนั้นถ้ามันหลอกอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองท่านทำหลอกหรือท่านทำจริงนะอันนี้มอบให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนให้ดูตัวเองเหมือนกันตามจริงไม่น่าจะหลอกหรอกทำอะไรทำจริงจังเพราะเราเข้ามาบวชไม่ได้มาบวชหลอกตนเองไม่ได้มาประพฤติเพื่อหลอกคนอื่นเขามาเพื่อชำระใจมาเพื่อดูจิตใจมาเพื่อดูการกระทำของเราสำรวมกายวาจาใจของเราเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นมาตรวจตราดูความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจของเราฮะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติในคราวนี้แต่สำหรับผมเองก็อย่างที่ผมได้พูดมาให้แก่พวกเราได้ฟังเป็นแนวทางว่าวัดวาศาสนา

เสียงรถเสียงค้อนตะปูเสียงเลื่อยเสียงนั่นคนที่มาทำงานก็เจียวจาวพอสมควรแต่บัดนี้เมื่อมันจบแล้วเหมือนกับศาลาหลังนี้ไม่เหมือนไม่ใช่เหมือนคนมาสร้างแต่ตามไม่จริงคนนั่นแหละมาสร้างเหมือนกับพวกเราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปงปงปังปังบ้างแต่ถึงยังไงเราก็จะรู้จักที่หลบเนี่ยที่หลบที่หลีกบางคนบางหมู่บางองค์ก็เห็นว่าทำไมสิ่งของที่มาก่อสร้างเตรียมไม้อย่างนี้ผมก็เคยพูดกับกรมป่าไม้บอกว่าไม้ในวัดของหลวงพ่อนี่นะถ้าต้นไม้ต้นไหนไม้มันโค่นลงแล้วมันล้มลงแล้วไม้ทุกผลภาพแล้วมันไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะหลวงพ่อขอใช้นะไม้ล้มแล้วนะถ้ามันล้มลงแล้วแล้วจะไปบอกทางรัฐบาลทางอบต.ทางป่าไม้มาเอาก็คงจะใช้รถสิบล้อจะต้องใช้รถแท็กเตอร์เข้ามาบุกเข้ามาต้นไม้ที่อยู่ในวัดหอละเนระนาดที่หลวงพ่อปลูกเอาไว้เสียหายไปหมดที่ไม้ปลูกล้อมรอบแต่ถ้าว่าจะเข้ามาเอาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าของป่าไม้เพราะนั้นหลวงพ่อขอใช้นะไม้ที่มันล้มมันโค่นในวัดของหลวงพ่อแต่สมัยสร้างวัดใหม่ก็ได้พูดกับทางป่าไม้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องสมัยนั้นนะต่างคนก็ต่างรับรู้รับทราบเพราะเราก็รักษาป่าอยู่แล้วอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเราปลูกเป็นเท่าไหร่ไม้สักเราปลูกเท่าไหร่ประดู่มะข่าเราปลูกเป็นเท่าไหร่นับเลยสิเป็นแสนต้นเราปลูกไว้ในวัดของเราแต่มันค้นลงไปแล้วไหนให้มันเน่าทิ้งเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์เราก็ทำมาทำประโยชน์ซะอันนี้ผมคิดว่าได้พูดกับผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่ส่วนไม้ที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันถี่เกินไปอย่างไม้สักจังเนี่ยสามเม็ดก็มีสองเม็ดก็มีสี่เม็ดก็มีที่มันใหญ่ขึ้นมามันชิงกันขึ้นอย่างเนี้ยมันชุดลวดขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันไม่โตอันนี้ผมก็เลยถามป่าไม้จะทำยังไงทางป่าไม้เขาบอกถ้าจะให้ทางป่าไม้มาตัดสะสางเท่าไหร่สะสางออกคือให้มันทีแรกก็ต้องสี่ต้นห่างกันสี่ต้นต่อไปกับแปดต้นแปดเม็ดต่อหนึ่งต้นทางป่าไม้เขาไม่มีกำลังที่จะทำถึงขนาดนั้นเพราะนั้นขอให้ท่านอาจารย์อยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะเพราะเราก็ปลูกเองเนี่ยถ้าไม่ออกไม่ได้นะหลวงพ่อนะมันชิงกันขึ้นมันไม่ตรงมันจะชิงกันขึ้นมันเผลอๆมันก็จะตายแล้วจะเนี่ยว่างั้นตัวไหนมันชิงขึ้นไม่ทันมันก็จะตายก็อย่างนั้นจริงๆที่เราเห็นแล้วมันถี่เพราะนั้นผมจึงบอกกับหมู่พวกคนถ้าเป็นภาษาอีสานเขาว่าให้ย้อนออกเนอะให้ถ้ามันถี่ตัวนั้นมันถี่เกินไปก็ย้อนออกเอามาทำประโยชน์ถ้าที่จะใช้ประโยชน์เป็นไม้คำยงคำยันอะไรก็ได้แต่ว่าตัวไหนที่มันหาแล้วเอาไว้รักษาไว้ให้เป็นป่ารวงพงไพรขึ้นมาให้เป็นทรัพยากรของวัดทรัพยากรของประเทศชาติพอเราปลูกขึ้นมาเราไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะทำมาค้าขายอะไรไม้ในวัดของเราเนี่ยเอามาให้ใช้ประโยชน์แต่ว่าตัวไหนที่มันใหญ่แล้วยาถ้ามันมีถ้ามันยังสมบูรณ์อยู่ห้ามแต่ต้องเด็ดขาดเพราะงั้นคนก็บอกฟังเลยจะเด็ดขาดคือให้มันใหญ่ให้เป็นไม้ในป่าถึงจะไม่มีอะไรเราใช้ปูนใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ถ้ามันโค่นมันล้มแล้วให้ทำให้เกิดประโยชน์นี่อันนี้ก็คือแนวนโยบายของผมที่เป็นหัวหน้าวัดนะขอให้หมู่พวกเพื่อนให้สบายใจในการดูแลอย่างนี้ผมได้พูดไว้ก่อนแล้วหมู่พวกเพื่อนที่เข้ามาภายหลังก็คงจะเห็นสิ่งที่ไม่สบายใจอาจจะมีนะแต่ผมบอกไว้เลยว่าผมได้คิดไว้ก่อนหน้านี้สำหรับพวกท่านทั้งหลายแล้วนะอันนี้ก็คือแต่การก่อสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็ไม่ได้สร้างเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งสร้างไว้เพื่อพุทธบริษัทสี่ด้วยกันทั้งนั้นแหละเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ใครจะมาพักพาอาศัยก็ได้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ก็พร้อมกันในขณะที่ทำการก่อสร้างอย่างที่ผมได้พูดก็ขอให้พระรุ่นพี่ผู้ดูแลงานก็ให้แบ่งงานให้รุ่นน้องๆที่เข้ามาหรือว่าผู้สูงอายุ

0: ผู้สูงวัยควรจะทำอะไรกับผู้สูงวัยทำตามกำลังของตนเองนี่แหละปัดกวาดทำความสะอาดช่วยดูทำงานร่วมกันพวกพระน้อยพระหนุ่มพรที่จะไปช่วยการช่วยงานได้ก็ไปช่วยการช่วยงานกันแต่ถ้าว่ามันหนักหนาผมก็บอกหาวิธีทางออกให้แล้วก็เอาชาวบ้านเด็กหนุ่มเขาพร้อมที่จะมาช่วยเราอยู่แล้วอย่างที่พวกเราทั้งหลายเห็นตั้งแต่สร้างวัดมาวัดของเราเนี่ยเป็นวัดใช้คำว่าวัดน้ำใจวัดสาธารณะสงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกหลานเรียกร้องเข้ามาเขามาทำการทำงานช่วยตลอดมา เราก็ช่วยดูแลสงเคราะห์อนุเคราะห์สังคหวัตถุแก่พวกเขาสรุปแล้วก็คือเหมือนกับพี่น้องๆลูกๆหลานๆศรัทธาญาติโยมที่มาวัดของเราเราไม่ได้ถือเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถือว่าวัดนี้เป็นวัดของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ว่าถือว่าวัดนี้เป็นวัดของผมไม่ใช่นะถ้าใครว่าถือวัดเป็นวัดหลวงพ่ออินนะคนนั้นคิดผิดควรจะคิดใหม่เพราะงั้นหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังว่าจะเอากวดหินดินทรายต้นไม้ภูผาป่าไม้เอาไปด้วยนะสร้างไว้ที่สร้างไว้ในประเทศชาติสร้างไว้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เป็นศีลเป็นธรรมสิ่งไหนถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองให้พวกเราทำอย่างนั้นทำแล้วสบายใจทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาพบมาเจอมาเห็นทำอะไรลงไปมีเหตุผลทำไมทำอย่างนี้ตอบเขาได้ไม่ใช่ตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้นั้นแปลว่าอึกอักนั้นแปลว่าตอบไม่ได้ถ้าทำสิ่งไหนลงไปให้ตอบได้โดยชัดเจนทำไมทำอย่างนี้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้แต่ว่าการตอบนั้นไม่ใช่ว่าไปน้ำขุ่นหรือว่าดันทุลังไม่ถูกต้องตามคดีโลกและก็คดีธรรมของเขาด้วยไปแบบเขาเรียกว่าเอาข้างเข้าถูไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไปด้วยเหตุด้วยผลไปด้วยความสง่าผ่าเผยไปด้วยถูกหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะอย่างนี้แหละขอให้หมู่พวกเพื่อนตั้งอกตั้งใจมาอยู่วัดวาศาสนาให้รู้จักหลบให้รู้จักกลีกให้รู้จักการศึกษาตำรับตำราของพวกเราก็พร้อมวิทยุที่พวกเราได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาแต่อย่างพวกที่ผมแนะนำบอกกล่าวให้แก่พระลูกพระหลานผู้เข้ามาศึกษาใหม่ให้ตั้งใจศึกษานะให้ตั้งใจฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่พวกเราได้ฟังทุกวี่ทุกวันเนี่ยผมเข้าไปผมก็ฟังนี่แหละฟังที่ท่านเทศน์เนี่ยท่านก็อัดไว้ท่านปริญญาพระฝรั่งท่านปัญญาวุฒโธเนี่ยได้อัดไว้ผมยังจำได้บางการผมเข้าฟังแล้วเขาก็ออกตั้งแต่ปี2512ถึง2525เนี่ยผมได้ฟังเกือบทุกกันผมพูดอย่างนั้นได้ทำไมไม่ได้ฟังเป็นบางการเพราะผมออกไปเที่ยวทุดงในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาเนี่ยบางการผมก็ไม่ได้ฟังแต่บางปีท่านเองผมอยู่ที่นั่นก็หลายปีเพราะนั้นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยเป็นธรรมเทศนาท่านอบรมพระอบรมพระคือใครก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้พวกเราศึกษาถ้าไม่เข้าใจก็ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วก็พยายามดูนวโกวาทธรรมวิภาคและคีหิปฏิบัติในนวโกวาทแล้วอ่านจุดนั้นเข้าไปแล้วหลวงตาจะพูดธรรมะจุดไหนจะยกหลักธรรมจุดนั้นหลักเป็นหลักเป็นพื้นฐานเป็นหลักพวกเราถ้าพวกเราได้อ่านจุดนั้นแล้วอย่างมรรคแปดเราก็อ่านสิมรรคแปดทำในคีหิปฏิบัติในนวโกวาทที่หมวดธรรมหมวด8เนี่ยเราก็อ่านดูสิมรรค8นี่คืออะไรก็ศึกษาดูสิอย่างอริยสัจ4นะเราก็อ่านดูสิเป็นยังไงอปริหานิยธรรม7อย่างนี้ถ้าพูดถึงเราก็ไปอ่านไปศึกษาดูเราจะเรียงลำดับได้เพราะนั้นธรรมที่องค์หลวงตาแสดงแต่ถ้าเรายึดหลักข้อไว้ได้แล้วเนี่ยท่านจะพูดไปเราจะเข้าใจเกือบทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ ถ้าเราไม่ได้ยึดถ้าเราไม่ได้ศึกษาในธรรมวิภาคเนี่ยธรรมจุดเนี้ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจท่านพูดไปอริยสัจสีนะทุกนะไตรลักษณ์นะอสุภะนะอย่างเนี้ยเราจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราได้ศึกษาจุดนี้แล้วเราจะเข้าใจคนนั้นเรื่องการศึกษาเรื่องหมวดธรรมนี่ก็จำเป็นเหมือนกันนะเป็นความจำเป็นเพราะนั้นขอให้พวกเราพาลูกพาหลานทุกองนะบวชเข้ามาแล้วให้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องได้รับการศึกษาไม่ว่าคดีโลกและคดีธรรมถ้าไม่ได้รับการศึกษาจะเรียนรู้ได้อย่างไรจะรู้ได้ยังไงเรื่องภาวนาเรื่องหลักของพุทธศาสนาสอนเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องแนวความคิดยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเรื่องของคดีโลกที่มองเห็นเป็นรูปธรรมคดีธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนในท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมแนวความคิดเนี่ยแนวความคิดเมื่อคิดเรื่องยังไงปล่อยวางที่ใจยังไงเรียนรู้ยังไงขอให้พวกเราทุกท่านนะศึกษาแล้วก็อย่าลืมอย่างที่ผมได้พูดเบื้องต้นว่าศีลที่พวกเราได้ฟังจบลงสักครู่นี้เรื่องพระปฏิโมกข์ศีลพระปฏิโมกข์ที่พวกเราได้ฟังจบลงไปแล้วแล้วก็ให้ศึกษาพอสมควรสำหรับพระใหม่ก็ให้เข้ามาศึกษาก่อนตาดูหูฟังถ้าสงสัยตรงไหนให้ถามพระเก่าส่วนพระเก่านั่นก็อย่านิ่งดูได้เข้ามาแล้วเพราะเราจะต้องเข้ามาศึกษาในหลักพระธรรมวินัยต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องดูปฏิโมกข์ยังควรจะท่องหรือเรียนรู้ในหลักพระธรรมวินัยสรุปแล้วก็คือให้รู้ให้แตกฉานให้รู้ได้ว่าสิกขาบทไหนอันไหนเป็นอภิสมาจารย์อันนั้นในมาในพระปฏิโมกข์อย่างนี้ก็ให้พวกเราค้นคว้าศึกษาพอสมควรสำหรับผู้ที่จะดำรงสงศาสนาต่อไปภายภาคหน้านะแล้วก็พร้อมกันการเป็นอยู่ของพวกเราก็อย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวเรื่องภาวนาเรื่องหาความสงบและแนวความคิดที่พวกเราได้มาพบมาเจอมาเห็นความเป็นอยู่ของวัดวาศาสนาที่ผมได้กล่าวได้เรียนให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบนะและก็พร้อมกันขอให้ตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกข์ชีวิตของเราเนี่ยเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ให้ถามตัวเองสิเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราตายเป็นอยู่นั้นควรจะสอบแสวงหาทางสิ่งไหนที่จะเป็นทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้ควรจะทำอย่างนั้นอย่างมีผู้มาถามผมแนวความคิดของท่านแต่ละวันท่านมีความคิดอย่างไรมีทางวิธีการปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็บอกว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็มอบความไว้วางใจกับครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเรามอบความไว้วางใจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็มั่นใจเราก็ศึกษาในหลักพระธรรมวินัยนะท่านไม่ทำไม่ออกนอกลู่นอกทางเราก็เชื่อมั่นในท่านท่านพาดำเนินอย่างไรเราก็เชื่อมั่นในท่านเพราะท่านพาดำเนินในหลักพระธรรมวินัยส่วนด้านจิตใจนั้นในเมื่อเราอยากจะทำจิตใจให้สงบการเป็นอยู่นั่นคือเรื่องของศีลเรื่องของศีลก็คือเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็มอบความไว้วางใจอย่างที่ว่าเนี่ยกฎระเบียบยังไงท่านพาทำยังไงท่านพาทำแล้วเราก็ต้องดูในวินัยของเราอีกวินัยเราตรวจค้นได้นวโกวาทวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามจากนั้นก็วินัยปิฎกต้นตอของสิกขาบทแต่ละสิกขาบทเป็นมาอย่างไรอภิสมาจารย์มากน้อยแค่ไหนเราค้นดูได้ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไหมอันนี้เราค้นดูได้เปรียบเทียบได้ถ้าเราไม่สนิทใจเราก็ต้องถามท่านสิกขาบทอย่างนี้ท่านอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงทำไมท่านอาจารย์ทำนี้สิกขาบทนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้พวกเราก็พร้อมที่จะถามได้นี่แหละคือศีลนะเราก็ไว้วางใจอย่างผมอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมก็ไว้วางใจกับท่านมองท่านอยู่ตลอดว่าท่านไม่พาออกนอกลู่นอกทางท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินัย เป็นที่รักเคารพนับถือส่วนจิตใจทีนี้ที่ท่านสอนมานั้นถ้าเราอยากจะให้จิตใจสงบเราก็ภาวนาสติสัมปชัญญะมาก่อนอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสตินะบังคับนะให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกนะเวลาเดินก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถอย่านึกคิดไปทางอื่นนะอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้บังคับให้อยู่เราบังคับอย่างอื่นเราบังคับแต่บังคับตัวเองที่บังคับใจไม่ให้นึกคิดให้บริกรรมอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันจะเป็นอะไรทดลองเลยที่สองสามชั่วโมงนี่นั่งดูที่มันจะเป็นยังไงฮะอันนี้คือถ้าเราอยากจะให้จิตใจสงบเราก็ภาวนาพุทโธเมื่อเราพิจารณาพุทโธแล้วแต่จิตใจของเราบางครั้งมันทะเลถลายมันถลําออกไปข้างนอกมันเห็นโลกทั้งโลกนะเห็นการทํามาค้าขายเห็นความสนุกสนานของเขาเห็นความตื่นเริงบันเทิงของเขาของหมู่ของเพื่อนเขามีญาติมีเรือนมีครอบมีครัวมีวงศาคณาญาติมีสามีภรรยามีทรัพย์สมบัติมีรถลาม้าวิ่งเขามีความสุขทีนี้เมื่อเราคิดเหตุอย่างนั้นใจของเราเป็นส่งออกในเมื่อใจส่งออกเราก็คิดว่าเรานะเราตายเป็นไม่วะคืออันนี้คือเป็นการกระตุ้นหรือว่าเป็นการกระแทกให้จิตของเราสำนึกว่าคนเราเนี่ยตายเป็นนะตายไปแล้วเขามีอะไรเขาเอาอะไรไปด้วยเขาอยู่อย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งเขาแก่เป็นไหมเขาเจ็บเป็นไหมเขาตายเป็นไหมถ้าเขาตายเป็นถ้าเราไปเป็นอย่างนั้นเราจะตายเป็นไหมตายเป็นถ้าเราตายคนเดียวจะไม่ดีกว่าเด้อไม่มีใครเดือดร้อนวุ่นวายกับเราเราเกิดมาคนเดียวเราตายไปคนเดียวจะไม่ดีกว่าเหรอดูสิใจอย่าไปลุ่มหลงโมเมากับสิ่งเหล่านั้นนะทุกคนเกิดมาแล้วมันตายเป็นนะในร่างกายของเรามีอะไรบ้างตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยขี้คลายดูสิอันไหนที่เป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจนี่แหละที่นี่มันมาช็อกหรือว่ามันมากำหนดรูปการเป็นอยู่ของตนเองทีนี้เมื่อจากนั้นเรากับพิจารณาถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเลยทีนี้จิตใจของเราจะไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมไม่หลงไหลมัวเมาไม่เพ้อฝันกับสิ่งภายนอกเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้แนวความคิดของตนเองถ้าพวกเราปฏิบัติอย่างนั้นแล้วนั่นน่ะความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะอยู่ในจิตใจคือคล้ายๆว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นนะทีนี้พอเพียงในจิตใจของพวกเรานะขอให้พวกเราพระลูกพระหลานพระน้องพระหนุ่มทุกองนะให้ใช้แนวความคิดของผมเลยสิผมได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นล่ะนะไม่ใช่เอาความตายมาขู่ตัวเองนะตัวเองยังไม่ตายใช่ไหมจะว่าทำไมจะว่าขู่เอาความจริงมาพูดให้ตัวเองเอาความจริงมาคิดใช่ไหมพูดอย่างนั้นจะถูกกว่าเอาความจริงมาคิดมาทำความเข้าใจกับตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะวันนี้ผมได้พูดแนวความคิดในเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะวันนี้เป็นวันปฏิโมกข์ให้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลนะถ้าพวกเรามีศีลดีแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดดีทั้งหมดนะเป็นที่ยอมรับของหมู่ของเพื่อนของครูบาอาจารย์ของคณะศรัทธาญาติโยมของพุทธบริษัทตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะถ้าคนมีศีลไปอยู่ณสถานที่ใดถ้าคนทุศีลไปอยู่แล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะหมู่พวกเพื่อนพวกเราทุกองค์นะตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกจบแล้วค่อยขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ต่อไป
1: ครูบาต้องบอกแนะนำนะเราเป็นเจ้าของบ้านต้องแนะนำแขกต้องแนะนำผู้ที่เข้ามาใหม่ถ้าเราไม่แนะนำผู้ที่เข้ามากระเคอะเขินเขินเก๊ะเก๊ะกังๆมันรู้จะทำยังไงมันจึงจะถูกกว่าจะให้เข้ารูปเข้ารอยได้มันต้องใช้เวลาเพราะนั้นพระผีเลี้ยงจำเป็นสำคัญอย่างมากให้ความอบอุ่นแก่คู่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นควรทำนี้อันนี้ควรทำอย่างนั้นเมื่อเราเนี่ยไปแล้วก็เขารู้แล้วเขาจะได้รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของวัดถ้าเราไม่แนะนำไม่บอกไม่กล่าวก็เขากว่าจะคลำหาต้นตอหา แนวทางถูกก็ใช้เวลานานทำให้เขาทุกข์ใจบางทีก็น้อยใจถอยใจไปมันก็ไม่เป็นผลดีสำหรับพวกเราเหมือนกันเพราะพุทธศาสนาหนึ่งไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งพวกเราเข้ามาก่อนเถอะแนะนำสั่งสอนผู้ที่เข้ามาทีหลังก็เป็นทายาททายาทเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นของเราจบเพียงเราคนเดียวเพราะนั้นเราต้องบอกกล่าวแนะนำผู้ที่เขามาทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะผู้ที่เขามาเขามาเพื่อการศึกษาอยู่แล้วอยากจะรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรเกี่ยวกับพระหรือโยมหรือใครก็ตามเข้ามาก็ต้องถามถ้าสงสัยจุดไหนให้ถามอย่าไปมัวเมียแล้วก็เอาไปพูดหรือเอาไปวิจารณ์เฉยมันก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องถามซะก่อนอันนี้คืออะไรทำไมทำอย่างนี้เพราะเหตุไรมีจุดมุ่งหมายอะไรมีจุดประสงค์อะไรมันก็ต้องเข้ามาเพื่อการศึกษาแต่ละแห่งแต่ละหนแต่ละสำนักแต่ละหน่วยงานแต่ละตำบลอำเภอจังหวัดแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะอย่าให้มันเหมือนอย่างใจเราคิดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปดูมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแตกต่างหลายๆอย่างแต่ถึงยังไงถ้าทุกคนในกลุ่มนั้นคณะนั้นหมู่นั้นเข้าใจกันปรับปรุงความคิดให้ได้แนวแถวเดียวกันแล้วใกล้เคียงกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มในหมู่ในคณะนั้นๆแต่ถ้าว่าไม่เข้าใจกันถึงจะอยู่ด้วยกันสองคนก็ทะเลาะกันหันหลังให้กันพูดกันไม่รู้เรื่องคนหนึ่งอยากจะเอาอย่างหนึ่งคนหนึ่งอยากจะเอาอย่างหนึ่งคนหนึ่งอยากจะปีนสูงคนหนึ่งจะปีนต่ำคนหนึ่งจะโดดลงน้ำคนหนึ่งจะปีนขึ้นบกมันจะเข้ากันได้ยังไงความคิดไม่ไปแนวแถวเดียวกันเพราะนั้นเรื่องความคิดหรือการเป็นอยู่เนี่ยขอให้พวกเราปรับกันให้มันถูกนะยืดจุนต่อกันให้รู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลนะอย่างวัดเราขณะนี้นะเดี๋ยวนี้กำลังมีการมีงานพวกที่ครูบาทำงานก็ถ้าไม่จำเป็นพวกครูบาใหม่มาปฏิบัติหรือนาคที่มาปฏิบัติทำก็ให้ปฏิบัติไปพวกที่ครูบาทำงานก็ทำไปเว้นเสียแต่ว่าบางครั้งบางการบางวันพวกเราต้องการคนมากระดมคนวันนี้ช่วยกันเนอะครูบาใหม่พวกนาคเนอะไปช่วยกันมาเนี่ยอันนั้นคือระดมเป็นวันไปเพราะนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้างานต้องดูนะถ้าไม่มีอะไรกับผ้าใหม่ก็รู้อยู่แล้วผ้าใหม่ที่เขามาใหม่หรือนาคให้ภาวนาเนอะไม่ต้องมายุ่งหรอกพวกเราก็คือช่วยกันทำพระเก่าแต่กำลังไม่พอก็เอากำลังชาวบ้านเข้ามาช่วยไม่ใช่ว่าหมดไม่มีกำลังแล้วก็จะหยุดเพียงแค่นั้นไม่ใช่เอากำลังเขาชาวบ้านเข้ามาอันนี้หลวงพ่อเปิดโอกาสให้แล้วคือผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องดูแต่ละกลุ่มแต่ละคณะหลวงพ่อมีแต่แนวให้เท่านั้นเองจะให้หลวงพ่อลงไปคลุกไปเจ้ากี้โยกการงานทุกชิ้นมันก็คงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพวกท่านทั้งหลายก็มีอายุพรรษาด้วยกันอยู่กับวัดหลวงพ่อมานมนานแล้วน่าจะอ่านออกว่าหลวงพ่อมีจุดประสงค์อะไรอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจยังสงสัยก็ถามหลวงพ่อสิหลวงพ่อไม่ใช่เทวบุตรเทวดาที่ไหนก็อยู่กับพวกท่านทั้งหลายแต่มีอะไรถ้าสงสัยก็ถามแต่ถามหลวงบอกแล้วยังไม่ฟังนั้นน่ะโดนขู่แน่พวกท่านทั้งหลายต้องมีเหตุผลก่อนที่จะมาถามเท่านั้นแหละถ้ามาถามสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะเสียเวลาเราเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายก่อนจะมาถามมีอะไรมีความข้องใจอะไรจุดไหนที่จะต้องถามแต่จะทำไปโดยพละการนะถ้าทำไปโดยพละการไม่ได้เพราะว่าหลักธรรมคำสอนหรือกฎระเบียบภายในวัดหลวงพ่อเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อเป็นผู้รับผิดชอบถ้ามันผิดพลาดมาแล้วว่าไม่ถูกต้องมาใครเป็นคนรับคนที่ทำผิดโจทย์นี้ซะแต่ไหนใครเป็นคนรับสมภารคือหน้าวัดคือหลวงพ่อเนี่ยรับเต็มๆเลยเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ให้ดุด่าว่ากล่าวหรือว่าห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็ต้องห้ามปรามว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าอย่างนี้การกระทำอย่างนั้นมันไม่ถูกนะมันไม่สมควรนะ อย่าทำนะถ้าคืนทำก็ให้ออกไปจากวัดซะก่อนออกจากวัดเราซะก่อนจะไปทำที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยู่ในวัดของเราอย่าทำนะเพราะว่าเราต้องรับเต็มๆสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฟังเหมือนกันเพราะว่าฟังหัวหน้าเหตุไรถ้ามันผิดพลาดมามันก็ต้องหัวหน้าต้องรับเต็มที่ว่างั้นแต่เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องคิดซะก่อนว่าควรจะทำยังไงมันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนหรือมันจะได้ผลทวีคูณอย่างไรหลวงพ่อก็ต้องได้คิดในการบริหารจัดการในวัดของหลวงพ่อเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่ทำการทำงานก็ช่วยกันทำแต่บางคนก็บอกโอ้มาอยู่วัดมีแต่งานอย่าไปคิดอย่างนั้นไปอยู่ที่ไหนไม่มีงานขนาดไปเป็นเทวดาก็ยังคิดยังปุงฟุ้งซ่านอยู่ยังคิดงานหนักงานในใจอยู่นะนั่นเมืองมนุษย์ล่ะถ้าเรามาอยู่แล้วเราจะไปขี่บนหัวของเขาแล้วให้เขามาหาอะไรมาป้อนปากเราแล้วเราไม่ทำอะไรเลยมันจะถูกไหมมันมีที่ไหนอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้องทำถ้าเราทำอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องทำอย่างหนึ่งถ้าว่าเราไม่ทำงานเราก็ทำกิจวัตรข้อวัดปัดกวาดทำความสะอาดช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่พวกพระที่ท่านไปทำงานหนักนั่นแหละทำงานเหลื่อมกันการทำงานเหลื่อมกันถ้าว่าพวกเราคิดได้อย่างนั้นนั่นแหละชุมชนนั้นกลุ่มนั้นมีแต่ความสงบไม่มีอะไรแต่ถ้าว่าพวกเราต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดทำพวกหนักก็หนักไปพวกที่อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆไปเผลอๆยังดูถูกพวกที่ทำงานอีกมันก็ไม่ได้ก่อนที่พวกเราจะได้นั่งศาลาหลังนี้เป็นมาได้ยังไงคิดดูสิศาลาหลังนี้เป็นมาได้อย่างไรหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนคิดทำเป็นคนหาสตังเป็นคนควบคุมงานพระในยุคที่มาทำงานเขาก็ทำช่วยกันพวกเราสรุปแล้วก็มาซุกมือเปิบไปมานั่งอยู่ศาลาอย่างนี้เราไปที่อื่นก็เหมือนกันเราไปที่อื่นเราไปนั่งอยู่ไปศาลาคนอื่นเขาเราก็ไปซุกมือเปิบอย่างหลวงพ่อไปนั่งอยู่ศาลาวัดอื่นเขาเนี่ยจะว่าซุกมือเปิบก็ใช่เพราะว่าเป็นผลงานของเขาที่เขาทำให้นี่แหละแปลว่างานทุกชิ้นที่อยู่ในวัดแต่ละวัดแต่ละสถานที่นั้นโดยมากมันก็เป็นชุมชนในกลุ่มนั้นเป็นทำเองเว้นเสียแต่ของรัฐบาลทางรัฐบาลเนี่ยคือเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนรวมกันแต่ถึงยังไงก็ต้องได้รักษาในระดับหนึ่งผู้เข้าไปก็ต้องดูแลผู้ที่อยู่ที่นั่นก็ดูแลเพราะว่าเป็นเงินภาษีที่ก่อสร้างขึ้นมาอันนี้เงินในวัดของเราเนี่ยเป็นเงินบริจาคเป็นเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนถ้าจะทำสิ่งไหนต้องคิดให้ดีซะก่อนแล้วก็ให้เกิดประโยชน์เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็สาธารณประโยชน์ให้แก่พวกเราทั้งหลายได้พักผ้าอาศัยแต่ว่าถึงจะบริจาคมาก็เถอะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันทำไม่ช่วยกันดูแลเงินก้อนนั้นก็เป็นกระดาษอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นที่พักผ้าอาศัยขึ้นมาได้ไม่เป็นปัจจัยสี่ขึ้นมาได้เพราะเหตุใดเพราะเป็นเงินเป็นกระดาษแต่ถ้าว่ามันเป็นกระดาษมาแล้วแต่เราก็มาปรับปรุงมาใช้ก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าไม่มีกระดาษมามันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกเหมือนกันนั่นแหละมันเกื้อกูลหนุนกันมันมีกระดาษมาซะก่อนมันจึงมีเหล่านี้ถ้ามันมีแต่กระดาษมาถ้าเราไม่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เป็นกระดาษอยู่อย่างเก่านี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราที่มาอยู่ในวัดวาศาสนาต้องคิดให้ไกลต้องคิดให้รอบคอบเกื้อกูลหนุนกันแต่ถึงยังไงทุกผู้เป็นหัวหน้านะต้องคิดไม่ใช่ว่าทำทั้งวี่ทำทั้งวันคิดทางไม่มีอะไรปรุงฟุ้งซ่านก็ไม่มีอะไรจะคิดเอาปรุงคิดเอามาให้หมู่ทำเป็นความคิดของตนเองแล้วก็ทำให้หมู่ทุกข์ยากเพราะความคิดของตนเองทั้งวี่ทั้งวันคนขี้เกียจภาวนาไอ้นั้นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือเรามาภาวนาจุดยืนของเราภาวนาเมื่อเรายืดยางสติ๊กอย่างนั้นเวลาเรายืดออกไปเราก็ใช้ยางสติ๊กเวลาเราเก็บยางสติ๊กเราก็เก็บเข้าสู่ความสงบในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องได้ใช้มวลชนใช้ชุมชนใช้หมู่คณะมารวมกันทำงานแล้วก็เรียกมาทำงานพอเรียกทำงานจบแล้วเอาจบไปเข้าที่ภาวนาต่อไปเพราะมันจบเป็นนานๆไปแต่ถ้าว่าเรามาแล้วเราก็เฉยเขาจะทำงานยังไงก็เฉย ไม่ได้สนใจอันนั้นมันก็เหมือนกับเรามาให้คนอื่นแบกเป็นภาระของเขาเขาก็หนักใจถึงเขาจะไม่บ่นต่อหน้าเราก็บ่นรับหลังโอ้ยจะมาอยู่ทำไมมาอยู่ให้หนักวัดมาอยู่ให้หนักพวกเราไม่ทำไม่เห็นช่วยการงานอะไรเลยอย่างน้อยไม่ทำงานก็ปัดกวาดก็ยังดีทำความสะอาดก็ยังดีอันนี้มาอยู่เป็นวันๆใช่ภาวนาก็ไปเห็นจะภาวนาเท่าไหร่พอไปเท่าไหร่ก็ไปเห็นแต่เอกเนกนอนอยู่ทั้งนั้นเดินยังโกมก็ขี้เกียจอีกต่างหากบอกเขาว่าภาวนาภาวนาใครจะไปรู้ว่าภาวนาจริงหรือไม่หรือนั่งคิดปรุงฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวีทั้งวันใครจะไปรู้แต่คนภาวนาจะไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะอารมณ์เย็นกว่านี้นะอันนี้มันดูแล้วมันขี้เกียจอารมณ์ก็ร้อนอีกต่างหากให้ใครแตะอะไรก็มาได้วูวีอีกต่างหากถ้าคนภาวนามันก็ต้องเย็นดูมันก็รู้หน้าคนภาวนาไม่ภาวนาเนี่ยเขาก็จะดูอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราโอปัญญิโกมองตนเองเหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยจะให้ทำงานทีเดียวหลวงพ่อก็ไม่เห็นด้วยจะไปที่ไหนจะไม่ทำงานเฉยจะไม่ภาวนาเอาลูกเดียวภาวนาจริงทำภาวนาได้อย่างนั้นก็จริงแต่ก็อย่างที่ว่านะนะมันจริงไหมล่ะคนที่ไปส่องมองดูแล้วมันไม่เห็นภาวนานะถ้าภาวนาจริงมันไม่เป็นอย่างนี้นะทางเดินจงกรมมันจังต้องรื่นนะไปเห็นที่ไหนก็นั่งภาวนาอันไหนเวลาไหนก็เดินจงกรมไปเวลาไหนมีแต่นอนเอกเนกมีแต่ทำนั้นกุกกิกอยู่ลักษณะมันปุ่งฟุ้งซ่านซะมากกว่านะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มองถ้าคนไหนภาวนาจริงเนี่ยเขาจะยกมือให้เลยแต่โดยมากถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นเขาจะไม่ยกมือให้นะเขาจะตำหนิแต่ตำหนิแล้วเขาก็จะพูดให้ตัวเองร้อนแล้วเลยอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมองเขามองเราช่วยกันถ้าไม่หนักหนาเกินไปก็ช่วยเพราะวัดวาศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของเราทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ถ้าว่าพวกพระเก่าก็ต้องบอกพวกท่านทั้งหลายมามีเวลาน้อยนะภาวนาเถอะนะให้ตั้งใจภาวนานะไม่ต้องมายุ่งนักผู้ที่เป็นหัวหน้างานที่เป็นครูบาเก่าก็ควรจะใช้ปัญญาใช้ความคิดไว้ใช้ความรอบคอบเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะฟูวีเอามาทําการทํางานทั้งหมดเลยหลวงพ่อก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันผู้ที่เข้ามาใหม่ถ้าระดมพลมาช่วยกันในวันนี้นะแต่ก็เฉยว่าเสียเวลาภาวนาอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะเรามาอยู่ในชุมชนมาอยู่ในวัดวาศาสนามาอยู่ที่นี่มันก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะให้พวกเราให้อ่านให้ออกไปอยู่ในชุมชนใดกลุ่มใดต้องวางตัวให้ถูกต้องถ้าวางตัวไม่ถูกนั่นแหละตัวเองน่ะเดือดร้อนก่อนเพื่อนนะใจก็จะร้อนล่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะผมบอกกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้รู้จักการละเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลการเช่นนี้เราควรทำตัวอย่างไรสถานที่อย่างนี้เราควรทำตนอย่างไรขณะนี้เราควรทำตนอย่างไรถ้าเราใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบอย่างนั้นแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดนะราบรื่นไปหมดจะไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาหลวงพ่อพูดได้เลยเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็พเนมองชุมชนไปที่ไหนก็จะแสวงหาความสุขไปขี่หัวคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ยอมลงจากหัวของคนอื่นเขาหัวใจหัวอะไรหัวใจของเขาแหละไปอยู่ในสถานที่ใดไม่รู้จักสถานที่ควรทำตนอย่างไรนะถ้าพวกเรารู้จักสถานที่ควรทำตนอย่างไรแล้วหลวงพ่อว่าไปอยู่โลกไหนก็อยู่เถอะประเทศไหนก็ประเทศนะอยู่วางตัวถูกแล้วสบายทั้งนั้นน่ะถ้าเราทำตัวไม่ถูกมันไม่สบายนะมันไม่สบายที่ไหนมันไม่สบายอยู่ที่ใจนั่นน่ะใจของเรามันวิตกกังวลปุ่งฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นเขาจะว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าให้อย่างนั้นเขาว่าให้อย่างนี้แล้วเขาแกล้งแล้วอย่างนั้นเขาแกล้งแล้วอย่างนี้แฮะอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเราโดยมากไม่มองตนเองถ้ามองตนเองเขาแกล้งเราเพราะอะไรเพราะเราไม่ช่วยงานเขาใช่ไหมหรือเราไปว่าให้เขาใช่ไหมหรือเราไปทำให้แก่เขาอย่างไรในชุมชนสังคมในจุดนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อพูดภาพรวมวงกว้างให้พวกเราเกิดมาในโลกนี้เราจะไปอยู่ณสถานที่ใดอยู่วัดไหนอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดก็พยายามดูใจดูตัวเราดูหมู่พวกเพื่อน ดูสิ่งแวดล้อมวางตัวให้ถูกต้องอยู่ที่ไหนเป็นยุ่งใหญ่อันนี้ก็เพื่อให้พวกเราได้ฟังได้ยินได้ศึกษาแต่บางท่านบางคนก็บอก

0: มีแต่เทศหลวงตาอย่างเดียวทั้งวันเอาเราก็จะไปเปิดทั้งวันที่เราเปิดฟังสองกันแล้วก็ปิดไว้เผื่อองค์เผื่อคนอื่นเขาล่ะไม่ใช่มีแต่หูสองหูเราเท่านั้นคนที่จะฟังทั้งอำเภอมันกี่หมื่นคนกี่แสนคนที่จะฟังบางทีอาจจะฟังคนหนึ่งจะฟังช่วงหนึ่งคนหนึ่งจะฟังช่วงหนึ่งการได้ฟังธรรมะมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าว่าเรามีเวลาฟังแล้วฟังกันให้จบแล้วก็หยุดถ้าจะเราจะฟังอีกจะค่อยเปิดฟังอีกไม่ใช่ว่าพูดจบแล้วก็ร้องรำทำเพลงทั้งวีทั้งวันเหมือนกับเต่าลอยอยู่ในกลางมหาสมุทรนะโผล่ขึ้นมาแล้วมาถูกบ่วงที่ว่าอะไรเขาทิ้งวงกลมหรือว่าพวงมาลัยในทะเลนะเนี่ยเต่านานเท่าไหร่จึงจะโผล่ขึ้นมาสวมพวงมาลัยตัวนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าเรามีแต่ธรรมเทศนากันเดียวไม่รู้ว่าวันไหนจะออกมาเราไปเปิดมันก็ไม่เจออันนี้ถ้าเราเปิดเจอธรรมะมีธรรมะทั้งหมดเต็มไปหมด อยู่ในอนูของอากาศเท่านั้นเราฟังจบแล้วเข้าใจแล้วจุดนี้เราก็นำไปประพฤติปฏิบัติเราไม่ต้องฟังทั้งวีทั้งวันเทศของหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าฟังกันให้จบเราเอาฟังหรือว่าเรายังไม่เคยฟังเทศหลวงพ่อยืดยาวเลยเราก็ตั้งใจฟังให้จบเป็นวันไปเลยจากนั้นก็เอาถึง7 วันยังมีอีกครั้งหนึ่งของหลวงตาก็เหมือนกันแต่ว่ากลางคืนของหลวงตาเนี่ยท่านเทศอยู่แล้วนะอบรมพระหลวงพ่อว่าน่าจะฟังเทศวันละ1 กันอย่าได้ขาดกลางคืนจะเป็นเวลาไหนก็ได้ฟังตั้งแต่หัวท่าไม่ใช่ฟังครึ่งกลางนะถ้าฟังครึ่งกลางอาจจะไม่ได้อรรถรสเต็มเปี่ยมเพราะเริ่มต้นท่านมีอะไรท่านจึงปรารภขึ้นมาจากนั้นเมื่อปรารภขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ฟังจนจบแปลว่าหลังฟังจบกันหนึ่งน่าจะเพียงพอเว้นเสียแต่เรามีเวลามากเออเอาฟังแต่การฟังก็ต้องฟังตั้งใจฟังจริงๆนะไม่ใช่ว่าฟังแบบจริงจริงคงความนอนแล้วก็ฟังไปทั้งหลับทั้งตื่นก็ฟังไปอันนั้นไม่ใช่ฟังวิทยุขนาดนั่งฟังจริงๆยังตีความหมายยากธรรมะเนี่ยเพราะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของแนวความคิดเรื่องวิถีชีวิตเพราะนั้นการฟังต้องฟังด้วยความสนใจใส่ใจจึงจะได้รู้รสของพระธรรมนะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังหลวงพ่อว่าฟังไปอย่างนั้นแหละฟังกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกันก็อย่างนั้นแหละเหมือนกับสาดน้ำใส่หลังหมาอย่างนั้นสาดไปก็สะพืดผัดสาดใส่ทีไรสะพืดสะบัดอยู่อย่างนั้นเผลอๆหมาตัวนั้นจะเป็นหมาขี้เลื้อนอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะมันถูกน้ำบ่อยน้ำขนมันไม่แห้งเหมือนกันแต่อันนี้ก็เหมือนกันธรรมะทำคำสอนถ้าเราฟังแล้วไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ลักษณะหมาขี่เลื้อนอย่างที่ว่านั่นแหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ทั้งอกตั้งใจการภาวนาเนี่ยพวกผู้ที่ภาวนาไม่ได้มาดูการงานเอ้าภาวนาเดินจงกรมสติสัมปชัญญะสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเวลาก้าวขาพุทธเดินจงกรมขาพุทธขาซ้ายโถหรือเราเดินจากที่เดินมาตอนเช้าเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธภาวนาไปเรื่อยอย่างหลวงพ่อบางทีไปพักที่สถานีตอนเช้ามาเดินก็ก้าวขาขาพุทขาซ้ายโธพุทโธบางทีนับอีกต่างหากนะนับ1 2 3 4 5 6 7บางทีถึง100แล้วก็1 2 3 ถึง 100 1 2 3 ถึง 100มาถึงศาลาเท่าไหร่หลวงพ่อนับได้ 3,000 กว่าก้าวนะนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อนับถ้าเราสติเราดีเราจะไม่หลงนะจะไม่เผลอสลับไปสลับมานะเรารู้ได้ด้วยเลยว่าสติของเราเนี่ยแกร่งขนาดไหนเราเดินมาจากกุฏิของเราไม่หลงเลยจากนั้นเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธจึงว่าพุทโธนี่จะง่ายกว่านับนะถ้านับเนี่ยจะหลงได้เร็วกว่าหลวงพ่อว่านะพุทโธพุทโธมันก็มี2 คำแต่ท่านนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถึง 100เนี่ยตัวนี้แหละเราจะรู้ได้ว่าสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยเป็นยังไงจากนั้นเราก็ค่อยภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทีนี้นะนี่แหละให้พระใหม่ตั้งใจนะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะพระใหม่นะให้ตกตั้งใจนาคก็เหมือนกันพวกนาคเข้ามาใหม่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธภาวนาเวลานั่ง สมาธิก็นั่งเหมือนพระประธานเนี่ยนั่งเนี่ยพระประธานมองขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทอย่าให้คิดอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ไงแต่หากว่าจิตใจมันยังออกไปอยู่ให้บริกรรมพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทให้ถี่ยิบในขณะที่ภาวนานี่แหละให้พวกพระให้นาคทั้งหลายนะพระใหม่ทั้งหลายนะที่เขามาศึกษาในวัดหลวงพ่อให้ตั้งใจภาวนาวัดหลวงพ่อเป็นวัดภาวนานะพยายามดูใจของตนเองการมาภาวนาคือให้มันดูใจของตนเองใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นะถ้าเราใจทันใจใจทันความรู้สึกความรู้สึกอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราจะนึกคิดอะไรต่อไปภายภาคหน้าก็จะมีกฎมีเกณฑ์สำหรับตนเองจะพิจารณาเรื่องอะไรจะไตร่ตรองเหตุผลเรื่องอะไรมันจะมีเรื่องมีราวพิจารณาไตร่ตรองเรื่องธาตุขันธ์ร่างกายของเราชีวิตของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่ชีวิตของเราอะไรคือคุณค่าของชีวิตของเราเนี่ยอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตอันไหนคือสาระของชีวิตที่แท้จริงถ้าเราค้นคว้าหาดูสิหาดูอีกสักวันหนึ่งเราก็จะพบคุณค่าของชีวิตนั่นคืออะไรความสุขที่แท้จริงของเราหรือของมนุษย์นั้นคืออะไรถ้าเราค้นศึกษาในหลักของพุทธศาสนาศึกษาในปรัชญาหรือแนวความคิดของพุทธะแล้วเราจะเจอนะถ้าเราคิดไปทางเอาค้นคว้าไปทางโลกวิทยาศาสตร์แขนงไหนก็แขนงเถอะมันจะหาไม่เจอทั้งนั้นถ้าคิดในหลักของพุทธศาสนาแล้วจะเจอจะพบและจะแก้ไขได้นะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: วันนี้ได้พากันขับโลกกระดังขั้นกระดังขึ้นถ้ำลงถ้ำอันนี้เรียกว่าการทำบุญกับถนนหนทางเพราะว่าทางขึ้นกระไดนั้นถ้ามันเขียวแล้วมันลื่นเมื่อเราขับแล้วก็สะอาดสวยงามแล้วก็ไม่ลื่นอันนี้เป็นผลเป็นอานิสงส์ของเราทุกคนที่พากันคัดด้วยเพราะเราผู้คัดผู้ทำสะอาดก็จะได้ขึ้นลงทางสายนี้ทางสายอื่นเราก็ยังไปไม่ได้จำเป็นต้องไปทางเส้นนี้เมื่อเราทำสะอาดก็มีความทุกข์บ้างเล็กๆน้อยๆพอสมควรแต่ว่าการขับจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนานี่ก็เหมือนกันกับเราขับกระไดขึ้นลงให้มันหายลื่นนั้นธรรมดากิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้นมันคอยมีกิเลสต่างๆงอกขึ้นมาอยู่เสมอๆถ้าใครไม่ขับไม่เกาไม่เช็ดไม่ถูมันก็ขึ้นสนิม เหมือนกระไดขึ้นถ้ำขึ้นวัดกิเลสในหัวใจของคนเรานั้นไม่ใช่มันมองเห็นในทางตามันมองไม่เห็นดูไม่เห็นแต่มันปรากฏอยู่ภายในแสดงออกกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าไรมันก็เต็มอยู่ในร่างกายคนเราแต่เราจะดูด้วยตาหนังไม่เห็นต้องภาวนาดูจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นจะต้องภาวนาสมถะภาวนาต้องทำใจให้สงบคือให้ใจนิ่งแน่เป็นดวงเดียวให้ได้เสียก่อนถ้าไม่อย่างนั้นมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นสนาอาสนิมใจสนิมกิเลสคือความโกรธโลภหลงนั้นความโกรธโลภหลงนั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในหนังห่มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปความจริงมันก็ไม่ลึกไม่ตื้นไม่หนาไม่บางเท่าไรก็เท่าตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นเองถ้าจะว่าความยาวของตัวกิเลสตัวเราก็คือว่ายาวาหนึ่งของเจ้าของเองกว้างก็สอบกรรมมาหนาก็คืบหนึ่งคืบเดียวเท่านั้นจิตใจก็อยู่ในร่างกายสังขารที่ว่านี้แต่มันจะอยู่อย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะเลิกได้ละได้เพราะว่ากิเลสกิเลสนี้มันย่อมจิตย่อมใจของเราให้ลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่นานแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้ว่าอเนกชาติคือว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วกิเลสมันมาหลงติดอยู่ข้องอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะติดอยู่ในเนื้อในหนังในเส้นในเอ็นในกระดูกติดอยู่ในตับในไตในไส้ในโพรงติดอยู่กับน้ำเลือดน้ำเหลืองอสุภกรรมฐานไม่กำหนดพิจารณาก็เลยมาหลงอยู่ติดอยู่ครองอยู่จึงมาเห็นดิบเห็นดีว่าการเกิดมาเป็นสุขจะแสวงหาความสุขแต่เพียงในเนื้อในหนังจึงพบแต่ความทุกข์ตลอดกาลพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ช่วยโปรดมนุษย์และเทวดายินพรหมเมื่อพระองค์ช่วยโปรดช่วยสอนนั้นพระองค์แสดงธรรมตรัสพระธรรมเทศนาแสดงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแสดงถึงความวนเวียนไม่จบไม่สิ้นในความอยากความดิ้นรนของตัณหาในใจของคนเหล่านั้นท่านว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเมื่อน้ำลำคลองนั้นยังเต็มฝั่งในฤดูฝนแม้ที่ลำห้วยเล็กๆหน้าถ้ำปองของเราก็ยังเต็มเมื่อคราวที่ฝนตกแรงๆมันเต็มจนกระทั่งดังทึ่งทึ่งคือมันน้ำมันเต็มฝั่งมันไหลแรงกระทบเสียงมันก็ดังแสดงว่าน้ำมันยังมีเวลาเต็มแต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเมืองคอจิตใจกิเลสไม่ภาวนาที่คนเราคิดว่าได้อย่างนี้แล้วจะพอดีอย่างนี้แล้วจะพอภาวนาเท่านี้แล้วจะพอไม่มีเมืองคอถ้าใครจะหาความสุขสะดวกให้แก่จิตใจกิเลสนั้น ป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีพอไม่มีเต็มท่านเกลียดตัณหาเป็นอย่างนั้น

ของเรานี้จึงจะสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้ได้นั่นเป็นหน้าที่เราทุกดวงใจจะต้องเอามาคิดมาพิจารณาทั้งข้างที่มันมีอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนแต่จิตใจของคนเราก็คิดไม่ได้มองไม่เห็นว่าการทำใจของตนให้สงบระงับนั้นจะต้องนึกจะต้องเจริญอะไรหลักของพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เจริญมรณะกรรมฐานบ้างพุทโธคุณพระพุทธเจ้าบ้างมรณะกรรมฐานนั้นคือท่านให้นึกถึงความตายอสุภกรรมฐานนั้นท่านให้นึกถึงว่าร่างกายสังขารของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นของสวยสดงดงามประการใดเลยเป็นไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่ว่าถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอจะต้องทำใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปแน่ๆเป็นดวงเดียวแล้วก็เพียรเพ่งดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าร่างกายสังขารรูปประขันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นตังเบื้อของไม่สะอาดมีประการต่างๆตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาแล้วจนกระทั่งเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนหมดขีดความเจริญใหญ่เลอะก็ตามความไม่สะอาดมันก็เต็มไปอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ชีวิตของคนเราที่เป็นมาได้ก็อยู่ได้เพราะของไม่สะอาดเอาของไม่สะอาดมาหล่อเลี้ยงดูแลรักษาอยู่ร่างกายสังขารนี้จึงเป็นมาได้เมื่อเป็นมาได้แล้วเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจภาวนาพิจารณาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบคือให้เห็นว่าธาตุดินก็ดีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่คนเรามาสมมุติว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี้อันนี้ความจริงนั้นพระองค์ให้รู้ว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆถ้าจะว่าถึงบาดแผลก็คืออายตนะทั้งหลายทวารทั้งเก้าได้แก่ตาสองข้างก็เป็นตาสองปอกเป็นสองซอกก็แสดงว่ามันเป็นบาดเป็นแผลอยู่อย่างนี้ตลอดชาติหูสองข้างก็ทะลุเข้าไปในกะโหลกศีรษะก็แสดงว่าทั้งสองหูนี้ก็คือเป็นป่องเป็นอายตนะเป็นทะลุโป่งเป็นบาดเป็นแผลนั่นเองในจมูกก็มีสองปอกสองรูก็เป็นบาดเป็นแผลนั่นเองเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นบาดเป็นแผลหกแห่งแล้วยังอีกทวารปากสำหรับบริโภคอาหารสิ่งปฏิกูลโสโครกนำเข้าไปสู่ร่างกายสังขารนี้ก็แสดงถึงว่ามันเป็นช่องเป็นทางเป็นบาดเป็นแผลเป็นที่ไหลเข้าเทออกในปากนี้หกแล้วก็เจ็บกับปากที่บริโภคอาหารก็ยังเหลืออยู่คือทวารหนักทวารเบาทวารหนักทวารเบาก็เป็นที่ทายทิ้งเศษอาหารการกินของมนุษย์ที่เอาไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไหลออกมาเป็นเศษอาหารไหลออกมาทางหนึ่งเรียกว่าเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำรวมโดยตัวของคนเราตัวเราทุกคนนั้น
ดูให้ดีพิจารณาให้ดีก็จะเห็นแจ้งด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองจึงจะเลิกได้ละได้ถ้าเพียงแต่เราฟังแต่เราไม่เอามาพินิจพิจารณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเอามาเพียงเพ่งดูที่ท่านว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นทางเป็นบาปเป็นแผลทั้งเก้าแห่งเรียกว่าทวารทั้งเก้าทวารทั้งเก้านี่แหละถ้าผู้ใดเอามาพิจารณาจนเห็นว่าไม่น่าไว้วางใจเพราะมันรอความแตกดับทำลายตายได้ทุกเวลาไม่ใช่เราอยู่สบายทุกวันนี้ที่ว่าสบายนั้นเราว่ากันไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาความจริงในร่างกายสังขารของมนุษย์เราทุกคนนั้นไม่ใช่สบายเต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันก็นับไม่ถ้วนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านว่าให้นึกถึงความตายคือว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อใครจะดีวิเศษขนาดไหนก็ตามละกิเลสซ่อมทางวาสนาเหมือนพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันความแตกดับของรูปร่างกายคือความตายนั้นก็ยังไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยกเว้นพระอรหันตาสีนาศกเจ้าทั้งหลายพยามัจจุราชคือความตายก็ไม่ยกเว้นไม่มียกเว้นใครๆทั้งนั้นเมื่อได้เวลาถึงเวลาแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเพศมีภัยต่างๆนานามากมายนับไม่ถ้วนแต่ใครจะไปทำนายทายทักว่ามันจะตายเพราะเหตุนั้นเจ็บเพราะเหตุนี้นั้นก็ไม่ถูกไม่ดักแต่ว่าอยู่ไปเถิดเกิดแก่เจ็บไข้แล้วผลที่สุดมันก็ต้องตายอันตายนั้นคนเราก็คิดเอาเองว่าถ้าข้าพเจ้าตายถึงเวลาตายก็ขอให้ตายแบบสบายสบายแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาแบบอุปัฏฐายเหตุไม่เอาข้าจะเอาตายแบบสะดวกสบายง่ายง่ายมันไม่ค่อยได้แต่เวลามันได้ครับมันไม่น่าเป็นไปมันก็เป็นไปได้ไม่น่าตายมันก็ตายได้ไม่น่าเจ็บมันก็เจ็บได้เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปได้เราไม่ต้องการปรารถนาจะเรียนคาถงคาถายึดพาความรู้มาให้แก่มันก็ไม่ฟังก็แก่ไปทุกวันคืนเดือนปีจะเรียนสวดอะไรแก้ไขไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังจนกระทั่งบางคนเดินไปดีๆคนอื่นเขาไปก็ไม่มีอะไรหักพังเวลาตัวผู้จะมีภัยอันตรายเดินไปสมมติว่าเดินไปในสะพานก็หักหมายถึงสะพานไม้เวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่บอกล่วงหน้ามันเป็นไปเสียแล้วจึงรู้ภายหลังว่าเหตุใดจึงมาเป็นอย่างนี้มันจะแก้ไม่ได้แล้วบางคนก็เวลาพัดตกหกล้มก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเลยก็มีเยอะๆนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญโญท่านจึงเตือนไว้ว่าอันมรณะภัยคือความตายนั้นให้พากัน

เมื่อลมหายใจออกก็เตือนใจของตัวเองว่าเราอาจจะตายทุกลมหายใจออกทั้งเข้าทั้งออกมันตายได้ทุกเวลาจึงไม่ควรประมาทเมื่อผู้ใดไม่ประมาทนึกถึงมรณะภัยคือความตายต้องมาถึงตนแน่ๆอันนี้แหละเป็นอุบายที่จะแก้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิความพุ่งเฟ้อเหอเหินใดๆจะสงบระงับไปถ้าเห็นมรณะภัยคือความตายในจิตใจของตนจนได้รับความสลดสังเวชว่าความตายหนอมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นยังหลบไปไหนหลีกไปไหนเพื่อให้พ้นจากความตายผลที่สุดก็ไม่มีใครพ้นไปได้ต้องตายทุกคนทุกรายไปนี่แหละมรณะกรรมฐานจึงพากันเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเราตถาคตนะเรื่องความตายนี้ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลงเข้าไปพระองค์ก็ตามดูว่ามันจะแตกดับเมื่อใดเวลาใดท่านก็รู้ลงเข้าไปรู้ว่าตายเวลาลมออกมาท่านก็รู้ว่าตายได้เหมือนกันเวลามันจะตายจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเมื่อจะถึงเวลาตายมันต้องมาตัดที่ลมหายใจนี่แหละลมหายใจเข้าไปแล้วสูดลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายทีนี้ลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายตกลงก็ว่าตายทั้งขึ้นตายทั้งล่องเป็นอยู่อย่างเวลามันจะตายนั่งดีๆโยก็ตายเดินไปดีๆเป็นลมล้มลงไปก็ตายพูดจาปาใสเทศนาว่าการอยู่ก็ตายแต่เวลามันจะตายเขามันไม่ได้เลือกตายได้ทุกเวลาบางพระบางองค์อุปัชฌาย์บางองค์ใกล้เข้าพรรษาอย่างนี้แหละบวชพระบวชเนรบวชนาคบวชเนรบวชพระจะยังไม่แล้วเหนื่อยมากก็หยุดไปเอาไว้บวชวันใหม่แทนที่จะถึงขั้นบวชวันใหม่คืนแรกนั่นแหละ

แล้วมาพระเนนไปรวมกันที่ศาลาไปบิณฑบาตเอ๊ะทำไมอุปัชฌาย์ตอนนี้ยังไม่ลงมาจากกุฏิเลยท่านไม่สบายมากเหนื่อยมากหรือให้เนนไปตามดูที่ไหนได้ไปถึงแล้วท่านยังนอนไม่ตื่นคือว่ามันตายแต่กลางคืนโน้นไม่มีใครรู้พอไปจับปลายเท้าปลายตีนมันแข็งกระเทือนถึงศีรษะจึงเลยนี่แหละมรณะความตายหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอุปัชฌายะบวชพระภิกษุสามเณรได้พญามัจจุราชก็มายกเว้นถ้าคนเราธรรมดานี่เรายกเว้นให้ไม่เป็นไรอย่างไม่ได้ก็ให้รอบวชพระเนรก่อนแต่นี่ไม่รอเอาตายไปเสียก่อนนี่แหละให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยจงพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้หลงลืมลมเข้าไปก็นึกได้ว่าพระองค์ท่านต้องตายทุกลมหายใจเข้าเวลาลมออกมาพระองค์ก็นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ว่าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อท่านนึกได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วทุกคนก็ให้พากันนึกกันเจริญ

ใจให้สงบตั้งมั่นแล้วก็จะระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเองนี่เป็นอุบายธรรมโดยย่นย่อเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลสนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริส

0: าสิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าปล่อยใจไปทางอื่นเพราะใจนี่เป็นการรักษาได้ยากเหลือเกินขอให้พากันภาคเพียรพยายามรักษาใจดวงนี้ให้มันได้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อให้รักษาใจดวงนี้แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอกุศลเพราะว่าบุญกุศลกับบาปกรรมนี้มันเป็นคู่ศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทีเดียวถ้าหากว่าตนเองไม่ฝึกตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วบาปอกุศลมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตใจนี้มันเป็นคู่แข่งกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่ามีใจเป็นประมุขประธานของบุญและบาปสุดแล้วแต่ใจน้อมไปทางไหนเมื่อใจน้อมไปทางบาปบาปมันก็มีกำลังขึ้นในใจถ้าใจน้อมไปทางบุญกุศลบุญกุศลก็มีกำลังขึ้นในใจก็มันเป็นอย่างนั้นจิตของปุถุชนผู้ยังไม่ได้บรรลุถึงโลกุตรธรรมเนี่ยรวมความเรียกแล้วว่ามันมีทั้งบุญทั้งบาปติดตามมาตั้งแต่อเนกชาตินู่นเหตุฉะนั้นแหละการเกิดมามีขันธ์ห้าอันนี้มันจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนได้เนื่องจากว่าคนเรานั้นทำทั้งบุญทั้งบาปพร้อมกันมาบางคนก็ทำบุญมากกว่าบาปบางคนก็ทำบาปมากกว่าบุญก็เลยทำบาปมากกว่าบุญบาปนั้นมันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องวิบัติต้องทนทุกข์ทรมานใครละทนทุกข์ทรมานนะก็จิตดวงนี้แหละเป็นผู้ทนทุกข์ทรมานอันร่างกายนี้มันไม่ว่าอะไรอ่ะมันถึงมันจะวิบัติแปรปรวนไปมันก็แปรไปตามเรื่องของมันแต่มันไม่รับรู้ความแปรปรวนของตัวเองจิตต่างหากเป็นผู้รับรู้เนี่ยจึงเป็นปัญหาที่ควรคิดการเกิดมามีชีวิตชีวาในโลกอันเนี้ยเมื่อหาว่าคิดไม่ถึงต้นตอของมันแล้วมันก็ไม่รู้จักทางแก้ไขเรื่องมันนะถ้าเราคิดเข้าไปแล้วไปถึงต้นตอมันจริงจังแล้วมันก็รู้จักทางแก้ไขแล้ววันนี้นะโดยน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการที่จิตมันจะตกไปในทางอกุศลนั่นก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกให้มันสงบนี่ข้อสำคัญมันนะเมื่อมันไม่สงบแล้วมันก็ไม่มีกำลังเข้มแข็งจิตนี้นะอ่อนแอเมื่อมันอ่อนแอแล้วอะไรกระทบเข้ามาน้อยหนึ่งมันก็หวั่นไหวไปตามเป็นงั้นเอาเรื่องดีมาถึงเข้าก็ยินดีไปตามเรื่องชั่วมาถึงเข้าก็ยินร้ายไปตามโกรธไปตามแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันที
อันนี้แหละจิตใจที่ไม่มีกำลังเข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลนะมันย่อมอ่อนไหวไปตามอารมณ์อันชั่วร้ายอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสดังนั้นแหละโดยเหตุผลแล้วเราจึงควรฝึกจิตใจอันนี้ให้สงบตามหลักวิชาธรรมะในพุทธศาสนานี้การที่จิตนี้จะมีกำลังเข้มแข็งได้ก็เพราะทำให้มันสงบลงถ้าปล่อยให้มันคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไปมันได้ความเสียใจบ้างดีใจบ้างนี่มันก็อ่อนแอเลยตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นพอมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันจึงตื่นเต้นหวั่นไหวไปตามหาความสงบสุขไม่ได้เลยทำยังไงล่ะมันจึงจะสงบได้อันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิดถ้าไม่คิดก่อนมันก็ไม่เห็นลู่ทางให้เข้าใจเพราะว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันมีหลายเรื่องที่ให้จิตฟุ้งซ่านนะนะบางทีมันผิดหวังในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็วิตกวิจารอยู่นั่นแหละขับแค้นแน่นใจอย่างนี้นะวิธีแก้มันก็พิจารณาลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วทำอะไรจะให้มันได้สมหวังทั้งหมดมันจะได้มาแต่ที่ไหนอย่างนี้แหละถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่ผิดหวังเกิดมาในโลกอันนี้นะมีอะไรได้มาแล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่เสียไปมันก็เป็นอันว่าสมหวังอัตภาพร่างกายนี้มันก็อยู่ยั่งยืนนานตลอดกาลไปอันถ้าอย่างนี้นี่มันก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานในมนุษย์นี่แหละอันนี้พระศาสดาทรงตรัสว่านิพพานไม่ได้อยู่ในมนุษย์นี้นั่นแหละสวรรค์ก็ไม่มีพรหมโลกมันก็ไม่มีพระนิพพานนะดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนั่นแหละจะพึงพากันสันนิษฐานดูให้ดีเพราะว่าที่ไหนที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นิพพานทั้งหมดเลยนิพพานแปลว่าดับอะไรดับทุกข์นี่ดับทุกข์ทางใจทีนี้ในเมื่อจิตนี่ไปอาศัยอยู่ในที่ไหนสถานที่นั่นยังหวั่นไหวไปมาอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แหละเหมือนอย่างจิตมาอาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้ในปัจจุบันเนี่ยลองสังเกตดูสิมันเป็นทุกข์ไหมนั่นเองคนที่ไม่ช่างสังเกตแล้วมันก็จะไม่รู้ว่าตนเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงอ่ะหรือว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ก็ดิ้นรนไปเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดเลยว่าเราเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ได้ทบทวนมาเลยไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์ก็ทุกข์ทนทรมานไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จักทางออกจากทุกข์คนไม่ทวนกระแสจิตเข้ามามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิภาวนานี่มันก็ได้แก่การทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้
ล่อยให้จิตคิดซ่านออกไปข้างนอกโดยส่วนเดียวนั่นแหละมันจึงจะสงบลงได้แล้วก็จึงจะรู้ความจริงของชีวิตได้ว่าความจริงของชีวิตเนี่ยหมายถึงดวงจิตนี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอัตภาพร่างกายอันนี้แหละมันไม่เที่ยงจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรเล่านี่และเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่แวดล้อมอยู่ในร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะลองสังเกตดูให้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมเราจึงมาหมกมุ่นกันอยู่จึงทำความพอใจอยู่กับโลกสันนิบาตอันนี้มันก็เนื่องมาแต่อวิชชาความไม่รู้นั่นแหละมันหุ้มห่อจิตใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปนึกว่าโลกอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยเพราะว่าสิ่งล่อใจที่ให้เกิดความสุขความสบายชั่วคราวนี่มันมีอยู่เหมือนกันเมื่อมันไม่รู้สิ่งล่อหลอกจิตใจให้หลงให้ติดดังกล่าวมานี่มันจึงได้หลงติดอยู่ในโลกอันนี้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่แต่มันถึงไม่ทบทวนเข้ามาในปัจจุบันนี้ไม่พิจารณาดูมันจึงไม่เห็นลู่ทางจึงไม่เบื่อไม่หน่ายผู้ใดที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารนี้ได้ก็เพราะว่ามันทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้มาสงบนิ่งอยู่ในนี้ทีนี้ร่างกายอันนี้มันแปรปรวนมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี้จิตก็รู้วันนี้นะก็รู้ว่าแหมมันทุกข์จริงอาศัยอยู่ในร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่อย่างนี้แล้วร่างกายส่วนไหนมันวิบัติอย่างนี้นะจิตนี่ก็ไปรับรู้หมดเลยเจ็บหลังปวดเอวเอ้าจิตนี่ก็รับรู้ว่าเจ็บหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาจิตก็ไปตามรู้ว่ามันปวดแข้งปวดขาอย่างนี้แหละปวดท้องปวดไส้ก็ไปตามรู้ว่าปวดท้องปวดไส้หมายความว่าเจ็บตรงไหนวิบัติตรงไหนจิตนี่ไปรับรู้เอาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงทนได้ยากลำบากจึงได้กระวนกระวายในจิตนี่นะแบบนี้เมื่ออัตภาพร่างกายนี่ยังปรากฏอยู่ตราบใดนี่นะความแปรปรวนของร่างกายก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อความแปรปรวนของร่างกายมีอยู่อย่างตราบใดจิตนี่ก็ย่อมได้รับรู้และก็ย่อมหวั่นไหวไปตามความแปรปรวนของร่างกายนี้อยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติปิทุกข้าชาติความเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอวัยวะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันถึงเป็นทุกข์มันถึงแปรปรวนมันถึงทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้พระศาสดาทรงสอนให้ฝึกจิตใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้วให้ใช้ปัญญาสอนจิตใจให้รู้เท่าตามเป็นจริง นี่แหละมันถึงจะเป็นทางออกจากทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์นี่มันเป็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งให้ดังนั้นบุคคลจะไปละทุกข์อันนี้มันละไม่ได้ละได้แต่เหตุแห่งทุกข์เท่านั้นเองดังนั้นเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็ต้องสาวหาเหตุของมันเหตุมันมายังไงอ่ะเมื่อเราสาวไปมันก็รู้ได้เหตุของมันก็เพราะเหตุ
ว่าจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในบุญในบาปดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อจิตใจมันสะสมทั้งบุญทั้งบาปมาบุญและบาปนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยพาดวงจิตอันนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่พาดวงจิตนี้ไปปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาผสมประสานกันเข้าแล้วมีกรรมดีกรรมชั่วที่จิตใจทำนี่แหละไปตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้อยู่ในท้องของมารดานู่นเมื่อกรรมดีตกแต่งให้ก็ยังชั่วหน่อยอวัยวะร่างกายนี่มันก็สมบูรณ์ทุกส่วนแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนขึ้นชื่อว่าบุญตกแต่งให้แล้วมันง่ายทุกอย่างแม้นอนอยู่ในครรภ์ของมารดาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไรมารดาก็มีสุขภาพอนามัยดีธรรมดาว่าคนมีบุญเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเวลาคลอดออกมาก็คลอดง่ายเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์ประสูติพระมารดาก็ประทับยืนนี่อย่างนั้นนะและในตำรายังกล่าวว่ามีพวกเทวดานั่นลงมารับเท้าจตุรกบาลทั้งสี่นั่นนะมาคอยรองรับพระรูปพระกายของพระองค์นะไม่ให้ตกลงไปถึงพื้นดินนะพอพ้นจากท้องออกมาอย่างนี้เทวดาก็รับเอาทันทีเลยแล้วก็มีท่อน้ำร้อนน้ำเย็นลงมาโสดสงพระองค์ทำให้พระวรกายนั้นสะอาดสะอ้านดีพระมารดาก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนี่แหละอาศัยบุญญาณุภาพของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญมาในอเนกชาติมันมาตกแต่งให้บัดนี้คนทั่วๆไปก็เหมือนกันแหละคนผู้มีบุญวาสนาผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมามากผู้ได้ให้ทานผู้ได้รักษาศีลมาให้บริสุทธิ์ผู้ได้ฟังธรรมผู้ได้ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีคุณงามความดีอันสูงกว่าตนเมื่อนี้นะผู้ไม่เบียดเบียนใครในชาติก่อนนู่นไม่ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ไปทำลายร่างผานชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาเลี้ยงอัตภาพของตนเองมีความอารีอารอบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอนุภาพแห่งบุญกุศลนั่นแหละตามมาปฏิสนธิในท้องของมารดาก็สะดวกสบายคล้ายคลึงกับพระโพธิสัตว์นั่นแหละแต่ว่าจะให้ยอดเยี่ยมเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์นั้นไม่แล้วเพราะว่าการสั่งสมบุญกุศลมันคนละชั้นกันน่ะพระโพธิสัตว์ท่านสร้างบุญกุศลอย่างอุกฤษมากเช่นให้ทานอย่างนี้คนธรรมดาสามัญจะให้ทานลูกกตานี้ไม่ได้เลยนี่แต่พระโพธิสัตว์นั้นเมื่อผู้มีผู้มาขอลูกตายพระองค์ก็สละให้เลยอย่างนี้แหละอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ใครขอให้หมดเลยนี่คนธรรมดาสามัญนั้นสละไม่ได้ถึงขนาดนั้นลูกก็ให้ทานได้เมียก็ให้ทานได้
อย่างนี้เราคิดดูจะไม่ให้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐยังไงแล้วศีลพระองค์ก็รักษาให้บริสุทธิ์ไม่ยอมร่วงศีลแม้ว่าใครจะมาบังคับให้ทำลายศีลพระองค์จะไม่ยอมเลยใครจะฆ่าก็ฆ่าไปอันอย่างนี้พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วในวัฏสงสารนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฐิไปตลอดชาติบางชาติก็หลงอยู่หรอกแต่ว่าหลงไม่นานเมื่อมีผู้มาชักจูงเข้าไปแล้วก็รู้ตัวได้พอรู้ตัวได้แล้วพระองค์ก็กลับประพฤติดีประพฤติชอบในพระธรรมวินัยเช่นอย่างในครั้งที่พระองค์บังเกิดขึ้นในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นชื่อว่าธรรมปาระเกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิมารดาบิดาเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์นั่นแหละพระองค์ก็ได้รับแนะนำสั่งสอนไปในลัทธิศาสนาพราหมณ์นั้นแต่ว่าบุญของพระองค์เนี่ยมีอยู่อย่างว่านั่นแหละก็ไปได้คนผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างสูงส่งเป็นมิตรเป็นสหายเรียกว่าคติการะอุบาสกอุบาสกคนนี้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จอนาคามีผลแต่ไม่ได้ออกบวชเพราะว่าเลี้ยงแม่ตาบอดแต่บางเรื่องก็ไปได้ธรรมปาระนั้นเป็นสหายมานี่คติการะอุปสมนี่ก็พยายามชักชวนธรรมปาระนี่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมไปทีแรกไม่เชื่อก็ยังกล่าวช่วงจับไปอีกว่าเฮ้ยสมณะศีรษะล้นจะมีดีอะไรอ่ะไปบิณฑบาตมาฉันแล้วก็นอนสบายไม่เห็นทำอะไรอย่างนี้แหละแต่คติการะอุปสมนี้ก็ไม่ยอมพยายามอยู่นั่นแหละวันหนึ่งไปอาบน้ำด้วยกันน้ำไปมาก็คติการะนี่ไปจับผมเปียของธรรมปาระชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผมเปียนี่เขาถือว่าเป็นของสูงใครไปจับไม่ได้แต่ธรรมปาระนี่คิดแม่คติการะนี่ลงมาจับผมเปียเราแล้วอย่างนี้นี่ในการที่ท่านชักชวนเราไปเฝ้าพระเจ้านี่นั่นว่าสำคัญนะเอาละทางนั้นเราจะไปด้วยตกลงไปด้วยกันพอไปเฝ้าพระเจ้าพระองค์แนะนำสั่งสอนเข้าไปเลยเกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบวชเลยนั่นเองเรียนธรรมเรียนวินัยประพฤติตั้งมั่นอยู่ในสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ไม่ทำบาปตลอดชีวิตนั่นแหละในชาตินั้นนะเป็นอันว่าพระองค์ได้บำเพ็ญเอกขัมมะบารมีให้แก่กล้านั่นแหละจึงเป็นปัจจัยอันใหญ่หลวงนำให้พระองค์ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาในยุคนี้แม้จะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติลาภยศสรรเสริญมากมายเท่าไรพระองค์ก็ไม่หลงไหลติดอยู่ในกามสุขสมบัติอันนั้นก็เพราะอานิสงส์แห่งเนกขัมมะบารมีนี่แหละมากระตุ้นพระทัยอยู่เสมออานิสงส์การออกบวชหมายความว่าอย่างนั้นแหละจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้สละราชสมบัติออกบวชไปเพื่อแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณและจะได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามด้วยเมื่อ
ื่อพระองค์ออกบวชแสวงหาทางตรัสรู้ไปก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้พระองค์ก็เจริญอนาปานสตินี่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สามารถบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามไปโดยลำดับโดยลำดับจนตลอดถึงฌานที่สี่เมื่อบรรลุถึงฌานที่สี่แล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อโดยยกเอาขันธ์ห้านี้ขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ตามสภาพความจริงเมื่อเห็นขันธ์ห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นของไม่เที่ยงไม่ควรยึดควรถือพระองค์ก็จะปล่อยวางขันธ์ห้านี้ลงจิตก็รวมลงไปแบบนี้ก็ได้ตรัสรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณ นั่นแหละในปฐมยามเมื่อฤกษ์ชาติหนหลังได้สิ้นสงสัยในชาติความเกิดของพระองค์แล้วก็ทรงพิจารณาเจริญวิปัสสนาต่อไปอีกถึงเที่ยงคืนก็ได้ตรัสรู้จุตูปปาตญาณทรงพระปรีชาอย่างรู้ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขเป็นทุกข์จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่ามันทำกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวเองแล้วก็ยึดเอากรรมดีกรรมชั่วนั้นไว้ไม่ยอมละกรรมชั่วไม่ยอมทำกรรมดีฝ่ายเดียวพูดง่ายๆว่าบาปก็ยึดถือเอาไว้บุญก็ยึดถือเอาไว้มันนี่บุญบาปนี่เนี่ยพาให้ท่องเที่ยวคือแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ผู้ใดพระองค์เจ้าพิจารณาเห็นว่าผู้ใดเพียรละบาปให้หมดไปจากกิตสันดานแล้วตั้งใจบำเพ็ญแต่บุญกุศลไปบุญกุศลนั้นมันก็พลันเต็มได้เลยวะนี่เพราะมันไม่มีบาปมาแย่งนั่นแหละพระองค์ก็เช่นเดียวกันน่ะพระองค์ก็เพียรละบาปไปจนหมดสิ้นแล้วทรงสั่งสมบุญกุศลจนว่าเต็มบริบูรณ์น่ะจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์สำเร็จตามพระองค์ได้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ละบาปไปหมดและการจบลงจึงมีผู้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามพระองค์ไปมากมายนี่สรุปใจความลงแล้วว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้นก็เพราะมาพยายามภาวนาทำใจให้สงบทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมาเห็นแจ้งนี่มันก็ตื่นตัวรู้ว่าตนนั้นมาหลงอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมาอาศัยอยู่ในสิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อมันรู้แล้วก็ปล่อยวางนี่แหละไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นอันว่ารู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์คืออุปทานความยึดถือเมื่อละความยึดถือนี่ได้ทุกทางใจมันก็ดับไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบความจริงอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจบำเพ็ญทางจิตใจนี้ให้เป็นไป

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสัทธาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ติจับอารมณ์หายใจนั่นแหละอานาปานสติเป็นการภาวนาแบบพระพุทธองค์นะอานาปานสติคำแปลมันก็พอเข้าใจหรอกอานาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้นั่นแหละเอาสติมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่นั่นก็เรียกว่าภาวนาเท่านั้นเมื่อเราทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติอยู่อย่างนี้แบ่งสติไปรู้กับงานครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็มารู้กับลมหายใจถ้าใครทำได้อย่างนี้การงานก็เจริญรุ่งเรืองหมดสติแบ่งออกไปรู้กับงานเราทำอะไรอยู่ก็ให้รู้กับงานส่วนหนึ่งก็มารู้กับลมหายใจส่วนหนึ่งเราจะได้ภาวนาไปตลอดมันง่ายทีนี้ถ้าทำได้อย่างนั้นทำได้อย่างนั้นง่ายเหมือนกับเขาหาบน้ำนี่แหละต้องใส่ถังน้ำสองข้างแบ่งครึ่งกันหาบใส่เท่าๆกันแบ่งครึ่งกันเราทำงานอยู่ก็เหมือนกันพอลมหายใจนี่มันต้องมีอยู่ตลอดนะมีอยู่ตลอดทำอะไรก็มีลมหายใจอยู่ให้เข้าใจอย่างนั้นนะภาวนาปัดกวาดเช็ดถูก็ส่วนหนึ่งก็ไปดูงานที่เราทำครึ่งหนึ่งก็ให้มาลู่อยู่ที่ลมหายใจล้างถ้วยล้างจานทำครัวทำอะไรอยู่ก็เหมือนกันให้มีสติอยู่อย่างนั้นเป็นการฝึกสติสติของเราก็จะเจริญแก่กล้าขึ้นมานะใช้งานได้คล่องแคล่วว่องไวเราไม่เคยฝึกสติอันนี้สติในการภาวนาถ้าเมื่อเรามานั่งอยู่อย่างนี้จึงเอาสติมารู้อยู่ที่ลมอย่างเดียวลมหายใจอย่างเดียวนะถ้าเราทำงานก็แบ่งครึ่งกันไปถ้ามานั่งอย่างนี้ก็มารู้ลมหายใจนี่เรียกว่าภาวนาเราเรียกว่าภาวนาถ้ามารู้อยู่ที่นี่จิตของเราก็จะรวมมารวมอยู่ที่ลมหายใจเอาไปเอามาลมหายใจก็จะจางคายหายไปก็จะเห็นตั้งแต่จิตของเราละทีนี้คือผู้รู้รู้อยู่เฉยๆพระพุทธเจ้ามากายละหุกายในที่นี่หมายถึงลมหายใจนะเอาดูไปดูมาจิตกับลมไม่หนีจากกันนะมันรวมอยู่ที่เดียวกันกายก็ระงับนั่นแหละหรือลมหายใจจางคายหายไปไม่เห็นลมหายใจแหละทีนี้เห็นแต่จิตจิตไม่มีตัวไม่มีตนนะเป็นสภาพรู้เป็นธรรมชาติว่างผ่องใสก็เรียกว่าเราเห็นจิตเดิมแท้ของเราแต่ก่อนมันอาศัยอยู่ในลมหายใจห่อหุ้มเอาไว้อยู่เราจึงไม่เห็นจิตเมื่อเราระงับดับลมลงได้ก็เห็นจิตของเราเป็นสภาพสภาวะรู้เป็นผู้รู้ว่างเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ต้องไปกลัวตาย
นะบางคนเมื่อลมหายกายไม่มีกลัวเจ้าของจะตายก็เลยไปค้นหาจิตค้นหาลมหายใจขึ้นมาอีกจิตก็เลยถอนจิตหยาบขึ้นมาลมหยาบจิตก็หยาบลมละเอียดจิตก็ละเอียดลมระงับดับลงก็เห็นจิตนี่วิธีทำเราก็ได้สมถะได้จิตเห็นจิตเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเรียกว่าได้สมถะนี่แหละเรียกว่าสมถะภาวนาเพราะว่าภาวนานี่มันแบ่งออกเป็นสองอย่างชื่อเต็มเรียกว่าจิตตะภาวนานะแต่เราก็มาเรียกเอาปลายมันเฉยๆว่าภาวนาภาวนาตัวเต็มเรียกว่าจิตตะภาวนานะจิตก็แปลว่าใจจิตกับใจก็อันเดียวกันนั่นนะภาวนาก็แปลว่าการกระทำหรือการปฏิบัติการอบรมหรือการพัฒนามาแปลใส่กันกับจิตก็แปลว่าทำใจอันแบ่งออกเป็นสองอย่างอันหนึ่งเรียกว่าทำสมถะคือทำใจให้สงบอันที่สองก็เรียกว่าวิปัสสนาก็ทำใจให้เกิดปัญญาเท่านี้มันไม่ได้มากมายก่ายกองอะไรพอที่จะทำไม่ได้มันมีสองอย่างเท่านี้ภาวนาหนึ่งทำจิตให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาเท่านี้สองทำจิตให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเท่านี้ไม่เห็นยากอะไรนะทำจิตให้สงบก็เอาสติไปจับเอาลมหายใจนั่นแหละคุมจิตมารู้อยู่กับลมหายใจอย่าเผลอสติพูดง่ายๆก็เอาลมหายใจเป็นหลักนั่นแหละเอาสติเป็นเชือกผูกจิตมาไว้กับลมอย่าให้มันวิ่งหนีอย่าให้มันวิ่งหนีเราก็ให้รู้ลมเห็นเราอยู่อย่างนั้นให้มันรวมอยู่ที่ลมหายใจให้มันรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวถ้ามันแยบออกไปก็ตั้งสติไหมแยบ5ครั้งก็ตั้ง5หนแหละสติแยบออกไป10ครั้งก็ตั้ง10หน100ครั้งก็ตั้ง100หนแยบออกไปตลอดวันตั้งตลอดวันมันก็มารู้อยู่ที่ลมหายใจคุมไปคุมมาสติแก่กล้ามั่นคงแน่นหนาเราก็ได้กิจเห็นกิจของเราเท่านั้นลมหายใจจางคายหายไปคงเหลือตั้งแต่ความรู้ว่างสว่างสวัยผ่องใสก็ได้กิจเท่านั้นนี่แหละเรียกว่าโบราณว่าตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตง่ายๆเท่านี้ได้จิตเห็นจิตแล้วเหมือนกับชาวไร่ชาวนาเขาหาจับวัวหนุ่มควายสาวตามฝูงมาผูกสวนตะไคร้ผูกคอเอาเชือกผูกแล้วก็มาเลี้ยงให้มันเชื่องนะให้มันเชื่องแล้วเขาก็เอาไปใช้งานจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อจับจิตได้แล้วก็ทำบ่อยๆจิตไม่ไปไหนจิตไม่ไปเสพอารมณ์ภายนอกจิตก็จะอิ่มอารมณ์อิ่มอารมณ์ไม่วิ่งหาอารมณ์เหมือนแต่เก่าจิตไม่วิ่งหนีจิตว่างจิตหยุดพักงานจิตจึงแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเรียกว่าเราจับเอาจิตได้นี่เป็นขั้นสมถะนะมันจะเฝ้าพักอยู่แล้วแต่จริตนิสัยของเราท่านทั้งหลายจะ
ประคับประคองจิตอยู่ได้นานเท่าไหร่บางคนก็อยู่50นาที60นาทีบางคนก็ได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่นะจิตพักได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพละมีกำลังเท่านั้นเมื่อจิตมีพละมีกำลังจิตออกจากสมาธิใหม่ๆนั้นจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานเราก็เอาจิตนี่แหละมาใช้ประโยชน์น้อมจิตไปดูจิตออกมาใหม่ๆอย่าเพิ่งผุนผันทันเล่นอย่าเพิ่งออกให้กำหนดสติย้อนไปดูก่อนเข้าสมาธิเราเอาคำบริกรรมอะไรเราเอาฐานสมาธิไปตั้งไว้ที่ไหนจิตจึงว่างจิตจึงสงบลงได้เรานั่งยังไงเราเอาจิตไปไว้ไหนไปรู้อะไรมันจึงสงบจึงว่างเมื่อมันสงบแล้วเราเห็นอะไรต้องอยู่อย่างนี้ก่อนนะบางคนออกจากสมาธิปั๊บปุ๊บปั๊บออกไปไม่มีสติสตังค์นะย้อนจิตทวนกลับมาดูซะก่อนมันสงบตอนเราสงบนี่เราเห็นอะไรนี่ตอนเราจะเกิดปัญญาผู้ที่ท่านได้บรรลุพร้อมกับออกจากสมาธิท่านก็ทำอย่างนี้ได้ปัญญาวิมุตติตอนจิตสงบนี่เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติหรือวิขัมภนวิมุตติฌานสะกดขันห้าเอาไว้ชั่วครู่ชั่วคราวชั่วโมงสองชั่วโมงออกจากนั้นมาก็น้อมจิตไปพิจารณาดูก่อนเข้าสมาธินั่งอย่างนี้ใช้คำบริกรรมวันนี้สติวางไว้ตรงไหนจิตมันรวมอยู่ตรงไหนแล้วก็น้อมจิตไปพิจารณาดูตอนมันสงบเราเห็นอะไรตอนจิตออกจากสมาธิแล้วนี่นะใหม่ๆเราเห็นอะไรเราเห็นจิตเนี่ยให้มันรู้จักเข้าใจอย่างนี้เห็นจิตของเราเป็นธรรมชาติว่างเป็นธาตุรู้มีสภาวะรู้อยู่เฉยๆตัวผู้รู้นี่แหละท่านเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าพุทโธนี่แล้วก็รู้นี่แหละย้อนจิตไปดูตัวผู้รู้นี่คืออะไรนี่แหละคือจิตมีตัวมีตนมีสัตว์มีคนไหมไม่มีนี่เราย้อนไปดูอย่างนี้นะเวลาออกจากไหมดูจิตของเรามันเป็นธรรมชาติว่างผ่องใสอยู่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีกายไม่มีลมหายกายไม่มีลมหายใจเราไปไหนเวลาจิตสงบมันไปหายใจทางไหนทำไมไม่ตายเราก็ดูไปให้เห็นอย่างนี้นี่แหละคือวิปัสสนาอมันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลลมก็ไม่มีกายก็ไม่มีมีแต่ธรรมชาตินี่แหละดวงตาทำเห็นทีแรกก็น้อมไปอยู่อย่างนี้โอ้เห็นธรรมชาติว่างสว่างผ่องใสเป็นธรรมชาติมองไปไหนในตาในนั่นก็เห็นครอบจักรวาลอยู่โอ้ธรรมชาตินี้มันหมดโลกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวนี่แหละท่านเรียกว่าลาภเหมือนหน้ากลองชัยสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มี
ที่พักกุฏิกุฏังก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาเรากาที่เรานั่งอยู่ก็ไม่มีไม่รู้ว่าเราหันหน้าไปทางไหนจิตเราก็จะว่างเป็นธรรมชาติจำไว้งั้นไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต้นั่นแหละเราย้อน

คือเราคือสังโฆนี่เราก็เห็นพุทโธธัมโมสังโฆเรียกว่าเห็นสรณะภายในสรณะที่พึ่งเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในขึ้นมาจึงมาเข้าใจว่าอ๋อนี่สรณะนี่เราจะเห็นจิตเรารู้อยู่นี่เราต้องดูอย่างนี้รู้เป็นสภาวะรู้ตายไม่เป็นในจิตอันเนี้ยตายไม่เป็นมีแต่รู้อยู่ท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พุทโธนี่เป็นพุทโธพูดอะไรเรียกว่าพุทโธตื่นอยู่กายของเราก็ไม่ง่วงเหงาห้าวนอนกายก็ตั้งตรงจิตตั้งกายก็ตั้งตรงเห็นแต่ธรรมชาติว่างผ่องใสจิตของเราก็แช่มชื่นเบิกบานอยู่ในธรรมชาติอันนั้นแหละนี่แล้วก็เห็นพุทโธธัมโมจิตเป็นผู้รู้อยู่ตายไม่เป็นตายไม่เป็นรู้อยู่งั้นแหละแล้วเห็นตอนเข้าสมาธิโอ้จิตที่เป็นผู้รู้ตายไม่เป็นนี่เขาจึงเรียกชื่อว่าอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นนี่ธรรมที่ตายไม่เป็นธรรมชาตินี่ตายไม่เป็นนี่แหละเวลาถ้าจะแตกขันจะดับเราก็เอาจิตไปอาศัยอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆผู้ตายไม่เป็นนี่แหละเราก็สบายเมื่อมรณภัยมาถึงเราก็ปล่อยขันห้าทิ้งไปเอาสติคุมจิตมารู้อยู่ที่พุทโธธัมโมสังโฆเราก็ได้สวรรค์นิพพานขึ้นมานี่แหละกำจัดภัยได้จริงไม่ได้ไปกำจัดภัยที่ไหนแต่ก่อนคิดว่าท่านพูดลอยๆขึ้นมาเฉยๆพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือกำจัดภัยได้จริงนึกว่าโอ้ยมันพึ่งได้ยังไงมันพึ่งได้จริงๆไหมพุทโธอยู่ไหนพระพุทธเจ้าก็เสด็จปรินิพพานไปแล้วพุทโธคืออยู่ที่ไหนธัมโมอยู่ที่ไหนสังโฆอยู่ที่ไหนจะไปพึ่งยังไงแน่นี่แหละเวลาออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตไปย้อนไปดูตอนเราเห็นในสมาธิเราก็จะเกิดปัญญารู้ว่าโอ้เป็นสภาพรู้นี่แหละเขาเรียกพุทโธเป็นธรรมชาติครอบจักรวาลอยู่เขาเรียกว่าธัมโมยังมันนี่กว่าโอ้นี่หรือเขาเรียกว่าธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติตัวของเราเป็นธรรมชาติเขาจึงตั้งชื่อว่าธรรมกายแล้วก็รู้ขึ้นมานะนี่พุทโธมันตายไม่เป็นรู้จิตแท้ใจเดิมมันตายไม่เป็นนะทีนี้นั่งสมาธิแป๊บเดียวออกจากสมาธิมาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนั่นเองเอ้าเวลาเข้าสมาธิเท่ากับไม่มีอะไรจิตสงบการเวลาไม่มีนึกว่าเข้าแป๊บเดียวแต่ว่าจิตถอนออกมาได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแสดงว่าเราก็รู้นี่แหละปัญญารู้ว่าอ๋อการเวลาไม่ครอบงำจิตของเราได้จิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ไปที่มาว่างครอบจักรวาลอยู่นี่ธรรมชาติการเวลาจึงไม่มาครอบงำจิตของเราได้

0: ึงมาตั้งชื่อจิตสมมติว่าอากาลิโกจิตเนี่ยการเวลาไม่มีการเวลาจิตไม่มีการเวลาตอนเข้าสมาธิอากาลิโกธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีการเวลาอากาลิโกธรรมเป็นธรรมชาติไม่มีการเวลาโอ้จึงเรียกว่าจิตลงถึงธรรมชาตินี่ไม่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาพระแล้วถ้าจิตตกถึงธรรมชาติก็เห็นอากาลิโกจิตเหมือนกันไม่มีการเวลาไม่มีจุติไม่มีเคลื่อนที่ท่านจึงเรียกว่าพระนิพพานเห็นพระนิพพานนี่อานาปานสติได้เจตุวิมุตตินี่แหละหลุดพ้นจากขันธ์ 5ในทิฏฐธรรมนี้นี่แหละทิฏฐธรรมตอนเราเข้าสมาธินี่แหละเห็นนี่แหละตัวปัญญาปัญญาแท้ปัญญาแท้ๆนะนี่ปัญญาแท้ๆไม่ได้ไปหาอยู่ที่อื่นปัญญานะนะเมื่อเราเห็นธรรมชาติสว่างผ่องใสไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีการเวลาครอบงำจิตเราได้จิตเราลงถึงธรรมชาติเหมือนกับน้ำไหลลงห้วยหนองคลองบึงไหลเอื่อยๆไหลเรื่อยลงไปถึงทะเลก็เป็นน้ำเค็มหมดจิตของใครก็ตามนั่งอยู่นี่ถ้ามันตกถึงธรรมชาติอันนี้ก็เห็นอารมณ์พระนิพพานเหมือนกันหมดง่ายไหมล่ะที่ไหนฮะเห็นพระนิพพานตอนนั่งสมาธิอยู่นี่ทิฏฐธรรมในปัจจุบันทันตาเห็นนี่เองไม่ต้องไปเห็นวันไหนอีกเห็นทันตานี่แหละนี่ทีนี้เราออกจากสมาธิมาแล้วก็ย้อนไปผู้ที่ท่านได้บุพเพนิวาสานุสติญาณท่านก็ทำอย่างนี้แหละน้อมไปดูดูจิตของเราตอนมันว่างมันสงบเป็นธรรมชาติอยู่สัญญาอารมณ์ต่างๆจิตจะมาเก็บไว้ในธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติอันนี้ไม่มีประมาณพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอัปปมาโนพุทโธนี่พุทโธนี่ไม่มีประมาณไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้เห็นเฉยๆอัปปมาโนธรรมโมธรรมชาติอันนี้ไม่มีประมาณอัปปมาโนสังโฆนี่แหละคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณเรียกร้องมาใช้เวลาไหนก็ได้เป็นสรณะที่พึ่งได้ตลอดการตลอดเวลาไม่มีประมาณไม่มีการไม่มีเวลามีอยู่เต็มครอบจักรวาลไปหมดให้เข้าใจอันนี้แหละทีนี้ท่านก็น้อมไปดูเอาแต่ก่อนและเลือกชาติหนหลังได้นะไปดูจิตนี่จิตมันทึกบันทึกเอาไว้นี่แสนชาติล้านชาติหมื่นชาติล้านชาติสองล้านชาติสามล้านชาติเราเกิดมาเราเคยไปเป็นอะไรบ้างเป็นผัวเป็นเมียใครบ้างเกิดอยู่ประเทศไหนบ้างทำอะไรบ้างจะเห็นภพนั้นเป็นอันนั้นภพนี้เป็นอันนี้เคยเป็นผัวเป็นเมียกับคนนั้นคนนี้ย้อนไปเคยไปทำบุญทำทานด้วยกันเคยทำบาปด้วยกันชวนกันไปทำอันนั้นอันนี้หมดเราจะเห็นหมดย้อนและเลือกชาติหนหลังได้ขณะนี้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนไปดูความว่างอันนี้แหละที่เราเห็นในสมาธินี่แหละมันจะบันทึก สัญญาอารมณ์จิตไม่มีประมาณเต็มไม่เป็นสัญญาอารมณ์เก่ามันจะจำได้หมายรู้เอาไว้นะนอกจากนั้นผู้ที่ท่านได้จุตูปปาตญาณท่านก็น้อมไปดูสัตว์ทั้งหลายนั้นทำไมไปเกิดอยู่ในภพในภูมิต่างๆกันเพราะอะไรท่านก็น้อมจิตไปดูได้ดีไม่ดีไปรู้หมดนั่นแหละอะไรใช้จิตได้เมื่อจับจิตได้แล้วนั่นเนี่ยก็ใช้จิตของเราเนี่ยนะย้อนหลังไปดูถ้าจับจิตยังไม่ได้อัปปนาฌานอัปปนาสมาธิไม่ต้องพูดถึงมันไม่ได้หรอกทำยังไงก็ไม่ได้เพราะมันมาติดพัวพันอยู่ในกามอยู่ดับกามไม่ได้จิตไม่สงบกามมาฉันท่ายังยินดีพอใจในกามอยู่อั้นตู้หมดมองอะไรก็ไม่เห็นหมดเพราะว่าสมาธิจะปราบนิวรณ์ธรรม5กามฉันทะกราบความยินดีพอใจในกามมันลึกละเอียดนะกามยินในร่างกายเรายินดีในร่างกายคนอื่นยินดีในบ้านช่องห้องหอยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆก็เรียกว่ายินดีในกามจิตจึงไม่ว่างให้พากันเข้าใจที่จิตไม่ว่างก็เพราะว่าจิตดับกามมฉันทะไม่ได้ยังพยาบาทถึงห่วงอยู่บางทีก็ง่วงนอนทินมิทธะจับอยู่บางทีก็อุทธจักกุกุจจะความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นบางทีก็สงสัยในการปฏิบัติเจ้าของท่านเรียกว่าวิกิกิจฉาความโลเลสงสัยทำให้เปรียบเสมือนทางสองแพร่งสามแพร่งทำให้อยู่นี่แหละผู้ที่ท่านได้ญาณรู้ว่าประสัตไปเกิดอยู่ภพนั้นภพนี้เพราะอะไรเขายังไปเกิดอยู่อันนั้นมันก็รู้เพราะกรรมคือการกระทำของเขาจิตนี่กรรมนี่ย่อมจำแนกแจกสัตว์ออกไปอยู่ในภพภูมิต่างๆสำคัญนะกรรมคือการกระทำกระทำทางกายวาจานี่แหละใครสั่งให้มันทำใจสั่งกายไปทำสั่งคำไปพูดใจก็ต้องรับผลของกรรมไปถ้าแตกขันดับแล้วเขาจึงไปจุติอยู่ตามภพตามภูมิต่างๆก็เรียกว่าเรารู้จุตูปปาตญาณรู้ความจุติความเกิดของคนนั้นคนนี้ไปเกิดอยู่นั้นอยู่นี่เราน้อมไปดูได้จับจิตได้ใช้จิตไปดูอะไรก็ได้นะถ้าใช้เป็นตอนนี้เราใช้ไม่เป็นเราไม่ฝึกใช้มันเลยจิตไม่ทำงานขนาดคนเอาอาหารใส่เป็นโตมานี่จะบอกมันไปดูก็ได้นะถ้าใช่ไหมเขาเอาอะไรมาอยู่ในมันรู้ไปหมดเลยจิตสำคัญนี่แหละจุตูปปาตญาณคนหนึ่งบอกว่าโอ้ใช่จิตไปนวดขาให้โอ้ยบ้าแล้วมันจะนวดเป็นยังไงเขาจับจิตได้เขามาเล่าให้ฟังใช่จิตไปดูอันนั้นอันนี้ก็เห็นหมดคนนั้นทำอะไรอยู่มันก็รู้คนนี้คิดอะไรอยู่มันก็รู้ถ้าเราทำฉลาดใช้มันได้นะจิตนี่เวลาเราจับมาได้แล้วก็ใช้งานมันคล่องแคล่วว่องไวใช้ได้ดูอะไรจิตของคนนั้นคนนี้ก็ได้นั่นแหละว่าเขาคิดอะไรเขาโกหกหลอกลวงไหมพูดกันไปนี่มันก็รู้ถ้าเราฝึกมันนะน นี่แหละให้มาฝึกจิตให้มาฝึกจิตทีนี้ให้ไปดูกายอย่าความมันรู้หมดแล้วถอดกายมาดูโอ้ยอันนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟเฉยๆไม่มีที่เรามาหลงว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่นั่นมันไม่ใช่มันไม่มีมันยืนยันขึ้นมาเลยมันเป็นธาตุดินมารวมกันเฉยๆนี่เราใช้จิตไปอย่างนี้นะดูไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเรามีเขาอยู่นี่แหละผู้ท่านบรรลุออกมาแล้วก็เอาจิตยืนลงเอาไว้มีแต่ความรู้อยู่ตาเห็นรูปพุทโธก็ไปรู้ให้พุทโธรู้แล้วไม่ยึดไม่ถือนะจิตแท้ใจเดิมไม่ไปยึดไปถือเอาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจะไปถือเอาก็ได้ถือเอาตามโลกเขาสมมุติอยู่ด้วยกันก็ต้องมาถือเอาสมมุติปฏิบัติตามสมมุติจิตมันตัวพุทโธแท้เนี่ยมันจะเป็นธาตุรู้อยู่รู้แล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ไปยึดไปถืออะไรเราก็เอาพุทโธมายืนลงไว้ผู้ที่จะเอาอารมณ์พระนิพพานตาเห็นรูปก็จิตก็ไปรู้ให้พุทโธก็ไปรู้ให้รู้แล้วมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหมือนอยู่ในอารมณ์สมาธิเราก็ดับโลกดับอารมณ์ได้ที่แรกใหม่ๆคนก็อยู่ด้วยกันอาหารการกินก็กินทำงานร่วมกันอยู่ทำไมจะรู้เฉยๆทำอะไรมันจะไม่ทำอะไรรู้มันต้องรู้จักจิตมันแบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเป็นโลกิยจิตทำงานทำอยู่ทำมาหากินไปรับรู้อะไรมายึดมาถือเอาส่วนจิตดวงหนึ่งมันจะเป็นโลกุตตระนะมันแยกภาคกันอยู่ใหม่ๆมันเป็นมันทำไม่ได้เลยมันเป็นโลกิยะหมดเอาไปมาแล้วก็ฝึกโอ้อันนี้โลกิยะเราอยู่ในโลกสมมุติอยู่ผัวก็มีเมียก็มีบ้านช่องห้องหอก็มีวัดวาอารามก็มีทำอันนั้นอันนี้อยู่ก็มีเราก็ถือตามสมมตินี่ถือตามโลกเขาโลกิยะจึงมาแบ่งออกได้ว่าถือตามโลกิยะอยู่เพราะว่าเราอยู่เป็นครอบเป็นครัวเป็นวัดเป็นวาเป็นอันนั้นต้องดูแลรักษาช่วยอันนั้นอันนี้อยู่ส่วนมันเป็นโลกิยะนี่เราก็เข้าใจส่วนมันเป็นโลกุตตระก็มีนะถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นบางอย่างบางอะไรที่เราฝึกจิตไม่ทันก็เป็นโลกิยะมีความโกรธหลงอยู่คือเก่าถ้าเราฝึกได้แม่ตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงเราก็ฝึกไม่ไปยินดีไปยินร้ายจิตมีหน้าที่รู้ให้เฉยๆท่านเรียกว่าอยู่ในอารมณ์อุเบกขาเอกคตารมณ์คือเก่าอารมณ์พระนิพพานอารมณ์โลกุตตระอารมณ์วิมุตติให้เราแบ่งภาคออกอย่างนี้เวลาออกมาจากสมาธิถ้าจะเอาโลกุตตระก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยเข้าใจนะที่เนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นที่เขาท่านเขียนเอาไว้จิตมันเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆเป็นธรรมชาติอยู่เฉยๆพุทโธนี่รู้ให้จิตเป็นผู้รู้ให้เฉยๆเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสจิตต้องมาลวกให้ถ้าเราเผลอสติเป็นโล กิยะก็ไปยึดไปถือเอาถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่สัมปชัญญะอยู่ก็เป็นโลกุตตระเห็นก็สัจจะว่าเห็นได้ยินก็สัจจะว่าได้ยินจิตรู้ให้แล้วก็จับแล้วก็วางไม่ไปยึดไปถือเอาเราก็อยู่ในอารมณ์วิมุตติสุขเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดวันแล้วทีนี้ไม่ไปยึดไปถือเอาไม่สำคัญตนไม่หลงว่าเรามีรู้ว่ากายกับใจร่วมกันทำงานเฉยๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่จะถืออารมณ์วิมุตติสุขแน่ๆถ้าถืออารมณ์โลกิยะก็มีการทำการทำงานมีอะไรอยู่ก็ต้องมายึดถือเอาให้พากันเข้าใจแบ่งออกนี่แหละหลักการภาวนามันก็มีเท่านี้จิตตภาวนาจิตก็คือใจภาวนาแปลว่าทำใจให้สงบเท่านี้ทำใจให้เกิดปัญญานี่เท่านี้ง่ายไหมล่ะทีนี้ถ้าใครถึงความสงบแล้วปัญญามันง่ายท่านเรียกว่าสมาธินี่แหละทำให้เกิดปัญญาถ้าใครไม่ได้สมาธิก็มาเอาไปมาเดินปัญญาทีหลังมันก็เห็นยากลำบากถ้าเห็นในสมาธิก็เห็นน้อมจิตไปดูเหมือนกับพูดให้ฟังนั่นแหละเราก็จับเอาขันห้าจับเอาจิตเอากายได้ตอนเข้าสมาธิลมหายกายไม่มีขันห้าไม่มีเหมือนกับเรานอนหลับนอนหลับตัวเราไปไหนล่ะฮะมีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลไม่นอนหลับฮะตื่นขึ้นมาก็มีเราเข้าสมาธิไปก็ไม่มีเมื่อออกจากสมาธิมามันมีจิตมาถือเอาเมื่อตื่นจากหลับขึ้นมามันก็มีจิตมาถือเอาแล้วนี่แหละเรียกว่ามีเป็นบางครั้งไม่มีเป็นบางคราวคราวนอนหลับเราไปไหนนั่นแหละเขาเรียกว่านิพพานนิพพานปุถุชนคือการนอนหลับนิพพานของพระอริยะคือเข้าสมาธิอันนี้เข้าสมาธิไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาออกมาเราก็มายึดเอาอารมณ์นี้เอาไว้นี่แหละเขาเรียกว่าจิตเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดวันวิมุตติสุขนี่แหละคืออารมณ์พระนิพพานมันใครก็ทำได้ถ้าอยากได้อยากเป็นนะเข้าสมาธิแล้วก็เห็นจิตแท้ใจเดิมนั่นออกจากสมาธิมาก็น้อมจิตไปพิจารณาดูตอนเข้าสมาธิแล้วก็มาจับเอาจิตเดิมแท้มันจะมีอุเบกขาเอกคตาลมรู้เฉยรู้เฉยเฉยอุเบกขาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละจิตมีหน้าที่รู้ให้เฉยๆไม่ยินดียินลายพุทโธรู้แล้วก็ละก็วางพุทโธถ้ารู้ไม่ละไม่วางก็เรียกว่าโลกิยะจิตยังไปยึดไปถือเอาถ้ารู้แล้วละวางได้ก็เรียกว่าโลกุตตระจิตมันก็มีแค่นี้ง่ายๆแค่นี้ฉะนั้นในการมาฝึกจุดมุ่งหมายก็คือให้จิตสงบก่อนเรียกว่าสมถะออกจากสมถะแล้วก็มาวิปัสสนาวันนี้ก็สมควรละเพราะว่าเรามีจิตเอาละพอต้องไปทำธุระส่วนตัวอยู่พอเข้าใจบ้างไหมล่ะฮะความมุ่งหมายการภาวนาภาวนาก็แปลว่าทำอะไรทำใจให้สงบอันแรก สองทำใจให้เกิดปัญญาเนี่ยนี่แหละหลวงตาไปเข้าใจตอนออกจากสมาธินี่จึงมาเล่าให้ฟังนะออกจากสมาธิย้อนจิตเข้าไปตอนเรานั่งสมาธิเราใช้คำบริกรรมอะไรพุทโธหรือเอาสัมมาอรหังเอายุบหนอพองหนอเอาอานาปานสติมันสงบได้อย่างนี้มันว่างลงได้อย่างนี้เวลาเข้าสมาธิทีหลังให้เอาแบบเดิมนะเข้าใจนะอย่าไปเปลี่ยนมันเคยสงบอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปอาจารย์อื่นไปวัดอื่นท่านไปพูดเรื่องยุบหนอพองหนอก็เปลี่ยนไปท่านพูดเอาพุทโธก็เปลี่ยนไปถ้าใครสงบด้วยอะไรก็เอาอันนั้นเข้าใจได้ไปเปลี่ยนไปตามอาจารย์อาจารย์ไหนท่านสงบยังไงท่านก็พูดไปตามท่านว่านั่นอันเรานี่ก็พูดอานาปานสติก็เราสงบเพราะลมหายใจถ้าใครสงบยังไงแล้วความมุ่งหมายในการนั่งสมาธิคือทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วเห็นเขาว่าบริกรรมว่าไว้นิ่งอย่างเนี้ยทำอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่อย่าไปเปลี่ยนเป็นเด็ดขาดเปลี่ยนแล้วไม่สงบเลยหรือเราเคยสงบพุทโธพุทโธพุทโธเห็นดวงตามาพูดลมหายใจมาเปลี่ยนด้วยควรจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนมันสงบยังไงก็งั้นความมุ่งหมายคือคำบริกรรมคำภาวนาเป็นอุปกรณ์เครื่องล่อจับเอาจิตเฉยๆถ้าจิตสงบด้วยอะไรแล้วเราก็เอาอันเก่าได้พากันเข้าใจอย่าไปหลงอย่าไปหลงอาจารย์อาจารย์นั่นว่าอันนี้อาจารย์นี่ว่าอันนั่นยังไงมันสงบเพราะอะไรก็เอาอันนั่นคือเก่าความมุ่งหมายใครสงสัยอะไรไหมล่ะทีนี้ฮะอยากถามไหมเอาให้มันได้ถึงเจโตวิมุตติให้ได้เห็นอารมณ์พระนิพพานตอนจิตสงบท่านเรียกเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าชั่วฌานข่มไว้ขั้วเข้าสมาธิอยู่ตนตัวสัตว์บุคคลไม่มีเหมือนกับนอนหลับยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเมื่อเวลานอนหลับตัวตนสัตว์บุคคลมีไหมฮะไม่มีเมื่อเวลาเข้าสมาธิถึงจุดนั้นก็ตัวตนสัตว์บุคคลก็ไม่มีท่านจึงอุปมาอุไมยนอนหลับเป็นนิพพานนิพพานปุถุชนคือการนอนหลับเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้นแหละเวลานิพพานของพระอริยะคือการเข้าสมาธิจิตจะว่างเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นผ่องใสสว่างสวยอยู่นั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าอารมณ์พระนิพพานอารมณ์วิมุตติสุขหรือเรียกว่าเจโตวิมุตติจิตดับขันธ์ห้าได้ก็เห็นพระนิพพานในปัจจุบันทันตานั้นขณะนั่งอยู่นั่นแหละเข้าใจนะที่นี่นะอย่าไปเป๋อาจารย์นี่ว่าพุทโธก็เปลี่ยนไปกับเขาเวลาเขานัดไปอบรมไปปฏิบัติบางคนก็ไปเปลี่ยนหุบปากว่างั้นนะไม่พูดฝึกไปเข้าอะไรล่ะเขาเรียกว่าที่อำเภอฝางหนึ่งเคยไปเห็นครั้งหนึ่งไปแล้วไม่พูดกันเคยไปไหมล่ะฮะปิดปากไม่พูดปิดวาจานั่นล่ะเคยไปไหม
1: ไม่เคยไปแต่ทราบอยู
0: ่ไปเที่ยวหนึ่งก็เขียนกระดาษน้อยๆลงตามาจากไหนโอ้ยมึงก็พูดมันก็พูดในใจเนาะมันใช่ไม่ใช่จะไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าให้พูดให้พูดให้คิดไม่ใช่อย่างนั้นบุคคลใดกล่าวตู่พระพุทธเจ้าบุคคลนั้นตกอบายภูมิเลยที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็เอามาเพิ่มใช่ไหมล่ะ ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ตัดออกนะมันไม่มันผิดอย่างนั้นนะปากมีให้พูดมีให้กินข้าวลองดูแล้วไม่กินข้าวไม่พูดไม่มีใครถามอะไรเลยฮะใกล้จะได้เจโตวิมุตติแล้วถ้าได้เจโตวิมุตติแล้วมันก็ง่ายแล้วก็เอาอารมณ์นั่นละมายืนลงไว้มันจะมีอารมณ์สองอุเบกขาเอกคตาลมรู้เฉยรู้เฉยอยู่เท่านั้นเมื่อตาเห็นรูปตัวผู้รู้เนี่ยก็ไปรู้ให้จิตรู้แล้วเราก็รู้ว่าจิตก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลรู้เฉยถ้าเราทำอะไรอยู่มีงานมีงานเราจะรู้เฉยไม่ได้นะเข้าใจไหมต้องให้ตอนนั้นมันเป็นโลกิยะอยู่ต้องใช้จิตทำงานไม่ใช้จิตทำงานหากินไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าเจ้าจิตเป็นวิมุตติก็รู้เฉยอยู่ที่เราเห็นนั่นละไม่ยินดีไม่ยินลายอันนี้เขาด่ามาก็รู้เฉยได้เขานินทาว่ากล่าวมาก็รู้เฉยได้เห็นของไม่ดีของไม่สวยไม่งามก็รู้เฉยได้เราควบคุมจิตได้สองระบบระบบหนึ่งเป็นโลกิยจิตระบบหนึ่งเป็นโลกุตตรจิตใหม่ๆนี่รู้สึกจะฟันเฟือสับสนกันพอมาแยกได้จริงๆก็อ๋ออันนี้เป็นโลกิยะเราอยู่ในโลกนี้สมมติอยู่มีข้อมีครัวอยู่ก็ต้องเอาฝึกอันนี้ฝ่ายหนึ่งภาคหนึ่งก็เป็นโลกุตระต้องให้รู้ด้วยนะเอาละพาเลิกเถอะ

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่บ้านสามขาหมู่ที่6อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับในหมู่บ้านนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนายจันดีจีนาวันภรรยาชื่อนางเผือมีบุตร3คนหญิง2ชาย1นายจันดีเป็นคนบ้านหาดตำบลเปาะอำเภอเดียวกันอยู่ห่างจากบ้านสามขาไปทางเหนือประมาณ15กิโลเมตรเมื่อมาแต่งงานกับนางเผือแล้วก็มาอยู่บ้านเมียลงหลักปักฐานประกอบอาชีพทำนานายจันดีเป็นคนผิวขาวรูปร่างล่ำสันแล้วก็มีการศึกษาพอสมควรคือเรียนจบชั้นมัธยมปีที่3อุปนิสัยของนายจันดีโน้มเอียงไปในทางนักเลงนักบู๊ไม่กลัวคนไม่กลัวใครตอนรุ่นหนุ่มก็มักจะมีเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงกับผู้อื่นอยู่บ่อยๆทำให้นายจันดียึดถือเครื่องรางของขลังประเภทคงกระพันชาตรีเป็นสำคัญแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือกันว่านายจันดีเนี่ยเป็นคนหนังเหนียวใช้ได้ทีเดียวเมื่อนายจันดีชอบทางนักเลงก็คบหาสมาคมกับผู้ที่มีอุปนิสัยใจคอคล้ายคลึงกันแล้วก็ชักชวนให้ประพฤติชั่วหนักเข้าไปอีกนั่นก็คือออกลักขโมยวัวควายของชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆพอได้วัวควายมาแล้วทำไมฆ่าเอาเนื้อมากินเอามาขายก็นำไปขายในถิ่นไกลๆได้เงินจากการกระทำทุจริตมาใช้จ่ายเป็นสำราญนายจันดีกับพวกประพฤติตนเป็นโจรขโมยบัวขโมยควายมาเรื่อยๆสร้างความเดือดร้อนให้แก่สุจริตชนหลายหมู่บ้านหลายตำบลมีหลายครั้งที่นายจันดีกับพวกข้ามเขตไปลักขโมยวัวควายที่อำเภออื่นแล้วก็ใจกล้าถึงกับเช่ารถบรรทุกขนวัวควายไปขายกันกลางวันแสกๆการประพฤติตัวเป็นโจรขโมยวัวควายของนายจันดีใช่ว่าจะเป็นความลับซะทีเดียวชาวบ้านสามขาและหมู่บ้านใกล้เคียงก็พอรู้ๆเหมือนกันว่านายจันดีเป็นโจรขโมยควายตัวสำคัญแต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดเขาได้และการจะไปชี้หน้าปรักปรำว่านายจันดีประพฤติชั่วก็ไม่มีใครกล้าเนื่องจากเกรงกลัวความเป็นนักเลงของเขานายจันดีก็เลยอยู่รอดปลอดภัยเรื่อยมานอกจากจะเป็นคนจิตใจหยาบกระด้างดุร้ายแล้วก็พอใจต่อการประพฤติชั่วโดยการเป็นโจรลักขโมยวัวควายแล้วนายจันดีก็ยังชอบดื่มเหล้าเป็นอาจินเพียงแต่เวลาเมาไม้ไม่อารวาสให้ผู้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความชอบของนายจันดีก็คือชอบดูการชกมวยเป็นชีวิตจิตใจแม้นายจันดีจะไม่เคยขึ้นเวทีชกมวยแต่ถ้ารู้ว่ามีการชกมวยที่ไหนไม่ว่าไกลหรือไกลนายจันดีจะต้องดันด้นไปดูให้ได้นายจันดีดำรงตนเป็นโจรขโมยวัวควายหลบรอดอาญาบ้านเมืองมาได้เรื่อยๆจนอายุได้48ปีนายจันดีก็กลับตัวกลับใจเลิกประพฤติชั่วหันหลังให้กับการเป็นโจรขโมยควายโดยเด็ดขาดแล้วมุ่งหน้าสู่วิถีทางธรรมอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหตุที่ทำให้นายจันดีเกิดสำนึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาได้ก็เพราะว่าได้พูดคุยกับหลวงพ่อรอดเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียวเก่าอยู่เสมอเนื่องจากที่นาของนายจันดีอยู่ติดกับวัดบ้านเสียวเก่าเวลานายจันดีไปทำนาต้องเดินผ่านวัดก็ถือโอกาสแวะเข้าไปพูดคุยกับหลวงพ่อรอดบ่อยๆหลวงพ่อก็พอจะรู้เป็นในๆว่านายจันดีมีพฤติกรรมซ่อนเร้นเป็นโจรขโมยวัวควายท่านก็พูดจากล่อมกล่าวให้นายจันดีมองเห็นถึงบาปบุญคุณโทษการประพฤติดีประพฤติชั่วยกเอาผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมาแสดงไว้อย่างละเอียดพร้อมกันนั้นก็ยังชี้แนะว่ายังมีโอกาสที่จะเลิกละความชั่วหันมาสร้างความดีให้แก่ตนเองได้อีกเห็นจะเป็นเพราะเนื้อแท้และนิสัยนายจันดีก็ไม่ใช่หยาบกระด้างเลวร้ายโดยสันดานเมื่อหลวงพ่อนำเอาธรรมะอันประเสริฐมาชี้แนะอบรมให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนายจันดีก็เกิดสำนึกผิดกลัวบาปเวรจะทับถมเพิ่มพูนแก่ตัวจนยากจะแก้ไขก็เลยตัดสินใจเลิกประพฤติทุจริตมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดแล้วก็บอกกับพรรคพวกซึ่งร่วมกันทำความชั่วมานานว่าตัวขอล้างมือจากความเป็นโจรตั้งแต่บัดนั้นแม้พวกเพื่อนๆจะทัดทานขอร้องยังไงนายจันดีก็ไม่ยอมใจอ่อนเป็นอันว่านายจันดีวางมือจากการเป็นโจรจะไม่หวนกลับเข้าไปอีกและนับแต่นั้นนายจันดีก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อว่างจากงานทำนาก็มาช่วยทำงานที่วัดด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงปัดกวาดลานวัดถางหญ้ารับใช้พระสงฆ์ด้วยความยินดีเมื่อทางวัดก่อสร้างถาวรวัตถุเช่นสร้างวิหาร
สร้างกุฏิที่พักของสงฆ์นายจันดีก็มาร่วมสร้างอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยถึงวันโกนวันพระนายจันดีก็จะมารักษาอุโบสถศีลที่วัดแล้วก็ฝึกหัดเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเรียกได้ว่านายจันดีกลายเป็นผู้ประกอบกรรมดีอย่างน่ายกย่องแต่ว่าคงจะเป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วที่นายจันดีก่อเอาไว้มากมายนักผลแห่งอกุศลกรรมก็เลยทำให้นายจันดีพบจุดจบของชีวิตในสภาพที่สยองอย่างยิ่งคืนวันที่25สิงหาคมปี2528นายจันดีซึ่งออกมานอนตรงระเบียงหน้าบ้านเกิดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตราบจนเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็มีเพื่อนเก่าจำนวน6คนซึ่งเคยร่วมขบวนการขโมยวัวควายมาหาถึงบ้านบอกกับนายจันดีว่าพวกตนขโมยควายจากหมู่บ้านอื่นเอามาฆ่าเอาเนื้อที่หนองตะลาวชวนให้นายจันดีไปกินลาบเนื้อควายด้วยกันแล้วก็จะแบ่งเนื้อสดให้นายจันดีเอากลับมาบ้านด้วยนายจันดีไม่ได้คิดระแวงอะไรก็ยินดีไปกับเพื่อนโดยที่ไม่ได้บอกให้ภรรยารู้แต่นางเผือผู้เป็นภรรยาซึ่งนอนอยู่ไม่ไกลบังเอิญตื่นขึ้นมาได้ยินนายจันดีกับเพื่อนพูดคุยกันแล้วก็รับรู้ว่านายจันดีจะไปไหนแต่ไม่ได้พูดห้ามปรามอย่างใดเมื่อนายจันดีลงจากเรือนไปแล้วก็นอนหลับต่อประมาณตีหนึ่งนางเผือลืมตาตื่นมองไปที่หัวบันไดเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนนอนอยู่บนพื้นระเบียงตรงที่นายจันดีชอบมานอนเล่นก็คิดว่านายจันดีกลับมานอนก็เลยหลับต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อนางเผือตื่นขึ้นมาปรากฏว่าไม่เห็นนายจันดีอยู่บนบ้านไอ้ตรงที่เห็นนอนเมื่อตอนดึกซึ่งคิดว่าเป็นนายจันดีก็ว่างเปล่าขณะนั้นนางเผือก็คิดว่าสามีอาจจะลงจากบ้านไปที่ไหนสักแห่งกระทั่งสายแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าก็เลยออกตามหาทั่วหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบแม้กระนั้นนางเผือก็ยังไม่วิตกกังวลเท่าไหร่คิดเอาเองว่านายจันดีอาจจะไปกับเพื่อนๆที่มาหาเมื่อคืนนี้เพราะว่าก่อนที่นายจันดีจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีก็มักจะประพฤติเช่นนี้เสมอคือออกจากบ้านหายหน้าไปเฉยๆคราวนึงหลายวันเวลาผ่านไปจนถึงพบค่ำหลวงพ่อรอดเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียวซึ่งเวลานั้นท่านมีกิจธุระไปพักที่วัดในอำเภอขุนหารก็มาหานางเผือถึงบ้านถามหานายจันดีนางเผือก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มีเพื่อน6คนมาหามาชวนไปไหนก็ไม่รู้ป่านนี้ยังไม่กลับหลวงพ่อรอดแสดงความวิตกกังวลก็บอกว่านายจันดีคงประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงถึงชีวิตแน่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ขณะที่ท่านนั่งสมาธิวิญญาณนายจันดีไปหาขอร้องให้ท่านไปที่บ้านตนแล้วก็บอกว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นท่านก็เลยรีบมาพบจากนั้นท่านก็ได้บอกให้นางเผือไปขอแรงชาวบ้านให้ช่วยกันออกตามหานายจันดีเช้าวันรุ่งขึ้นนางเผือก็ขอร้องชาวบ้านออกค้นหานายจันดีรอบๆหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีร่องรอยนายจันดีแต่อย่างใดนางเผือและลูกๆก็ได้แต่วิตกกังวลด้วยความห่วงใยเวลาผ่านไปจนถึงวันที่27สิงหาคม2528มีชาวบ้านไปพบศพนายจันดีลอยขึ้นอืดอยู่กลางหนองน้ำตะลาวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่านายจันดีเสียชีวิตก็จึงมาทำการชันสูตรพลิกศพจากสภาพของศพชี้ชัดว่านายจันดีถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนที่ศีรษะมีผ้าถุงผู้หญิงครอบไว้แล้วก็ใช้เชือกมัดรอบคอข้อมือข้อเท้าถูกมัดอย่างแน่นหนาบนร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำหลายแห่งคล้ายๆถูกทุบตีแต่ไม่มีบาดแผลตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายทำร้ายนายจันดีจนหมดสติจากนั้นก็มัดมือมัดเท้าแล้วโยนศพลงไปในหนองน้ำให้จมน้ำตายศพของนายจันดีถูกนำมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดบ้านเสียวและทำการชาปนกิจที่วัดนี้ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของนางเผือผู้เป็นภรรยาแล้วก็ลูกๆสาเหตุแห่งการตายของนายจันดีสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากสองกรณีประเด็นแรกแม้นายจันดีจะกลับตัวกลับใจหันมาประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็ตามแต่ทุกครั้งที่มีการลักขโมยวัวควายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมาสอบสวนสอบถามนายจันดีเสมอเนื่องจากนายจันดีมีประวัติเป็นโจรขโมยควายชื่อดังมาก่อนเหตุนี้อาจจะทำให้พวกโจรก๊กอื่นหวั่นระแวงว่านายจันดีอาจจะให้เขาเงื่อนร่องรอยของตัวแก่ตำรวจก็เลยหาทางฆ่าปิดปากนายจันดีเพื่อตัดปัญหาประเด็นที่สองก่อนนายจันดีจะถูกฆ่ามีโจรพวกหนึ่งไปขโมยควายที่บ้านหาดและขโมยควายของหลานชายนายจันดีไปนายจันดีรู้ว่าโจรกลุ่มนั้นมีใครบ้างจึงได้บอกรายชื่อให้ตำรวจรู้แต่จับคนร้ายไม่ได้เนื่องจากคนร้ายหนีไปเสียก่อน
กรณีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มโจรดังกล่าวอาจจะเกิดความโกรธแค้นจึงตามมาสังหารนายจันดีแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีเค้าเงื่อนร่องรอยในการสืบสวนหาตัวคนร้ายที่สังหารนายจันดีแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้ให้ความสนใจสืบหาคนร้ายอย่างจริงจังไม่ได้ติดตามหาตัวเพื่อน6คนที่มาหานายจันดีแล้วก็ชวนนายจันดีไปด้วยกันในคืนวันเกิดเหตุซะด้วยซ้ำที่เป็นอย่างนี้ก็คงจะเป็นเพราะประวัตินายจันดีเป็นโจรผู้ร้ายมาก่อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอย่างโชคโชนการตายของนายจันดีจึงแทบจะไม่มีความหมายอะไรทำนองว่าตายไปเสียได้ยิ่งเป็นการดีทีนี้ต่อมาที่บ้านหนองแคนตำบลเสียวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษหมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากบ้านสามขาไปประมาณ5กิโลเมตรบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายอุทัยนางประหยัดสามีภรรยาในปีเดียวกันอายุ36ปีเท่ากันแต่งงานกันเมื่อปี2523อยู่กินกันมาเกือบ5ปีแต่ไม่มีบุตรทั้งสองปรารถนาจะมีลูกสืบสกุลอย่างที่สุดแต่ก็ไม่มีวี่แววว่านางประหยัดจะตั้งท้องเสียทีทั้งสองก็คิดว่าชาตินี้คงไม่มีบุตรแน่แล้วต่อมามีคนเล่าว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งสามารถขอลูกจากเบื้องบนให้กับผู้ที่ไม่มีลูกได้หลวงพ่อรูปนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่สกลนครแต่ปีนี้มาจำพรรษาที่วัดป่าเจริญธรรมซึ่งเป็นวัดอยู่ไม่ไกลจากบ้านของนายอุทัยนางประหยัดเท่าไหร่นักทั้งสองฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ตัดสินใจไปขอให้ท่านเมตตาสักครั้งสองสามีภรรยาไปที่วัดป่าเจริญธรรมในวันหนึ่งพบหลวงพ่อแล้วก็นมัสการกราบเรียนขอร้องให้ท่านทำพิธีขอลูกให้ซึ่งท่านก็ยินยอมช่วยสงเคราะห์ให้โดยเสียค่าครูเพียง12บาทเท่านั้นก่อนจะทำพิธีขอลูกจากเบื้องบนหลวงพ่อก็ถามว่าต้องการลูกกี่คนนายอุทัยตอบว่า2คนหลวงพ่อทำพิธีอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จพิธีกรรมจากนั้นก็บอกกับสามีภรรยาทั้งคู่ว่าท่านได้ขอลูกจากพระอินทร์ให้แล้วก็ยังอธิบายต่อว่าลูกที่จะมาเกิดนี้มีอดีตชาติเป็นคนประเภทต้นคดแต่ปลายตรงหมายถึงเคยเป็นผู้มีความประพฤติไม่ดีในตอนต้นต่อมากลับตัวกลับใจหันมาฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาถือศีลปฏิบัติธรรมเคร่งครัดจากกุศลที่ทำความดีเอาไว้ในบั้นปลายของชีวิตพระอินทร์จึงส่งให้มาเกิดใหม่และจะเกิดเป็นเพศชายนายอุทัยกับนางประหยัดก็ได้แต่รับฟังเอาไว้แต่จะให้เชื่อไปทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้หลังจากไปทำพิธีขอลูกได้3คืนคืนที่3นางประหยัดก็ฝันว่าได้ไปที่วัดป่าเจริญธรรมขณะเดินออกจากวัดก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินตามหลังมาเป็นเด็กผิวขาวเสื้อไม่ใส่นุ่งกางเกงตัวเดียวเด็กถามว่าจะขอมาอยู่ด้วยได้ไหมนางประหยัดก็ยินดีให้มาอยู่เด็กก็เดินตามมาจนถึงบ้านฝันได้แค่นี้ก็ตกใจตื่นนายประหยัดก็เล่าเรื่องให้นายอุทัยสามีฟังนายอุทัยก็บอกที่ฝันไปอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะจิตใจหมกมุ่นครุ่นคิดถึงพิธีขอลูกมากเกินไปก็ได้อย่าไปเชื่อถือความฝันอย่างจริงจังมากนักซึ่งนางประหยัดก็คิดว่าตัวเองอาจจะคิดมากไปจริงๆแต่พอถึงคืนถัดมานางประหยัดก็ฝันเรื่องเดิมอีกคือมีเด็กคนเดิมมาขออยู่ด้วยเช่นฝันคืนแรกในความฝันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างไม่น่าเป็นไปได้แล้วคืนต่อมานางประหยัดก็ฝันซ้ำซากเหมือนกับความฝันในสองคืนก่อนคราวนี้นางประหยัดกับนายอุทัยก็เริ่มเชื่อแล้วว่าคงจะได้ลูกอย่างที่หลวงพ่อวัดป่าเจริญธรรมบอกไว้ปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์2528นางประหยัดก็ตั้งท้องจริงๆสามีภรรยาก็ปิติดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงครบกำหนดนางประหยัดก็ไปคลอดโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษบุตรที่เกิดมาเป็นชายแล้วก็มีผิวขาวผิดพ่อผิดแม่ทั้งสองก็ตั้งชื่อลูกคนแรกว่าเดชฤทธิ์มีชื่อเล่นว่าอ๊อฟนายอุทัยนางประหยัดซึ่งไม่คาดหวังว่าจะได้ลูกมาเลี้ยงอีกแล้วในชาตินี้ไม่เพียงแต่ดีใจที่ได้ลูกชายยังเกิดความเคารพศรัทธาในความอัศจรรย์ของหลวงพ่อวัดป่าเจริญธรรมเป็นอย่างสูงเพราะว่าตอนแรกที่ท่านทำพิธีขอลูกให้นั้นสองสามีภรรยาแทบจะไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงไปได้เมื่อหลวงพ่อระบุอดีตชาติของทารกน้อยที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางประหยัดแล้วบอกว่าเป็นเพศชายทั้งสองก็รับฟังไปอย่างนั้นเองแต่ว่าความจริงมันก็เกิดขึ้นตามที่ท่านบอกไว้ทุกประการเด็กชายเดริดขณะที่เป็นทารกน้อยนอนแบะเบาะก็แสดงความแปลกให้ปรากฏแก่ทุกคน
นก็คือเวลาร้องไห้จะเปล่งเสียงไม่เหมือนเด็กทารกทั่วไปเพราะว่าเด็กจะร้องไห้เสียงอูแออูแอแต่สำหรับเด็กชายเดริสจะออกเสียงร้องเย็นเย็นเย็นค่อนข้างชัดเจนใครที่ได้ยินเด็กชายเดริสร้องไห้จะพูดกันตรงกันว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ร้องไห้เสียงแปลกประหลาดจริงๆขณะนั้นยังไม่มีใครคิดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยว่าเรื่องอดีตชาติของเด็กและเชื่อว่าหลายคนไม่แน่ใจซะด้วยซ้ำว่าตายแล้วต้องมาเกิดใหม่อีกหรือว่าฉุกคิดสงสัยว่าเด็กชายเดริสคนนี้คือคนที่ตายไปแล้วแล้วมาเกิดใหม่เด็กชายก็เติบโตเจริญวัยขึ้นตามลำดับเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่ออายุขวบหนึ่งก็พูดชัดถ้อยชัดคำเป็นที่รักที่เอ็นดูของพ่อแม่อย่างที่สุดกระทั่งเด็กชายเดริสอายุได้2ขวบสัญญาณความจำในอดีตชาติก็ผุดขึ้นมาระลึกรู้ว่าตนเองเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ตายจากชาติที่แล้วเพราะเหตุใดเมื่อความทรงจำล้ำลึกได้หวนกลับมาอย่างแจ่มชัดห้วงสมองเด็กชายวัย6ขวบก็เล่าให้แม่รู้เป็นคนแรกว่าหนูชื่อจันดีอยู่บ้าน3ขามีเมียชื่อเผือหนูถูกเพื่อนๆรุมฆ่านางประหยัดได้ยินลูกพูดออกมาอย่างนั้นก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองก็ถามว่าลูกพูดอะไรออกมาเด็กก็ยังยืนยันคำพูดประโยคเดิมนางประหยัดได้ยินลูกชายอายุ2ขวบบอกว่าตนชื่อจันดีมีเมียชื่อเผือถูกเพื่อนรุมฆ่าอยู่ที่บ้าน3ขาตอนแรกก็แปลกใจเพราะว่าเด็กพูดอย่างจริงจังถามย้ำย้ำหลายครั้งเด็กก็ยังพูดเหมือนเดิมทำให้นางประหยัดรีบไปเรียกสามีคือนายอุทัยมาฟังลูกชายพูดอีกคนนายอุทัยถามลูกชายว่าเหตุใดจึงพูดว่าเป็นนายจันดีเด็กชายเดริสก็ยืนยันว่าเขาคือนายจันดีอยู่บ้าน3ขาจริงๆแล้วก็บอกรายละเอียดต่อไปอีกว่าเขามีเมียชื่อนางเผือมีลูก3คนผู้ชาย2ผู้หญิง1ชาติก่อนเคยเป็นโจรลักขโมยวัวควายเป็นประจำเมื่อมีอายุ50ปีจึงได้เลิกประพฤติชั่วแล้วก็ถูกเพื่อนๆหักหลังหลอกไปฆ่าโดยรุมทำร้ายใช้มีดแทงแต่แทงไม่เข้าก็เลยเอาเชือกมัดมือควายหลังเอาผ้าถุงผู้หญิงครอบหัวใช้ผ้าขาวม้ารัดคอก่อนที่จะลากไปถ่วงน้ำที่หนองตาลาวเขาตายเพราะสำลักน้ำตายเด็กชายเดริสสามารถบอกเล่ารายละเอียดต่อไปอีกว่าพวกเพื่อนๆที่รุมฆ่าเขามี6คนแต่ละคนมีชื่ออะไรบ้างระบุได้หมดแล้วก็ยังบอกอีกว่าเขาตายเมื่อวันที่25สิงหาคม2528เมื่อเล่าเรื่องชาติก่อนให้พ่อแม่ฟังจบแล้วเด็กได้ขอร้องให้พาไปที่บ้าน3ขาด้วยแม่ก็ถามว่าจะไปทำไมเด็กชายเดริสก็ตอบว่าอยากจะไปเห็นหน้าเมียอยากจะไปดูใจเมียว่ายังรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตอนจะเผาศพนายจันดีนางเผือผู้เป็นเมียได้เอาดอกไม้มาขอขมาศพแล้วก็พูดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราขาดจากกันเป็นผัวเมียกันนะต่างคนก็ต่างไปอย่าห่วงใยกันเลยเมื่อเมียพูดอย่างนี้เขาจึงอยากจะไปพบกับนางเผือผู้เป็นเมียนายอุทัยและนางประหยัดก็ได้ยินลูกชายพูดจาคล่องแคล่วชัดเจนโดยไม่มีอ้ำอึ้งติดขัดก็ได้แต่มองหน้ากันทั้งสองเชื่อว่าลูกคงไม่พูดเพ้อเจ้อโกหกแน่อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าลูกชายพูดเรื่องจริงก็คือภายในบ้านไม่เคยนำเรื่องของนายจันดีมาพูดให้เด็กได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้ให้เด็กฟังเพราะฉะนั้นเด็กชายเดริสจะรู้เรื่องนายจันดีได้ละเอียดกระทั่งจำวันที่ถูกฆ่าตายย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อคิดทบทวนวันที่นายจันดีถูกฆ่ากับวันที่เด็กชายเดริสเกิดคือวันที่25สิงหาคม2528มีระยะเวลาห่างกัน2เดือน8วันเป็นไปได้ที่นายจันดีจะมาเกิดเป็นลูกชายของตนแล้วก็ระลึกชาติอดีตได้นายอุทัยและนางประหยัดเชื่อว่าเด็กชายเดริสระลึกชาติได้และไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก็เล่าเรื่องนี้ให้แก่ญาติมิตรรับทราบโดยทั่วไปนอกจากนี้เด็กชายเดริสยังเล่าเรื่องในอดีตชาติของตนให้คนอื่นรับรู้บ่อยครั้งมากทั้งยังเอ่ยชื่อเพื่อนทรยศ6คนซึ่งรุมฆ่าเขาทุกครั้งทำให้พ่อแม่และญาติเกรงจะเกิดอันตรายแก่เด็กจึงได้ห้ามเด็กพูดถึงชื่อของเพื่อนเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันเด็กก็เรียกร้องจะไปบ้าน3ขาเพื่อไปพบเมียและลูกแทบไม่เว้นแต่ละวันข่าวเรื่องเด็กชายเดริสระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเนี่ยตัวเป็นนายจันดีกลับชาติมาเกิดแพร่กระจายออกไปหลายหมู่บ้านกระทั่งเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงหูของเพื่อนทั้ง6คนของนายจันดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนรุมฆ่าเขาคน6คนเกรงว่าจะเกิดภัยแก่ตนจึงได้หนีหายออกจากหมู่บ้านที่ตนอาศัยไปจนหมดและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนตอนหลังถึง
ได้แวะเวียนกลับมาเวลาผ่านไปจนเด็กชายเดริศอายุย่างเข้า3ขวบนางประหยัดผู้เป็นแม่ทนลูกชายตัวน้อยรบเร้าไม่ไหววันหนึ่งก็ตกลงใจพาเด็กชายเดริศเดินทางไปยังบ้านสามขาซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ5กิโลเมตรโดยขี่จักรยานไปให้เด็กชายเดริศนั่งซ้อนท้ายรู้ว่าบ้านสามขาอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ทางที่จะไปแต่ไม่รู้จักใครที่หมู่บ้านนั้นเลยเมื่อขี่จักรยานไปถึงหมู่บ้านสามขาพอเข้าไปในหมู่บ้านนางประหยัดก็ลงจากจักรยานแล้วก็จูงเดินแทนเพราะว่าทางในหมู่บ้านเป็นทางเล็กๆวกไปวนมาระหว่างบ้านเรือนซึ่งค่อนข้างหนาแน่นทำให้ไม่รู้จะไปทางไหนอีกประการหนึ่งก็ไม่รู้ว่าบ้านของนายนางเผือเมียนายจันดีนะอยู่ที่ไหนเด็กชายเดชฤทธิ์ที่นั่งซ้อนท้ายก็โดดลงมารับอาสาพาแม่ไปที่บ้านนางเผือเองจากนั้นก็เดินนำหน้าพานางประหยัดผู้เป็นแม่ตรงไปข้างหน้าอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าทางเดินในหมู่บ้านจะวกไปวนมาแต่เด็กชายเดชฤทธิ์ก็เดินลิ้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกับเคยชินกับเส้นทางนี้มานานโดยมีนางประหยัดเดินจูงจักรยานตามหลังลูกชายไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงลานระหว่างบ้านหลายหลังซึ่งปลูกติดกันแล้วก็ไม่มีรั้วแบ่งเขตบ้านตรงที่นางประหยัดหยุดยืนอยู่ตรงนั้นเป็นบ้านป้าของนางเผือเมียในจันดีเด็กชายเดชฤทธิ์ซึ่งมาที่หมู่บ้านนี้เป็นครั้งแรกเดินตรงไปยังบ้านของนางเผือที่อยู่ติดกันอย่างไม่ผิดพลาดแล้วก็บอกให้แม่ตามไปว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราบ้านหลังนั้นไม่ใช่เวลานั้นนางเผือเมียในจันดีนั่งอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านกับเด็กตัวเล็กๆมองเห็นนางประหยัดซึ่งเป็นคนแปลกหน้ากับเด็กชายเล็กๆมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของตัวแล้วก็เด็กชายคนนั้นเดินมาที่หัวบันไดบ้านยืนจ้องหน้าอยู่สักครู่ก็พูดขึ้นบอกว่าขอขึ้นบนบ้านหน่อยนะยังไม่ทันเอ่ยปากอนุญาตเด็กชายคนนั้นก็เดินขึ้นบันไดขึ้นไปบนบ้านทันทีเด็กชายเดริศขึ้นมาบนบ้านนางเผือก็พบกับนางรุ่งรัชนีหรือเอฟลูกสาวคนโตกำลังทำกับข้าวอยู่ที่ครัวเด็กชายเดริศก็ทักขึ้นบอกเอฟลูกอยู่ข้างบนนี่เหรอพ่อนึกว่าไม่มีใครอยู่บนบ้านนางรุ่งรัชนีหรือว่าเอฟเห็นเด็กชายไม่เคยเห็นหน้าขึ้นมาบนบ้านทักทายสนิทสนมทั้งพูดแทนตัวเองว่าพ่อก็แปลกใจเอฟก็ถามไปว่าไอ้น้อยจะเป็นใครนี่มาจากไหนทำไมถึงพูดจาอย่างนี้อีเอฟมึงไม่รู้จักกูเหรอกูก็พ่อมึงไงพ่อจันดีที่ถูกฆ่าตายนั่นแหละกูไปเกิดใหม่แล้วเกิดที่บ้านหนองแคนกูคิดถึงเมียกับลูกถึงได้มาเยี่ยมตอบฉาดฉานทีเดียวคราวนี้นางรุ่งรัชนีหรือว่าเอฟก็ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกเวลาเดียวกันนางประหยัดก็รีบตั้งขาตั้งรถจักรยานแล้วก็เข้าไปหานางเผือซึ่งนั่งมองอยู่เนื่องจากไม่เคยเห็นหน้าหรือว่ารู้จักมาก่อนนางประหยัดก็แนะนำตัวแล้วก็บอกเล่าถึงจุดประสงค์ที่พาลูกชายมาหาเพราะว่าลูกชายระลึกชาติได้ว่าเป็นนายจันดีมาเกิดใหม่ตอนแรกนางเผือเมียนายจันดียังไม่เชื่อกระทั่งนางรุ่งรัชนีลูกสาวคนโตจูงมือเด็กชายเดชฤทธิ์ลงมาจากบ้านมาแล้วก็บอกว่าเด็กน่ะเรียกเธอเป็นลูกทั้งอ้างตัวว่าตัวเองเป็นพ่อจันดีคราวนี้ก็มีการซักถามกันใหญ่เด็กชายก็เล่าทวนเรื่องในชาติก่อนที่เป็นนายจันดีให้ฟังอีกครั้งนึงโดยเริ่มตั้งแต่เขาเป็นชาวบ้านที่บ้านหาดแล้วก็มาแต่งงานกับแม่เผือบ้านสามขามีลูกด้วยกัน3คนกระทั่งถึงคืนที่จะตายมีเพื่อน6คนมาชวนไปที่หนองตะลาวเพื่อนแทงด้วยมีดแต่ว่าไม่เข้าตีด้วยไม้ก็ไปตายก็เลยจับมัดมือมัดเท้าเอาลงไปถ่วงน้ำจนตายหลังจากตายแล้ววิญญาณก็กลับมาบ้านโดยเด็กเล่ารายละเอียดว่าก่อนขึ้นบ้านยังตักน้ำล้างเท้าก่อนแต่ไปปลุกไปเรียกใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครพูดด้วยรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจก็เลยล้มตัวลงนอนที่เฉลียงหน้าบ้านซึ่งตอนนั้นนางเผือเนี่ยมองเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตอนนั้นแล้วก็รุ่งเช้าก็ลงจากบ้านไปอาศัยอยู่ที่กอไผ่ใกล้ๆหนองตะลาวนางเผือได้ซักถามอีกหลายข้อเช่นญาติพี่น้องของนายจันดีมีกี่คนชื่ออะไรบ้างเด็กชายเดริศก็ตอบได้ถูกหมดทำให้นางเผือแล้วก็นางรุ่งรัชนีลูกสาวคนโตเชื่อว่านายจันดีมาเกิดใหม่จริงๆทั้งสองก็หลั่งน้ำตาด้วยความปิติตื้นตันใจข่าวนายจันดีมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายเดริศแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านกระจายออกไปคราวนี้ญาติพี่น้องของนางเผือและเพื่อนบ้านก็พากันมาที่บ้านนางเผือพากันซักถามเด็กชายเดริศเป็นการใหญ่ซึ่งเด็กก็โต้ตอบได้ทุกข้อกระทั่งทุกคนเชื่อว่านายจันดีมาเกิดใหม่จริงๆโดยปราศจากความลังเลสงสัยจากนั้นก็มีการผูกข้อมือเด็กชายเดริศเป็นการสู่ขวัญตามประเพณีเมื่อเสร็จสิ้นจากการผูกข้อมือแล้ว
เด็กชายยังแสดงข้อยืนยันว่าเขาคือนายจันดีกลับมาเกิดหลายอย่างเช่นไปยืนที่เฉลียงหน้าบ้านแล้วหัวเราะอย่างขำๆด้วยเสียงดังสนั่นนางเผือถามว่าหัวเราะอะไรเด็กตอบว่าเมื่อเขาเป็นนายจันดีเคยเมาเหล้าแล้วก็มานอนที่เฉลียงตรงนี้แล้วก็กลิ้งตกลงไปเนื่องจากเฉลียงไม่มีระเบียงกั้นแล้วนางเอฟลูกสาวคนโตรีบลงไปช่วยซึ่งเรื่องนี้มีแต่เอฟเท่านั้นที่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เล่าให้ใครฟังอีกเรื่องนึงเด็กชายเดชฤทธิ์เดินนับแผ่นกระดานที่ปูพื้นหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเคยมีกระดานอยู่40แผ่นทำไมหายไป4แผ่นนางเผือก็ยอมรับว่าเป็นความจริงที่ขาดหายไป4แผ่นเพราะเอาไปปูในครัวจากนั้นเด็กชายเดชฤทธิ์ก็บอกกับนางเผือว่าขอเข้าไปนอนบนที่นอนเก่าแล้วก็เดินเข้าไปล้มตัวลงนอนบนที่นอนซึ่งปูไว้ยกขาไขว่ห้างกระดิกเท้าอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับพูดว่าที่นอนเรายังอยู่เหมือนเดิมนะมุ้งก็หลังเก่า

ให้ดูแล้วก็บอกให้เลือกเอาเองเด็กชายเดชฤทธิ์ก็เลือกเอาสรงตัวโปรดที่ชอบใส่กินเหล้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังขอสรงผืนนั้นเอากลับไปบ้านด้วยเป็นอันว่าการที่นางประหยัดพาเด็กชายเดชฤทธิ์ลูกชายซึ่งอ้างว่าเป็นนายจันดีบ้านสามขามาเกิดใหม่เดินทางมายังบ้านสามขาตามคำเรียกร้องของเด็กได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเด็กชายเดชฤทธิ์ระลึกชาติได้จริงแล้วก็เป็นความจริงที่นายจันดีมาเกิดใหม่เพราะว่าเด็กจดจำได้ถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งนายจันดีเคยทำมาไว้อย่างไม่น่าเป็นไปได้ทั้งยังจำสิ่งของและบุคคลที่นายจันดีรู้จักคุ้นเคยได้อีกการระลึกชาติได้ของเด็กชายเดชฤทธิ์เป็นการพิสูจน์ยืนยันถึงการเวียนว่ายตายเกิดของปุถุชนว่าเป็นความจริงตายแล้วต้องเกิดใหม่อีกครับคุณครูจรัสไกรแก้วซึ่งเป็นผู้ไปสัมภาษณ์เด็กชายเดฤทธิ์และก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการระลึกชาติได้ได้บันทึกเพิ่มเติมต่อไปนะครับว่าหลังจากเด็กชายเดฤทธิ์ไปเยี่ยมนางเผือซึ่งเป็นภรรยาในจันดีในชาติก่อนแล้วก็พบลูกสาวคนโตที่บ้านเดิมแล้วก็กลับมาอยู่กับพ่อแม่ในชาติปัจจุบันตามปกติหากมีเวลาก็จะขอให้นางประหยัดผู้เป็นแม่หรือว่านายอุทัยผู้เป็นพ่อพาไปเยี่ยมนางเผือแล้วก็ลูกๆที่บ้านสามขาบ่อยๆไปถึงบ้านนางเผือก็จะแสดงกิริยาเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ลูกนางเผือก็จะเรียกเด็กชายเดฤทธิ์ว่าพ่อครั้งหนึ่งเด็กชายเดฤทธิ์เห็นรถยนต์บรรทุกซึ่งเป็นของญาติทั้งฝ่ายนางเผือขณะนั้นเด็กชายเดฤทธิ์อยู่กับนางประหยัดได้บอกกับแม่บอกว่ารถเบอร์10คันเนี้ยเคยว่าจ้างให้ขนวัวควายเอาไปขายครั้งหนึ่งยายพาเด็กชายเดฤทธิ์ไปช่วยบ้านงานบุญบ้านญาติที่บ้านหนองเมยอยู่ห่างบ้านหมอหนองแคนไปประมาณสัก4กิโลเมตรระหว่างที่อยู่บ้านญาติเด็กชายเดริดแสดงอาการไม่ค่อยสบายใจนักเมื่อถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำยายก็ได้บอกเด็กชายเดริดว่าให้นอนค้างที่บ้านญาติเพราะว่าคืนนี้มีหนังกลางแปลงฉายให้ดูฟรีซึ่งตามปกติเด็กจะชอบดูหนังมากแต่คราวนี้เด็กไม่ยอมอยู่ท่าเดียวรบเร้าจะกลับบ้านโดยบอกกับยายว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเมื่อชาติก่อนเคยมาขโมยควายของบ้านนี้กลัวเจ้าของควายเขาโกรธไม่หายแล้วจะฆ่าให้ตายบังเอิญมีรถยนต์จากบ้านหนองเมยจะผ่านไปทางบ้านหนองแคนยายก็เลยพาเด็กชายเดชฤทธิ์อาศัยรถคันนั้นกลับบ้านในคืนนั้นหลังจากนายอุทัยนางประหยัดไปถามญาติที่บ้านหนองเมยว่าเคยถูกขโมยควายไปหรือเปล่าญาติก็บอกว่าเคยถูกขโมยแต่นานมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของนายจันดีแต่ว่าไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดได้ครั้งหนึ่งนายอุทัยผู้เป็นพ่อพาเด็กชายเดฤทธิ์ไปเที่ยวงานบุญที่วัดสามขาตอนนั้นมีอายุแค่4ขวบระหว่างที่เด็กชายเดฤทธิ์นั่งอยู่กับพ่อมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินผ่านมาเด็กเห็นชายคนนั้นก็แสดงอาการตื่นกลัวแล้ววิ่งไปซ่อนทันทีพ่อถามว่าไปแอบซ่อนทำไมเด็กชายก็บอกว่าชายคนนี้คือเพื่อนเก่า1ใน6ของตัวที่รุมกันฆ่าเมื่อตอนเป็นนายจันดีรู้สึกกลัวมากแล้วก็รบเร้าให้พ่อพากลับบ้านให้ได้ซึ่งพ่อก็ต้องตามใจนางเผือเมียของนายจันดีเล่าให้ครูจรัสฟังว่าเด็กชายจันดีเคยพูดกับนางขอร้องไม่ให้แต่งงานใหม่นางเผือก็แกล้งตอบว่าถ้าไม่แต่งงานใหม่แล้วใครจะหาเลี้ยงเด็กบอกอย่างจริงจังว่าเขานี่แหละจะหาเลี้ยงเองคุณครูจรัสก็ถามนางเผือว่าถ้าเด็กชายเดริดโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วจะกลับมาอยู่ที่บ้านนี่จะว่ายังไงนางเผือก็ตอบว่าเขาจะกลับก็กลับมาได้อยู่แล้วเพราะบ้านนี้เป็นบ้านของเขาแต่เรื่องเป็นผัวเป็นเมียเหมือนชาติก่อนนี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉันอายุนี่เป็นย่าเป็นยายเขาแล้วคุณครูจรัสเคยถามเด็กชายเดฤทธิ์ด้วยคำถามคล้ายๆกันนี้ว่าเมื่อโตขึ้นจะไปอยู่กับนางเผือภรรยาเก่าหรือเปล่าเด็กชายเดฤทธิ์ก็ตอบบอกว่าไม่ไปหรอกกว่าจะโตเป็นหนุ่มนางเผือก็แก่งอมแล้วตอบเสร็จก็หัวเราะเด็กชายเดฤทธิ์ด้วยนายจันดีกลับมาเกิดใหม่เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงว่ามีสัญญาณความจำติดมาจากชาติก่อนครั้งที่เป็นนายจันดีเช่นเวลาจะนอนในตอนกลางคืนก็ไม่ยอมให้พ่อแม่ปิดไฟนอนต้องเปิดไฟสว่างตลอดคืนเมื่อถามว่าทำไมถึงต้องให้เปิดไฟเด็กตอบว่าเขากลัวเจ้าของวัวควายที่เขาเคยลักขโมยมาจะตามมาทำร้ายตอนหลังพ่อแม่บอกว่าปิดไฟนอนดีกว่าเพราะปิดไฟมืดๆจะไม่รู้ว่านอนที่ไหนหากเจ้าของวัวควายตามมาแก้แค้นก็จะไม่เห็นตัวเด็กถึงได้ยอมให้ปิดไฟนอนตั้งแต่นั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กชายเดฤทธิ์ชอบชกมวยมากสนใจเรื่องการชกมวยมาตั้งแต่เริ่มพูดได้กระทั่งอายุได้7ขวบก็เริ่มหัดชกมวยโดยน้าชาย

็นนักมวยเก่าฝึกสอนให้เด็กชายเดชฤทธิ์ฝึกหัดชกมวยอย่างจริงจังเหตุที่ชอบชกมวยอาจจะสืบเนื่องมาจากชาติก่อนที่เป็นนายจันดีนายจันดีสนใจเรื่องชกต่อยมากที่สุดมีการชกมวยที่ไหนจะต้องดั้นด้นไปดูให้ได้เรียกได้ว่ามีความฝังจิตฝังใจเรื่องชกมวยอย่างรุนแรงดังนั้นเมื่อมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายเดชฤทธิ์ในชาตินี้จึงได้ชอบชกมวยเป็นชีวิตจิตใจเมื่อมีอายุ8ขวบก็ได้ขึ้นเวทีชกมวยจริงๆโดยชกในฐานะนักมวยเด็กแล้วก็ผ่านการชกมวยมาแล้วถึง5ครั้งชนะ3ครั้งแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งตอนขึ้นชกครั้งแรกที่เวทีชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านสำโรงเด็กชายเดชฤทธิ์ไปบอกนางเผือให้ไปดูเขาชกมวยให้ได้นางเผือบอกว่าไม่ค่อยสบายคงไปไม่ได้แต่ว่าเด็กแสดงความไม่พอใจบอกว่าถ้าเดินไปไม่ได้ก็ให้นั่งรถเข็นไปในที่สุดนางเผือก็ต้องยอมไปดูเด็กชายเดชฤทธิ์ขึ้นชกมวยในวันนั้นซึ่งผลของการชกปรากฏว่าเด็กชายเดชฤทธิ์ชนะน็อกในยกที่2หลังจากลงเวทีมาแล้วเด็กชายเดชฤทธิ์ก็บอกอาจารย์โรดผู้เป็นน้าชายเหมือนกับตัวเองเป็นผู้ใหญ่บอกว่าไม่อยากจะชกกับเด็กน้อยเลยมันสงสารมันว่างั้นคุณครูจรัสเคยถามเด็กชายเดชฤทธิ์ว่าจดจำช่วงที่เป็นนายจันดีแล้วก็ถูกเพื่อนๆลวงไปรุมฆ่าได้ไหมเด็กบอกว่าจำได้ตอนเพื่อนจับตัวผูกไว้ใต้น้ำก่อนสิ้นใจรู้สึกหนาวเย็นทรมานที่สุดเมื่อขาดใจตายแล้วจึงไม่รู้สึกหนาวเย็นอีกซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากกรณีนี้ก็ได้ที่ทำให้เด็กชายเดชฤทธิ์ขณะเกิดมาใหม่จึงร้องเย็นเย็นแทนที่จะร้องอูแออูแอเหมือนกับเด็กทารกคนอื่นๆการระลึกชาติได้ของเด็กชายเดชฤทธิ์ถือได้ว่าจดจำเรื่องราวในชาติก่อนที่เป็นนายจันดีได้มากเช่นการจำเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อจันลาอยู่บ้านหนองผือห่างบ้านหนองแคนไปประมาณ2กิโลเมตรการพบกับนายจันลาครั้งแรกเป็นการพบอย่างบังเอิญกล่าวคือตอนนั้นเด็กชายเดชฤทธิ์อายุได้4ขวบแม่ใช้ให้ไปซื้อไม้ขีดไฟที่ร้านค้าตรงสี่แยกใกล้บ้านซื้อไม้ขีดเสร็จแล้วก็กลับออกมาก็พบนายจันลาเดินผ่านมาเด็กชายเดชฤทธิ์ก็ตะโกนทักทายด้วยความดีใจไอ้จันลาไอ้เสี่ยวมึงมาจากไหนวะนายจันลาขณะนั้นอายุ 56-57 ปีแล้วได้ยินเสียงเด็กตัวเล็กๆ มาทักทายยังกับเพื่อนสนิทก็แปลกใจระคนฉุนเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าเด็กทำทะลึ่งกับตัวไอ้หนูมึงเป็นใครเนี่ยอย่ามาทะลึ่งเรียกกูเป็นเสี่ยวนะเว้ยกูไอ้จันดีเสี่ยวมึงยังไงจำไม่ได้เหรอเมื่อเด็กยืนยันท่าทางจริงจังอย่างนั้นนายจันลาก็ยิ่งประหลาดใจหนักเข้าไปอีกส่วนเด็กชายเดชฤทธิ์ก็บอกย้ำว่าเขาคือจันดีอยู่บ้านสามขาเป็นเสี่ยวกับนายจันลามาตั้งแต่เป็นหนุ่มๆเมื่อนายจันลาบอกว่านายจันดีน่ะตายไปตั้งนานแล้วเด็กก็บอกว่าเขานี่แหละคือนายจันดีมาเกิดใหม่คราวนี้นายจันลาสงสัยว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นๆกันเสียแล้วก็เลยพูดจาซักถามกันหลายเรื่องปรากฏว่าเด็กชายเดชฤทธิ์ตอบได้ทุกเรื่องทำให้นายจันลาเชื่อว่าเด็กคนนี้คือนายจันดีมาเกิดใหม่แล้วก็ต้องระลึกชาติได้จริงๆตั้งแต่นั้นนายจันลาอายุเกือบ60ปีกับเด็กชายเดชฤทธิ์อายุ4ขวบก็กลายเป็นเสี่ยวเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันสืบต่อมาหากใครไม่รู้เรื่องการระลึกชาติได้แล้วก็ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองมาก่อนก็มักจะแปลกใจที่เห็นชายชราและเด็กชายตัวเล็กๆพูดจาแสดงความเป็นเพื่อนต่อกันเหมือนกับมีอายุวัยเดียวกันครับนี่ก็คือเรื่องราวของเด็กชายเดชฤทธิ์อินอ้อยระลึกชาติได้ซึ่งครูจรัสไกรแก้วเป็นผู้ไปสืบสวนค้นคว้าหาความจริงถึง3ครั้งเพื่อพิสูจน์ยืนยันถึงการกลับมาเกิดใหม่ของนายจันดีครับเมื่อปีพ.ศ. 2536ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

ถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไสงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ใครเก่งเหมือนกันเนี่ยมีอะไรตาเลยนะตาละพื้นมีใครเก่งมันมีทุกคนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นแล้วมันสงบเงียบสักชั่วโมงหนึ่งก็เรื่อยๆไปในแบบนั้นไปละทีพยายามทำบ่อยๆทำเรื่อยๆในเวลานานก็ทำทำแต่น้อยก็ทำคือถ้าเราทำจิตมันสงบนิดเดียวมันก็มันมีกำลังหลายการปวดการเหนื่อยมันก็หายไปอันนี้เป็นนอนยังผู้ชายมีไหมบางทีอยากจะไปแบบไปบางทีสักพักหนึ่งจะไปฝึกสมาธิให้เสร็จนั่นเคยทำมาแล้วก็เป็นแบบเป็นเหมือนสมาธิอะไรนั่นแหละมันไปวัดกันคุณหอมเล็กบ่อะไรตามบ้านเขาติดกันนิดหน่อยวัดบ้านเขาก็ปุ๊บนี้น่ะมีวัดแค่นั้นปุ๊บจนมากที่ไปก็ไปแก่นั่นปุ๊บจะย้ายมาอยู่นั่นอยู่บ้านอยู่บ้านตรงนั้นนั่นอยู่บ้านเนี่ยใช่ตอนปุ๊บเนี่ยอยู่บ้านมันดีปุ๊บนั่นปุ๊บไม่ได้ปุ๊บไม่ด้วยปุ๊บครับการฝึกที่จะแน่ละแน
2: ่ท่านถึงเนี่ยกับไม่ปล่อยวางตรงนั้นเมื่อมีจิตอันโศกเศร้าเป็นจิตที่สะอาดตีอยู่ในความรู้ตามเป็นจริงดังนั้นก็ไม่เงินมาปะปนมันถึงว่าเมื่อจะเรียนตาอยู่เรื่องจะเรียนก็จะรู้มันอยู่เรื่องไม่รู้มันอยู่ทีนี้เรารู้การความที่เป็นนั่นแล้วไปเลยไอ้การปฏิบัติเนี่ยมันรวมอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยทั้งรวมอ่ะมันทั้งรวมอยู่เนี่ยแล้วก็การเพ่งที่พิจารณาเรื่องการภาวนาเราก็ไม่ต้องอะไรมากก็ได้จิตที่เริ่มไปทิ้งมันอย่างเราต้องการภาวนาทำสมาธิเราฝึกใหม่ๆในวันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิวันนี้ไปเรียนไปโกงใจเนี่ยมันเป็นตัวอย่างนั้นคุณเจ้าเนี่ยอันนั้นกำลังของสมาธิเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงว่าว่าเรามีปัญญาละเมื่อไรที่ไม่ภาวนานั่นเองเนี่ยม บางคนมาเวรแหมฉันปีที่สวยกว่าท่านปีเลยไม่ได้ทำเพียรเลยเสียดายเหลือเกินอันนี้คือแสดงอาการออกมาจริงคงโง่ของเราในความจริงทำไมมันเสื่อมมันเสื่อมแต่ก็ขันทั้งหลายแบบนี้เห็นขันทั้งหลายมีความยาวเห็นชัดเมื่อไม่เจอขนาดไหนก็ยิ่งเห็นชัดไปกว่านั้นมันถึงจะถืออันนี้ก็เลยถ้าเราเป็นคนนั้นเนี่ยเมื่อพบความทุกข์มาเราทำเพียรไม่ได้ภาวนาไม่ได้อันนั้นคนคนนั้นน่ะถ้าพบความสุขอารมณ์สุขเราก็ภาวนาไม่ได้เหมือนกันมันไม่น่าลืมในการเมื่ออารมณ์นั้นอันเดียวกันจะเห็นใจอันเดียวกันทั้งนั้นฉะนั้นต้องกำหนดว่าเมื่อใดที่เราไม่ภาวนาไม่มีพอบะเรามีสติเป็นองค์สำเร็จองค์ของเราอยู่แล้วองค์กัตถุเรามีอยู่พร้อมอยู่เสมออันนี้มีอยู่เสมอพร้อมอยู่เสมอเมื่อเราที่เราไม่ภาวนานั้นไม่มีการภาวนานั้นมันติดต่อมันเป็นวงกลมมันติดต่อแต่ไม่ก่อนจะไปทำคำธนาคารมันเอ้ยภาวนาต้องให้เป็นวงกลมให้เป็นวงกลมท่านก็พูดอย่างนั้นแหละท่านไม่รู้เรื่องมันนะไอ้ความเป็นจริงมันเรื่องเป็นวงกลมของคุณที่มันติดต่อกันเสมออะไรมันติดต่อปฏิสันปัญญาอะไรมันติดต่อเป็นวงกลมอย่างนี้การรู้อยู่อย่างนี้อะไรที่มันเกิดอะไรขึ้นมันก็รู้จากอะไรทุกอย่างทุกประการฉะนั้นเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นมาไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมาแต่อาการมันเป็นอย่างนั้นเสียใจเกิดขึ้นมาอาการมันเป็นอย่างนั้นมันก็มีเท่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวแต่พูดถึงปัญญามันก็ยาวนะแต่ละเรื่องมันก็มีติดต่อกันแล้วปัญญามันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงที่มันเกิดคนเนี่ยมันที่มันติดต่อกันอย่างแรกรถกันมันกลมขนาดเท่านี้กันถ้ามันยิ่งในดินมันยาวไปถึงแค่ไหนนี่มันมันก็อันเดียวกันมันออกจากอันกลมนี่เองยาวออกจากอันกลมนี่อันนี้จะไอ้ความยืดเยื้ออย่างนี้เป็นอย่างนี้ไอ้ตัวที่เกิดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่คือเหมือนคำว่าจิตที่เราจะต้องการภาวนาในทุกอย่างไม่จะมองดูมนุษย์มองดูคนมองดูต้นไม้มองดูเครือเขาเสาวันทุกประการนั้นมันไปฆ่ามันมีเรื่องธรรมชาติมันสอนเราตรงนั้นไม่มีเสียเมื่อถึงไอการพิจารณามันมีหน้าที่การของมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นก็มันอยู่เราจะนั่งเราจะนอนเราจะเป็นอะไรนั่นก็เป็นก็มันอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอาการพิจารณานั้นถ้าอาการพิจารณาจริงอยู่ในที่สงบอาการพิจารณาจริงๆในเรานั่งสมาธิเข้าสงบปุ๊บเมื่อความสงบนั้นมันมีแล้วจิตนั้นมันจะถอนออกมาอยู่ระดับอารมณ์แล้วมันจะเกิดภาวนาเกิดการพิจารณาพิจารณาอยู่ในที่สงบเหมือนไก่เหมือนไก่ที่เขาขังอยู่ในกรงมันเองถึงแม้ว่ามันเดินอยู่ในเวลานั้นมันก็เดินอยู่ในกรงของมันถึงแม้ว่ามันยืนมันก็ยืนอยู่ในกรงของมันมันไม่ออกไปนอกกรงของมันเรื่องภาวนาแล้วนี่เองเรื่องนั้นได้เรื่องปรุงแต่งมันตรงนั้นมันเดินไปมันเมื่อจิตสงบมันน้อมเข้าไปตรงนั้นเมื่อถึงเวลาจะถอยมาอารมณ์ต่างๆมันพบจิตใจนี้ถ้าไม่มีอะไรไม่มีเหตุเนี่ยปัญญาเกิดไม่ได้อย่างเราสมาธิทำแล้วเนี่ยเมื่อเราทำถึงที่สุดมันจะไม่เกิดสิ่งที่เกิดมันต้องถอนออกมาที่มันตรงนี้มันเรื่องมันอยู่ตรงนี้เราผ่านเรื่องมาถึงตรงนี้ถึงหมดเรื่องหมดเรื่องในสมัยนั้นมันจะบังงูจีเรนนะมันหมดเรื่องอยู่ตรงนี้มันผ่านกันมาด้วยกำลังมันเป็นตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันหมดเรื่อง
1: มันมีความสุขมีความสงบเฉยๆพอขึ้นไปหน้าหนึ่งไอ้จิตอันนี้เนี่ยมันจะย้อนตรงตรงนี้พบเรื่องตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงที่ให้เกิดวิปัสสนามันมีเรื่องใช่ไปที่เหตุเรื่องตรงนี้ที่มานี่มันอยู่เฉยๆเลยก็ที่เอวยงบ่มเฉยๆตรงนี้มันมีปัญญาบ่มเฉยๆบ่มแล้วก็มันสะท้อนตรงนั้นไปไปมันตรงนี้คือที่มันจะออกไปมันจะเข้ามาไอ้ที่เราจะทำมันไม่ต้องทำให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเองของมันอย่างนั้นแต่อันนี้เราจะเราทำหมดมันจะเป็นอย่างนี้ออกไปจะมีเข้ามาออกไปเข้ามาเข้าไปจะมีออกมาอีกเอออันนี้มันมีหนึ่งในการเป็นหกเลยนะการเป็นเงินเข้ามาตรงนี้เราจะออกมาบ่มเราจะขอไปฟอกพอตรงนี้เราจะกลับเข้ามาบ่มตรงนี้ถึงออกไปฟอกมันจะเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าอะไรตำราจะมาจะจำไม่ได้ที่ท่านเบลล่าสีล่าสีนี่นะอาจารย์ไม่ใช่จะพูดอย่างนั้นไม่รู้จักว่าสีก็อาการตรงนี้มันเป็นว่าสีก็เข้าออกบอกถ้าพูดไปตามตรงว่าจะมาละจะว่ามันคิดอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องออกของเข้ามันเปลี่ยนนี่มันเปลี่ยนนี่คือมันคิดมันคิดมาตรงนี้ก็เป็นหน้ามือจะเป็นอย่างคิดมาตรงนี้ก็เป็นหลังมืออย่างเข้ามาตรงนี้ก็เป็นนั่นนี่ออกไปก็เป็นนั่นนั่นมันอันเดียวกันสมมติคนไปเดินสมมติมันจะออกยังไงจะเข้ายังไงเนาะมันก็ไปเข้ากันแต่มันอาการมันเปลี่ยนเมื่อจิตมันมาเข้าสมมติมันก็เปลี่ยนจากความอยากเข้ามาเมื่อไปถึงละเอียดมันก็เปลี่ยนจากความอยากเข้าไปเป็นมันก็เป็นดินความจริงนี่แหละมันเปลี่ยนนั่นแหละตัวง่ายๆนะเราจะรู้จักว่ามันเปลี่ยนระบบของมันเปลี่ยนก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมันยังไม่ที่มันไม่แรงจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ไปสืบสวนตรงนี้ก็มาอบรมเพื่อบ่มให้มีกำลังมีกำลังจะออกมาดูตรงนี้มีใจอันนี้เอื้อตัวตรงนี้เอื้อตรงนี้เอามาเรียนที่ตรงนี้ถ้าเราหากว่าอาศัยอันนี้อันเดียวอันนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีปัญญาเลยมีปัญญาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เข้าไปเข้ามาดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูขนาดเป็นกำลังเป็นไรเป็นกำลังขันได้ก็ก็ไปได้หรือมั้งอันนี้เราไม่ต้องแต่งนะตรงนี้ขนาดถ้ามันเปลี่ยนไปตรงนี้เราไม่ต้องแต่งมันแบบนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นอัตโนมัติของมันเป็นนี่แบบการพิจารณาการพิจารณาเนี่ยขั้นแรกเราดึงเลยสัญญาของเรานี่ขั้นแรกเนี่ยดึงขณะการได้ขณะเป็นสัญญาสมัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ในตัวเป็นเราเขาต้องการพิจารณาให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นกำหนดเป็นอย่างนั้นกำหนดอย่างมันเป็นอย่างนั้นตามสัญญาของเราต้องเริ่มมาฝึกนะสงบอยู่ใช่ใช่ใช่ใช่สงบถึงเมื่อว่าเมื่อเราจะพิจารณาอะไรเป็นต้นก็เอาที่มันสงบมาไปใช้ใช่
3: ถ้าเกิด
1: พิจารณาโดยที่
3: จิตยังไม่สงบใช่เป็นต้นยาม
1: เราทำอะไรยังไม่เปลี่ยนเลยทำตรงนี้แล้วกลับไปดูตรงนั้นก่อนดูที่มันอยู่ตรงนั้น
2: ไปดูขนาดได้กลับมาดูทำก็ยังดูกลับไปดูตรงนั้นอีกทีนึงจนมันเข้าไปในที่ตรงนั้นน่ะดูนอกทำมันนี่ก็เหลือมันนั่นเห็นมันนั่นเหลือมันนี่เราก็เลยบังคอนี่คือการติดต่อกันพยายามอันนี้เป็นการจิตวิญญาณนั้นอันตอนที่มันสงบไล่มันไปมันก็ไม่ไปแล้วหนีไล่ไล่มันไปมันก็ไม่ไปแล้วไอ้เรื่องที่มันเป็นชาติมันหมดเชื่อมันไอ้ที่เรื่องมันหมดเราอยากจะให้ไปมันก็ไปไม่อยากจะให้ไปมันก็ไปมันก็ไปเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งสำคัญยังไงก็ต้องมันเป็นตัวอย่างญาติโยมที่เรียนธรรมกรรมฐานปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นไปในทุกอย่างมันจะน้อยใจมันจะดีใจมันจะเสียใจมันจะรักมันจะเกลียดมันจะอะไรก็ตามมันทุกอย่างให้มันเดินขึ้นเดินลงไปถึงที่สุดขึ้นข้างบนมันถึงที่สุดตรงนั้นลงมาข้างล่างมันคือที่นี่นะสามเหลี่ยมของมันอย่าไปห้ามมันเลยอย่าไปห้ามมันเลี้ยวอย่างนี้ได้ตรงนั้นไอ้ตรงที่มันมีอยู่มันตรงต้องเป็นภาวนาวัตถุอย่างอย่าทำแรกกับเรือมันเรือมันจะไม่สนุกเรือจะภาวนาไม่เป็นเรือมันดาวเดินยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เราจะต้องเอามือสติละเมื่อเวลามันเลื่อนจริงๆเอาไม่ได้มันจะถอยลงไปดีเวลาว่างสมาธิมันเคลื่อนขั้นจริงจริงมันเอาไม่ได้ก็ถอยลงไปก่อนมีเวลานั่งกำลังเราไม่พอมันเลยจะไปสู้มันทำไมล่ะอยู่เป็นปกตินี่มันจะเป็นอะไรมันจะลาบไปหนึ่งมันต้องดูจินนะอีกอย่างหนึ่งมันเข้าไปได้แหละอย่าไปกลัวแต่ว่าอย่าไปทิ้งว่าอะไรก็ช่างมันเกิดนั่นจะทำให้เราเกิดปัญญาทางนั่นแหละจริงที่มันเป็นเนี่ยเราศึกษาเนี่ยศึกษาที่เมื่อมันจิตสงบแล้วมันเป็นบางครั้งแต่ต่อมามันก็ไม่สงบมันก็เป็นอย่างนั้นคนคือเรื่องสงบเรื่องสมาธินั้นมันสงบแค่นั้นสงบแค่นั้นเรื่องปัญญาพิจารณานี่มันสงบอย่างแท้จริงของมันถ้าเราอยากจะให้ปัญญาเกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์ของมันทั้งนั้นมันจะรู้จักหาเหตุตรงนี้อารมณ์ของวิปัสสนาคืออะไรเอาอะไรเป็นอารมณ์ปัญญาถึงจะเกิดอารมณ์ของสมถะนั่นคืออะไรเอาอะไรมาทำสมถะมันถึงจะเกิดสงบอย่างอนาปานสติอย่างนี้นิพพุทโธธัมโมทั้งหลายแบบนี้หลายอย่างเป็นอารมณ์ที่จิตมันสงบเฉยทีนี้เมื่อเราสงบแล้วก็นี่มันเป็นที่สุดมันแล้วมันก็เพ้อที่หลังอีกสงบแล้วเพ้ออีกแล้วก็ตามมันไปดูว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องเกลียดดูว่ามันเลือดอะไรมันจิตกับปัญญาของเราสมาธินี้มันก็เอาไปถ้าไปบางทีมันก็เดินเดินสมาธิกันบางคนก็เป็นบ่าไปไปหลายอย่างเราดูเห็นโน่นเห็นนี่ไปสารพัดอย่างแต่มันเห็นด้วยอันนั้นไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นว่าไอ้ปัญญาที่จะทนน่ะทนหรอกปัญญาถ้าพูดยาวแต่มาเรื่องเจตาความเป็นของไม่เที่ยงเจตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่เที่ยงเป็นถ้าเอาสุดท้ายที่สุดแล้วปัญญามันอยู่ตรงนี้เป็นที่ว่ามันไม่เที่ยงที่ยังมาเรื่องมันไม่เที่ยงเนี่ยวันนี้มันสงบนั่นเป็นที่มันสงบตามตอนเด็กๆออกมาแล้วจะสบายใจใช่ไหมดีใจใช่ไหมนี่เป็นไปอย่างนี้
1: ีความรู้อันนี้เป็นอารมณ์ที่เรารู้จักให้ที่เรารู้จักทำในตอนนี้เราจะทำให้เกิดปัญญาแล้วก็พิจารณาอันนี้มันเป็นแน่เนาะเตรียมมันไว้เนี่ยมันจะเลยจะก็ต่อไปคนนี้นั่นมันยืดวายยืดเองมันสบายใจเห็นไหมข้อเมื่อวานนี้มันสงบวันนี้มันไม่สงบมันยืดวายเราก็บอกข้อเมื่อวานนี้อันนี้มันสงบแน่เตือนสำคัญประจำเลยเนี่ยเตือนสำคัญมากที่สุดบางทีก็มันทำทุกวันมันสงบทุกวันสงบแน่เราดีใจเลยยานไปเรื่อยๆระวังเลยนะระวังนะมันแล้วเราก็ไปในห้องจะแคบแล้วมันจะฆ่าเรากันเลยอยู่บ้านนิ่งยังไงไม่ได้เลยสงบที่ต้องยืดอะไรสงบแย่เลยเรามันเสื่อมเพราะอะไรเนาะคิดยืดยาวมันไปเราคิดไปหลายเออฝันไปตัวอย่าวิ่งไปตามมันเลยอันนี้เราก็จะเอออันนี้ก็เป็นของแม่เขาชอบอย่างนี้นะตัดยังจะนี่เนี่ยมันจะชอบคุณเองมันจะรักยืดรักหลานรักคู่รักคนรักใครจะมันชอบใจแต่อุตส่าห์บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ฉันรักอย่างนั้นยืดตัวนั่นน่ะมันจะไปยึดเกินไปถ้ามันมีความเกลียดมันเกลียดอะไรอารมณ์ต่างๆจนเราเป็นทุกข์แล้วแต่คุณเองของเราอันนี้มันไม่แน่เราจะลองตัดของมันเนี่ยสองอย่างตัดของมันเนี่ยกระดาษสายทางเลยของมันเนี่ยจะเป็นว่าถ้าอันนี้มันไม่ได้แต่กระดาษสายของมันมันจะหมดราคาแล้วอย่างนี้มันจะชวนจิตพลังอย่าไปหมายมั่นมันอย่าไปหมายมั่นมันเราสอนมันทุกเวลาเรื่องกระดิ่งว่าความว่าใจย้ายใจมาปุ๊บไอ้ความเป็นไปได้มันจะขึ้นไอ้สิ่งที่มันดีใจเกิดขึ้นมาเพื่อเจอที่เราไม่เหนื่อยมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยนะนี่จะเป็นวิธีอย่างนี้อันนี้ปัญญาเราจะเกิดมันจะเกิดอันนี้เราไม่เหนื่อยอะไรเนี่ยมันคือปัญหามันไม่แน่เนี่ยเราจะหายไปได้อีกครั้งหนึ่งมันเกิดขึ้นมาอีกมันคือไม่เหนื่อยอย่างนี้เนี่ยทั้งข้างนอกก็ดีทั้งข้างในก็ดีมันจะพบกับสิ่งที่มันไม่แน่เนี่ยที่มันไม่แน่เราจะเอาอะไรกับมันล่ะของมันกินในจังให้มันกินในจังเรื่องจังมันไหนเลยแล้วมันดูเรื่องปัญญาของมันไม่แน่นอนของไม่แน่นอนเมื่อเรื่องของไม่แน่นอนอย่างนั้นนะกลัวว่าคือตัดไปทางตัวมันแน่แล้วเห็นไหมเนี่ยกลัวว่าคือมันแน่เลยเมื่อไม่จริงคือมันไม่แน่นี่แหละคือมันจริงอันนี้จะตายทำเป็นของไม่เที่ยงอะไรก็จะไปเที่ยงไปเที่ยงดีอย่างนั้นอันนั้นแหละคือมันเที่ยงมันเที่ยงคือมันจะเป็นของมันดีอย่างนั้นมันจะตัดพุทธมาแก้ที่เดิมของมันมันดีเดิมมันตรงนี้มันแก้กันอยู่อันนี้เป็นเหตุให้คนภาวนาสบายเลยนะเรื่อยๆคุณว่ามันจะมีอยู่กับท่านมันเจ็บมากบอกว่ามันไม่แน่เจอกันมันมีกันได้นะเจอกันมันมีกันได้ที่เจอมันก็ได้ที่ไหนแต่มันอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้จังของไม่เที่ยงถ้าเราไม่เห็นมันจะไปทุกข์อันนี้ตายกับตัวสิ่งทั้งหลายมันไม่เกิดเดือดเต็มแล้วตายไปมันไม่แน่ที่นี่มันไม่แน่วางไม่แน่มันก็ไปวางพอเห็นว่ามันไม่แน่ได้มีความรักมากนี่มันไม่แน่เลยมันจะวางมันมีความเกลียดมากที่สุดพอเกี่ยวกับอันนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็จะวางทุกข์นั้นเออเราเริ่มมันทำให้เราตะการให้วางแล้วเราตะการแล้วก็วางเตือนใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเห็นนั่งลองดูก็ได้ที่นี่เมื่อเราเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงปัญญามันเกิดขึ้นปัญญาเกิดแล้วรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทำไมเกิดถ้าเวลามันเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้วันต่อไปทำไมไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะแสดงทำไมอยู่อย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญาเราเห็นชัดมันมีไปยึดไว้ของมันเลยมันเป็นของอย่างนั้นตัววางของมัน
2: อยู่กับอารมณ์ที่กระจายเขาก็จะของเราไม่ท่านไปอยู่กับจิตเดียดทั้งหลายแบบนี้เนี่ยเกิดทางรู้จักมันก่อนที่ไม่รู้จักมันก็วุ่นวายเหมือนกันท่านไปอยู่กับมันไอ้จิตเดียดที่มันแค่หวังอย่างเดียวอันเรื่องจะมันแค่หวังมันจะเกิดในเราจ่าเอาเรื่องวางไว้ดิมันเป็นเรื่องที่น่าสะอาดแต่ก็ถึงที่สุดสะโพกอะไรตรงนั้นแหละแต่ที่มันเป็นข้างหน้านั่นแหละถ้าเรารู้มันจะเห็นได้สงบนะมันไม่หยุดใจกันมันติดใจกันเลยเนี่ยอย่าไปข้ามมันไปเลยถ้ามันเกิดตรงนี้อยู่ตรงนั้นไปดูตรงนั้นเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปคว้าที่อื่นในดูตรงนั้นแก่ตรงนั้นเห็นมันอยู่ตรงนี้เราจะไม่ชอบเคยนะเคยไม่รู้หรอกมันจะแก้ที่อื่นแล้วไม่จะแก้ที่ต้นตอมันจะแก้ที่ปลายมันนี่นะจะแก้ที่ปลายมันนี่ไม่ได้แก้อารมณ์อันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดตรงนี้แก้ปัญหาเฉพาะปัญหาที่มันเกิดมาเฉพาะภายในจิตของเรานั่นเองถ้าไม่เจอปัญหานี่ปัญหาภายนอกมันไม่เจอหรอกมันมีอยู่ตรงนี้ของมันแล้วถ้ามันมีอยู่ตรงนี้ของมันแล้วนะอารมณ์มันกระทบอะไรมันจะแก้เหมือนนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือว่ามันจะมาเจอว่าเอาตรงนี้มาอย่างนี้เสมอขอไปแท็กถูกยาตรงนี้ฉันไม่ได้ที่ไหนเลยที่โน่นที่นี่อันนี้มันไม่ยึดกันนะพ่อขอปุ๊บเอาให้เลยถ้าไปแค่มันติดเงินทุกเวลาแหละอย่างนี้ไอ้ปัญหาเกิดมันเกิดมาทุกอย่างนี้เราเรียกว่าปัญหาตะเถิดครอบมาทุกทีไม่ใช่เราไม่มาเจอปัญหาเถิดนี่มาถ้าไม่จำรู้ติดมีแบบพ่อหรือปัญหาตะเถิดมาที่เรียนไม่ต้องเลยที่จะมาครอบกันเลยมาครอบกันเลยมันจะเป็นตำนองนั้นอันนี้มันจะถ้าเราเรียนวิปัสสนาเนี่ยโดยแยกทายแบบเป็นนั่นเยอะมันจะมีอะไรที่ติดต่อกันเรื่องแบบที่เราไม่ดับนั่นแหละพูดง่ายๆจ้ะอารมณ์เข้ามาไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นใช่
3: คือพอม
2: ี
3: อารมณ์ด
2: ี
3: ใจเข้ามาก็
2: ต้อง
3: ค
2: ิ
3: ดถ
2: ึ
3: ง
2: มัน
3: ก่อน
2: พอมีอารมณ์ที่
3: เส
2: ีย
3: ใจ
2: ติด
3: ต่อก็ต้องค
2: ิดถึงมันก่อนนั่นแหละตัวมันจะประกอบในประมาทตรงนี้มันจะมีสติมีสัมปชัญญะก็คือพูดเนี่ยจะมีสัมปชัญญะคือมีจิตรู้อยู่ตรงนี้เนี่ยตัวง่ายกันเนี่ยอย่างนี้เราจะเห็นมันไม่มีแบบเวลามันที่มันจะว่าไอ้จิตใจของเราที่ว่าไม่มีไอ้ความรู้มันเต็มเปี่ยมของมันเนี่ยการทำเต็มที่มันเนี่ยมันจะมาทางใต้ทางเหนือจะมาทางล่างมันรู้ตรงนั้นหมดเนี่ยมันไม่ประมาทเลยก็เป็นคนที่ไม่ประมาทอยู่ในตัวอย่างนี้มันเป็นมันมีสติเต็มเปี่ยมเลยใช่
3: หลวงพ่อพ
2: ู
3: ดก็เหมือน
2: กับ
3: ง่ายแต
2: ่
3: ถ้าทำเองยาก
2: มาก
3: ท
2: ุ
3: กเวลาที
2: ่
3: จะให้ม
2: ี
3: สติ ต่อตลอดท
2: ุ
3: ก
2: ที
3: น
2: ะมันเป็นเองแล้วแต่ทุกเรื่องเป็นเองของมันทุกเรื่องมันเป็นเองของมันอย่างจะเป็นกายของเรานี่นะมันจะเป็นพิษะแต่ท่านมันจะเป็นเสียงในยืดเลยแต่มันจะเป็นเท่าออกไปแต่มันถ้าเอาเขียนเป็นแปะมันรู้สึกตรงนั้นถูกไหมนี่มันรวมรุ่นกันทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเหมือนกันนะถ้าเรามีสติดีมันเป็นดีนะทั้งทับทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งยิ้มทั้งกายทั้งจิตมันรวมกันหมดเป็นก้อนเดียวเป็นก้อนเดียวว่าก็ไม่ได้ยากเลยนะไม่ใช่ยากก็แปลว่ามันยากมันจะยากตรงไหนคือมันยากเฉพาะที่เรายังไม่เป็นเห็นไหมอะไรที่เรายังไม่รู้มันก็ยากอะไรที่เราเป็นแม่รู้แล้วมันก็ง่ายก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ต้องฝึกเอาใจตั้งฝึกละ
1: นี่ฝึกมันรู้บาลีฝึกเกิดขึ้นอย่างยังไม่เป็นเด็กก็เรียนหนังสือมันง่ายมันยากนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะไอ้ครูมันจะจับไปที่ไปโน่นไปนี่ไม่ได้ทีปีทีห้าทำไปนี่เมื่อเราเข้าใจในอันนั้นแหละนะมันจะรู้มันเองมันง่ายขึ้นนะแต่เรามันไม่เหลืออยู่สายแล้วมันเหลืออยู่สายของมนุษย์ทำสิก็ให้มันเนี่ยกับตัวนี้แหละแล้วก็เห็นว่ามันขมวดมันดึงมันดูดไปเรื่อยๆอันนี้เราทำจิตของเราก็ให้มันสงบแล้วโดยสมถะขึ้นไปมันเสื่อมไปบางทีมันก็ดีบางวันมันก็ร้ายบางวันมันก็ดีบางวันก็ร้ายบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายมันเป็นยังไงเป็นยังไงเรื่องนี้เราก็หาทางคนเราสิมันจะไปเรื่องยังไงไม่แน่นอนอย่างเงี้ยแต่ความจริงๆเลยแล้วก็นึกถึงมันเรื่องปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องที่เกิดปัญญาให้ละให้วางมันไม่แน่อารมณ์ที่มีจิตใจเราเนี่ยมันไม่แน่ทุกอย่างเนี่ยถูกไหมผู้อื่นไม่ผิดเอาตามบริบทอะไรมันผิดเนี่ยไม่ผิดนี่เป็นอะไรบอกว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังก็จริงที่มันไม่จริงไม่จังคือนี่บางทีเราเราจะต้องการเองท่านสอนมาให้คำพูดของนักศึกษาต้องมาผ่านจากอันนี้จังคำพูดของวิปุชนเราปราศจากอนิจจังเช่นว่าช่วงนี้ผมจะไปเที่ยวไปไหนแน่นอนไม่เกิดที่เด็กเด็กไปไหนแน่เลยวันนี้มันไม่ใช่คำพูดของใครเรารู้แล้วว่าแต่วันนี้จะถึงตรงนี้มันมีอะไรมั้งในวันนี้เพียงแต่เราจะคิดว่าจะไปกรุงเทพเท่านั้นนี่เราจะคิดว่าจะไปนั่นเท่านั้นระยะนี้นะเนี่ยเป็นสภาวะที่เราคิดไปเฉยๆเรายังไม่ผ่านมันไปใช่ไหมถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ตอนเช้ามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องหนักเลยในเกี่ยวข้องอะไรไปใหญ่ผมก็ไปไม่ได้เลยเกี่ยวกันเลยมันมีอย่างนี้ที่เรื่องในเนี่ยมันมีคุณค่าหลายเลยคือให้จับไว้เรียกทุกเกิดมือเนี่ยมันจะช่วยสบายสัญญาช่วยสบายพยายามทำสัญญามันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนคนที่วางใจอารมณ์ที่ชอบใจเลยเมื่อเกิดมันมาจะเข้าประเด็นว่าเออมันไม่แน่นี่ทุกอารมณ์เลยอันนี้จะเป็นสุดเกิดขึ้นมาแล้วแบบนี้สุดใจไม่แน่กราบมันไว้จะไปพูดเกิดขึ้นมาใจไม่นิ่งใจไม่แน่มันจับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะเกิดทุกอย่างฉันจะต้องทำเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างที่ได้เปลี่ยนเราจะเป็นโบราณนี่เราจะต้องตั้งใจมันถูกตั้งใจมันถูกแล้วก็เอาไปหายก็เอาก็จะได้เนาะจะทำอะไรได้นะแต่เราต้องพยายามฝืนทีละน้อยแต่น้อยไป
2: ทุกวันทุกวันเนี่ยการให้ทานการสมาทานศีลการพิจารณาธรรมะเนี่ยให้พยายามทำไปเรื่อยไอ้คนที่ทำวันเดียวเนี่ยตอนตายเลยทำวันเดียวไม่ได้ทำจะทำไงเป็นนิสัยไปเรื่อยเป็นปัจจัยไปเรื่อยในเวลานั้นดีต้องทำสติให้มากอันนี้อย่าไปคิดว่าฉันทำงานฉันไม่ได้ภาวนาเลยอย่าไปคิดเช่นนั้นสิอย่าไปคิดเช่นนั้นอาจารย์มาไปบอกในเด็กศิษย์เขาว่าฉันไม่มีโอกาสว่ามีใครสักคนมีโอกาสว่างทำไมทำงานค้าขายเมื่อคนยังทำงานอยู่ยังค้าขายอยู่มีเวลาหายใจไหมคืนข้ามไปนี่เราจะทำจากอันนั้นคืนพุ่งนะอันนั้นมันคิดผิดไปดีอันนั้นมันคิดผิดไปในความเป็นจริงจับโน่นจับนี่ทำโน่นทำนี่ต้องการจะติดอยู่ทุกขั้นตอนเวลาอันนี้เรื่องการภาวนาตรงนี้นะลองยังดูกระดับไอ้คนที่เป็นก่อนไอ้คนที่มาทำงานจะทำงานตอนบินเคยทำนั่งแต่ก็ทิ้งเช่นนั่งเนี่ยไปไหนไปไม่ไหวอารมณ์มันน่าตายเมื่อแก้ปฏิวันนี้ที่ไปก่อนอะไรควรทำได้เดี๋ยวทำไปสักอะไรทำสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้เราดูตัวคนเราอยู่ถึงแม้แบบนี้เราทำผิดอยู่ก็ยังรู้ว่าอันนี้เราผิดไงแต่เราทำอยู่แต่ว่ามันผิดจริงก็เรารู้ของเราอย่าไปพึ่งมันเลยอย่าไปพึ่งมันรู้ว่าเราทำผิดอยู่เราก็รู้ความผิดอยู่รู้ว่าทำผิดอยู่ก็รู้ผิดอยู่นั่นแต่เราเป็นจากครึ่งนั่นอย่าไปพึ่งมันเลยถึงคราวมีเวลามันมีโอกาสไม่ได้ทำเพราะมันไม่เป็นไม่เคยเป็นภาวนาจะดูว่าเมื่อเวลาทำที่จะทำหมดเมื่ออยู่เป็นปกติการทำการทำงานอะไรต่างๆนี้เรามีสติครอบครองไหมถ้าจะประสบผลกันไม่เป็นเลยไม่เป็นถ้าเราจะติดต่อกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเล่นมันเป็นพวกไหนเป็นพวกไหนมันคนหลายคน
3: คนที่เคยขาดสติตอนนั้นจ
2: ะ
3: ร
2: ับ
3: ยอมร
2: ับ
3: ความเจ็บปวด
2: นั้นแบบคือที่มาถ้ามันถึงที่มันจริงๆเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดไม่ได้มีหมดมันไม่รับหมดคนบางคนเป็นอย่างที่ว่าเราไปร้องตะโกนไหนรับไม่ยินเสียงไอ้คนนั้นรับรู้อยู่ควรแสดงอาการมือไม่ได้อันนั้นมันรู้อยู่เอาพอทุกคนเนี่ยมีเวลาไม่หมดไอ้เวทนาเท่านั้นมันไม่ตามจนตลอดตายมีเหมือนกันแต่ว่าเราเรียกจากอาการคนภาวนาเวทนาที่เวทนานี่มันตามไปถึงขึ้นมันจะร่างจะนิ่งจะมีสายด้วยแจ้งแจ้งตัวนี้ละเอียดความละเอียดนั่นให้เราให้กำลังใจนะเราจะพูดให้กำลังใจนะส่งให้กำลังใจนะหันกลับเข้ามานะมีเสือที่เดียวจะบอกให้กลับได้คนที่เคยทำแต่คนที่ไม่เคยทำมันไม่ได้เรื่องเลย
3: ร
2: ับ
3: เอ
2: เ
3: ย
2: น
3: า
2: ความ
3: ที
2: ่
3: ใกล้
2: จะ
3: ตาย
2: และ
3: ทำให้เกิดร
2: ู้
3: ส
2: ึ
3: กเก
2: ิ
3: ดความด
2: ี
3: ต่อร่างกายดีโดยปัจจ
2: ุ
3: บ
2: ัน
3: น
2: ั้
3: นจะเป็นไปได้
2: ได้จะมีน้อยเบื่อคนที่ไม่เคยทำเบื่อเลยมันเปลี่ยนนะ นี่เป็นเดียวอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นเดียวอย่างพระอริยเจ้าที่ทรงภาวนาวันนั้นที่เดียวมันทอดอะไรมันต่างเดียวอย่างคนหนึ่งเดียวจะมีราคาโทสะมันเดียวเลยมันเปลี่ยนอย่างไรที่ว่านี่ไปแข็งเดียวมันไปบ้านคนหนึ่งเดียวเดียวมันหน้ามันเดียวที่จะไปถึงหน้ามันก็เดียวแบบนี้ที่มันเดียวกันยังไม่ได้สร้างมันเกิดไอ้คนที่เราเรียนจนมันพึ่งพอแล้วตรงนั้นอยากเวทนาทำไมเหนื่อยเวทนานี่เป็นไปเห็นแบบสักว่าเวทนาท่านที่เราสักว่าเวทนาท่านก็เห็นเวทนานั่นแหละท่านจึงเราสักว่าเวทนาไม่ใช่เวทนามันไม่มีเวทนานี่เป็นสักว่าเวทนามันเวทนาอยู่ตรงนี้เป็นสักว่าเวทนาตรงนั้นไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลจะเป็นเราเขาสักว่าเป็นเวทนาสักเวทนาสักเวทนาเวทนาสักเวทสัญญาสักเวทสังขารสักเวทวิญญาณไอ้ความจริงมันมีแต่เป็นมีแต่เป็นสักว่าอันนี้เป็นสมมติไอ้เจเนียร์ปล่อยสักว่ามันจะเข้าไปดีก็มีจังนั่นไงบังคับให้เราปล่อยเราเห็น
3: บารม
2: ี
3: แล้วอ่ะ
2: บารมีแม้บารมีเนี่ยแปลว่าคุณธรรมมันเยอะขึ้นแต่ละบุคคลจะได้สร้างมาสร้างเป็นบุญลงมาทานะบารมีทานะสุขบารมีทานะปรมัตถบารมีเป็นทีละบารมีทีละบุพบารมีทีละปรมัตถบารมีการทานขั้นสองคือรู้ตัวเข้าคิดเข้าไปตรงนั้นปรมัตถบารมีเป็นต้นขั้นที่สามมีเป็นบารมีที่สุดของการฌานมีสามเมื่ออำนาจของจิตใจของเราบารมีเป็นแปลว่าคุณธรรมมันเยอะยิ่ง
3: แต่ว่าคนจะไม่มีโอกาสได้คุณธรรมจากพระอริ
2: ยะพระอริยะจะมาจากคนแล้วอริยะก็ไม่ใช่ผู้ชนเลยแต่ผู้ชน
3: ที่ปฏิบัติไปได้เจอที่ปฏิบัติไม่ถึงเหตุที่ยังปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลแล้วรู้สึกว่าไม่มีบารม
2: ีแล้วยิ่งไปทำยิ่งไปคิดเห็นมันแม่มันมีบารมีเลยเคยอ่านที่แต่ดันมีภาษาไหมเราไม่ได้ทำเพื่อนมีภาษาเนี่ยยิบเนี่ยยิบแต่ดันต้องมีภาษามาอ่านเลยมีภาษาหนึ่งเป็นติดเสือระดับที่ไม่กำหนดพบชาติเลยนะมันติดอะไรอย่างนี้สนุกสนานยังอยู่นะแต่ติดเป็นกุศลติดเป็นกุศลหลายเดี๋ยวที่ที่มีสมบัติหลายแต่ก็ไม่หวงสมบัติเอาต้นแบบทำบุญให้ทานยังร้องเพลงอยู่นะยังขับร้องอยู่นะสนุกสนานอยู่แต่ก็คิดเป็นกุศลคิดให้กุศลเป็นหนึ่งไม่มีเป็นกุศลทั้งนั้น

0: เห็นเลยถึงขยายว่าสร้างมามันไม่เห็นไม่เห็นผลทำไมถึงคิดอย่างนี้
1: ก็ปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติ แล้วว่าทำจิตไม่สงบหรือคิดว่าคนที่ชอบทำเจ็บป่วยเป็นบารมีมากก็ปฏิบัติคือจิตต้องได้รับผล
0: ของเขาอ่ะนี่จะให้เขาของเขาเด็กเรื่องอะไรทำไมล่ะ
1: ก็เป็นน้อยใจตัวเอง
0: น้อยมันคิดผิ

0: เมื่อเราพยายามแก้ด้วยปัญญาของเราเรื่องนี้พยายามจะยิงจิตของเราให้มีกำลังขึ้นมาก็มองดูคนที่เดินนี่มองดูโน้นที่เดินนี่ยังไงก็ใครดีใครชั่วก็ที่เดินนั่นมันจะไปเทียบตัวมันไปเดี๋ยวมันใจจะขาดเลยมาย้อนหลังไปมองดูดีมองดูเชื่อให้ใจเรามีกำลังเนี่ยอย่างน้อยเราจะมีอะไรวะครบถ้วนจะดีดีทำมาให้กินในสะดวกไอ้คนที่มันเกิดมามันเป็นด้วยอารมณ์ของตัวมันเกิดมาเนี่ยนะนอนเอาเราไปวัดไปสิเลยนะใครก็ดีกว่าเหมือนกันเลยเราเป็นคนที่สูงกว่าเราเนี่ยเราจะน้อยกว่าตายเยอะไปเลยล้มเยอะไปเลยเราจะไปคิดเรื่องดีอย่างนั้นไม่ไปคิดอย่างนั้นตายน่าจะมาทำเลยนั่งมองดูคนที่มันต่ำกว่าเราจะมีกำลังขึ้นเมื่อมองนู่นลายนี่หัวใจนี่ดังกันแน่เลยเนี่ยจะไปไหวไหมไปคิดอย่างนั้นเนี่ยนี่คือไม่รู้จักไม่ให้กำลังใจของเจ้าของคนหนึ่งเนี่ยนะว่าเนี่ยเกิดมาเป็นโลกโลกเลือดเมื่อจะนอนกับเพื่อนมันก็นอนไม่ได้จะกินกับเพื่อนมันก็กินไม่ได้จะไปนั่งกับเพื่อนมันก็ไปนั่งไม่ได้ไอ้อาจารย์ปรารถนาแต่มันไม่ก็ไม่ปรารถนาเอาอะไรมากเลยไอ้ฉันเกิดมามันอยู่กับเพื่อนได้ก็เอาละแต่เอามากเลยเนาะไอ้อยู่กับเพื่อนได้กินกับเพื่อนได้นอนกับเพื่อนได้แต่เพื่อนไม่ต้องเกลียดกันก็พอแล้วเนี่ยเพราะไม่พอแล้วไอ้คนนี้แต่คนที่ไม่เป็นเพื่อนไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นมันเอาฟูงมาเติมได้ที่เมื่อต้องวัดจะหาจับวัดคือจับไอ้คนที่ไม่เป็นเลือดเลือดคนที่มีอะไรละเป็นบุญบริบูรณ์มันไม่คิดอย่างนั้นอีกคิดไปถูกมันนั่นอีกไอ้เวรพยายามอยากจะเป็นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอย่าไปเชื่อเห็นมันดิมีแค่ไหนเอาแค่นั้นแค่นั้นแ
1: หละตัวตายก่อน
0: น
1: ั่นแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยก็ชาติหน้าก็ต้องกลับมาอีกก็รู้สึกว่ามันกลัว
0: ทำไมได้จึงจะรู้จักว่ามันจะกลับมามันจะไม่กลับคนที่คิดอย่างนี้จะมีกี่คนคนที่ไม่เคยคิดนี้มีกี่คนไหมเดี๋ยวนี้พอมันมีเรื่องหาทางออกแล้วถ้าหากเราลงมือในด้วยตัวเองมันจะมีแต่ความเชื่อมันจะดันไป

นนั้นน่ะมันมีขยายเสียงไปแย่มันก็ฟื้นแต่คนนั้นเนี่ยมันไม่มีที่จะไปบนหน้าอยู่แล้วเป็นพวกเวลาเกิดมาในเป็นมนุษย์นี่ทุกข์ทุกข์อะไร

0: ลาที่ทุกข์เวลาที่ทุกข์มันไม่ทุกข์มันทุกข์มันจะมาเพื่อให้เดียวก็เสียเพื่อนคนมันเสียที่เนี่ยให้มันใจมาฟังมันมีใจอยู่ก็ทุกอย่างเสียที่นี่แล้วที่ทุกข์ก็เสียเพื่อนทุกอย่างอยากเจอคนไหนมาแต่มาฟังคนที่ไม่เคยฟังก็ได้ฟังบางคนมีนิสัยนะถ้าได้ฟังเสียคนนี้บางคนเนี่ยกลับเข้ามาเลยดีกันเอาไปพิจารณา
1: ยมของสุตยานูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดต่อโปง3คืนและไปจะมาพักอยู่ที่วัดปานานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงัดนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหนองตะพงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาเลยนี่นะเออเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงจนกว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตแบบไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้จะเลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากว่าเราสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสี เหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั้นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี่ก็วันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปรับแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั้นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี
2: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: รัศดรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไททานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
5: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
6: ่ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจ ากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
7: โดยพื้นที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
6: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
5: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
9: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
8: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
10: นายเอกนิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพรินท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
11: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้เราปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
10: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
12: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
13: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาท ที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
12: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายพิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาเซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิตอลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิตอลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ถึง 2,572 ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิตอลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดาลัดทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการ การใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน110ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูง 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 ซมและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยณประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน
2: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: เลยที่การต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนั่งต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตา

ู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมา

ฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-5

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

อกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้ 1. คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท 2. บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท 3. คนโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท 1. คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท 1. แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ

คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท 6 คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 7 นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 8 คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัททอง1กอง 10,000 บาท 9 คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท 10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิษฐ์ครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อเถิงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000

500บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายยายธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.พอสมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์จเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัชราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงห์คุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยติดอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้

46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้เลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

งสัยช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสภณวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกจังธัมโมโสตัปโพติต่อไปญาติโยมก็ตั้งจิตตั้งใจเราสลับตบฟังอุบายธรรมเพื่อน้อมนำไปพิจารณาเป็นข้อปฏิบัติและจากการปฏิบัติธรรมนี้แต่ปฏิมันเป็นการขัดนะจะเร็วจะช้าอันนี้ก็ไม่เป็นประมาณนะบางคนก็เร็วบางคนก็ช้ามันขึ้นอยู่กับของเก่าด้วยของใหม่ด้วยแต่บางคนมีบารมีเก่าดีนะแต่ขาดบารมีใหม่นักปัญญาก็เลยบางครั้งความภาคความเพียรอาจจะ ยังไม่เพียงพอนะฉะนั้นท่านเปรียบเหมือนการสร้างบารมีใหม่นั้นท่านเปรียบเหมือนกับต้นไม้บางต้นนะคือต้นไม้บางต้นนี่เกิดอยู่ในป่าดินดีปุ๋ยดีนะเกิดอยู่ในที่ดีอันนี้ก็เลยเจริญงอกงามแต่ส่วนอีกแบบหนึ่งนะเราเอามาปลูกดินไม่ดีนะแต่เราสามารถ เอาปุ๋ยมาใส่เอาน้ำมารดนะก็เลยเจริญเติบโตรวดเร็วกว่าอยู่ในป่าอีกอันนี้จะเปรียบเป็นความภาคความเพียร นะเรียกว่าบารมีใหม่นั่นเองนะฉะนั้นเราแต่อย่าคิดว่าเราคงไม่มีวาสนาไม่มีบารมีนะเหมือนคนอื่นเขาเห็นเขาปฏิบัติแล้วเขารู้สึกได้ผลได้สมาธิได้นั่นได้นี่เมื่อก่อนอาตมาก็เคยคิดนะคิดว่าตัวเองไม่มีบารมีนะคือนั่งไปแล้วมันคิดจะมีแต่คิดกับคิดแต่สุดท้ายก็พยายามนะพยายามเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสวดมนต์นะท่องหนังสือนะนะก็เลยนะพยายามฝึกฝนพยายามภาคเพียร นะฝึกถือธุดงค์เข้าวัดขัดเกลานะนะขัดเกลาตัวเองนะนอนบ้างไม่นอนบ้างอดอาหารบ้างนะลองค้นหาดูนะคือจริตชอบถือธุดงค์นะถ้าอยู่สบายสบายรู้สึกจิตมันไม่นะมันไม่ค่อยไหลลื่นนะในการภาวนาสติปัญญารู้สึกไม่ปลอดโปร่งนะสมัยก่อนตอนบทเป็นพระหนุ่มเล่นน้อยนะชอบถือธุดงค์เข้าวัดนะแต่บางทีนอนบ้างไม่นอนบ้างนะตื่นแต่นะดึกนะแล้วก็ภาคเปลี่ยนพยายามแต่บางทีอดอาหารบ้าง3วัน7วันนะทดลองดูนะแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันมันรู้สึกห้าวหาญนะยิ่งทำมันยิ่งมีพลังนะไปเดินธุดงค์ไปแต่ชอบไปประมาณนั้นนะชอบเข้าป่าเขา นะชอบไปภาวนาตามป่าช้าแต่สมัยก่อนก็เคยไปอยู่ป่าช้ารูปเดียวนะแล้วก็อ่านประวัติหลวงปู่ชานะท่านก็กลัวผีเหมือนกันนะหลวงปู่ชาท่านก็กลัวนะที่เราก็กลัวนะตอนนั้นแต่ก็เลยพยายามนะไปอยู่ที่กลัวๆนะอ่านประวัติหลวงปู่ชาแล้วก็อยากจะทดลองแต่ก็เลยขอหลวงปู่ละมายนะท่านก็จะพาพระไปตรงที่ขึ้นภูมิพลนะอาตมาก็เลยกราบท่านว่าตอนนั้นได้4พรรษานะก็เลยขอไปอยู่ที่แม่วะตอนนั้นมีโยมมาถวายที่ให้นะที่บ้านแม่วะอำเภอเถินนะ แต่ถวายที่อยากให้สร้างวัดท่านหลวงปู่ก็เลยรับแล้วก็ให้ตอนนั้นหลวงพ่อบุญมีไปอยู่แต่ก็เลยตอนนั้นก็เลยนะเคยได้ยินญาติโยมเขาเล่าอะไรให้ฟังหลายอย่างนะเขาบอกมีป่าช้า5หมู่บ้าน คือ5หมู่บ้านนี่มารวมกันเผาที่เดียวนะถ้าฟังไปฟังมาก็เลยนะก็เลยอยากจะลองดูถ้าอยากจะลองเลยมีโอกาสก็เลยขอนะขอหลวงปู่ละไมขอไปรูปเดียวนะคือไม่อยากคนอื่นไปด้วยกลัวจะอาศัยกันแล้วมันจะไม่ได้ผลนะคืออยากจะทิ้งความกลัวนั่นเองนะก็เลยไปนะพอไปแล้วก็โยมเขาก็ดีนะเขาก็พาไปสยกเขาก็พาไปแล้วก็ไปเห็นนู่นนะตอนเราอยู่ที่วัดมันอีกอย่างหนึ่ง
พอไปเห็นที่นั่นมันก็คนละเรื่องนะไปเห็นโรงศพนะที่เขาไปทํางานส่วนมากคนที่นั่นจะไปทํางานที่เมืองนอกนะนะไปล่าเงินที่เมืองนอก หลายคนก็ต้องเสียชีวิตเขาก็ส่งมาสมัยก่อนก็ใช้โรงเหล็กนะเชื่อมมาอย่างดีนะนะวางเป็นแถวนะไปเห็นแล้วโหรู้สึกมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็เป็นช่วงฤดูหนาวเมื่อก่อนมันหนาวนะเดือนเมษายนนี่นะหลังออกจากออกพรรษาไปแล้วในเดือนพฤศจิกา เข้าธันวามันหนาวนะก็เลยไปอยู่รูปเดียวนายโยมก็ไปทำทางจงกรมให้อะไรให้บอกอาจารย์จะเอาตรงไหนจะปักกรดตรงไหนนะก็ดูแล้วก็โหมันมีทุกที่นะมันมีหลุมฝังศพทั้งนั้นนะก็เลยเอาละดาวตรงมันเป็นปวกเล็กๆนะเอาตรงนี้แหละโยมเขาก็ดีนะเขาก็ไปเอาฟางมาปูให้เอาเสื่อมาปูให้ทุกอย่างเสร็จแล้วก็กลับถ้ากลับแล้วก็เกิดตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะเดินจงกรมนะถ้าเทียนเล่มนี้ไม่ดับเราจะเดินอยู่นี่แหละทีนี้ฤดูหนาวนะโยมในฤดูหนาวเทียนมันก็ไม่ค่อยละลายนะทีนี้มันก็มืดลงนะพอจะมืดก็วันแรมหนึ่งค่ำเนี่ยทุ่มหนึ่งนะดวงจันทร์ก็ขึ้นมานะเป็นดวงใหญ่สีแดงนะมันยิ่งให้ความวิเวกแล้วก็มีนกแสกนะแต่นกแสกมันร้องแกรกก็ยิ่งนะและยิ่งโอ้โหนะมันเพิ่มบรรยากาศให้หนาวไปทั้งถึงขั้วหัวใจเลยนะแล้วก็เลยอ่ะคือไม่มีอะไรที่พึ่งก็พุทโธอย่างเดินพุทโธขวาพุทซ้ายโธขวาพุทซ้ายโธนะและเดินนะคือไม่กล้าคิดไปอื่นละ ความกลัวเนี่ยมันดีอย่างนี้เลยนะนาที่ผู้เจ้าโน่นป่าชาโน่นเริงบ้างโน่นป่าชัดเพราะคนเรากลัวแล้วเนี่ยมันไม่กล้าคิดไปทางไม่ดีหรอกตอนนี้ยึดพุทโธมันคือไม่มีอะไรคาถาคมเราก็ไม่ได้เรียนนะก็พุทโธเนี่ยขวาพุทซ้ายโธขวาพุทซ้ายโธขวาพุทซ้ายโธเดินไปเดินมาก็ช่วยได้นะถึงยังไม่สงบแต่จิตหนึ่งก็หลอกเราเองนะเหมือนเดินไปเดินมาก็เหมือนคล้ายๆกับเฮ้มีใครเดินตามหลังเราหรือเปล่านะ คือจิตเราเนี่ยมันชอบหลอกเรานะแต่ชอบหลอกเราเรื่องนู่นเรื่องนี้นะเคยอ่านหนังสือแต่สมัยก่อนหนังสือก็มีหนังสือเรื่องผีเรื่องอะไรชอบอ่านแต่กลัวนะแต่เราก็ชอบดูหนังผีนะอย่างแก้วขนเหล็กอย่างนี้นะแต่สมัยก่อนแล้วก็เลยสัญญามันก็เลยมาหลอกเรานะแต่ก็เลยมาหลอกเราคิดถึงนะอะไรต่างๆมันก็เกิดความกลัวนะพอจนเทียนดับก็เลยเข้าไปนั่งสมาธิแต่ทั้งที่ปกติวันพระสมัยก่อนมันจะไม่นอนนะคืนนั้นไม่นอนทั้งคืนแต่ก็ยังไม่ง่วงนะแต่ก็ยังไม่ง่วง ในอีกวันหนึ่งก็ยังไม่ง่วงนะก็เลยนั่งไปแล้วก็เลยเคลิ้มนะพอเคลิ้มแล้วก็ตื่นเคลิ้มนะเผลอเคลิ้มลงไปนะเสียงซ่าเหมือนคนเดินเหยียบใบไม้นะแต่เหมือนคนเดินเหยียบใบไม้นะพอซ่านะก็ตกใจนะแล้วตกใจละเจอของจริงแล้ววันนี้นะแต่คงจะเจอของจริงแล้วพ่อโยมก็พูดด้วยนะว่าคนนั้นเจออย่างนั้นคนนี้เจออย่างนี้นะแต่ก่อนจะไปนะมันจิตเราก็เลยมีอุปทานก็เอาละคิดว่าเจอแน่นะโหนะใจก็เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บพุทโธใจก็เต้นนะแต่สุดท้ายก็แต่นึกอย่างหนึ่งว่ายังไงเราก็จะไม่วิ่งแต่อย่างไรเราก็จะไม่วิ่งเด็ดขาดตายเป็นตายนะยังไงก็ดูวิ่งไปก็ไม่รู้จะไปไหนมันไม่รอดนะป่าช้า80 ไร่นะ แต่มีแต่ต้นไม้เต็มหมดแต่ก็เลยอ่ะนั่งหลับตาแต่ไม่กล้าลืมตากลัวลืมตาไปแล้วกลัวจะเจอถ้าเกิดตาโตๆลิ้นยาวๆอะไรมันคิดนะจิตมันคิดไปเนี่ยเคยแต่เราเคยดูในนั้นมันอุปทานแต่มาหลอกเราเองนี่แหละนะสัญญาแต่สุดท้ายก็เลยพุทโธนะจนที่สุดนะแต่ความกลัวเราถึงที่สุดเนี่ยแล้วมันก็มีที่สุดของเขาเหมือนกันนะเพราะกลัวถึงที่สุดจริงๆนะมันก็เกิดความกล้าขึ้นมาแล้วเกิดความกล้าขึ้นมาเฮ้ยไหนก็ไหนแล้วนะเราก็ยังไม่เคยเจอสักทีน
ไหนขอดูให้เป็นขวัญตาสักหน่อยที่เราจะได้นำไปเล่าให้คนอื่นฟังว่ามันเป็นยังไงนะตายถ้ามันตายนะแล้วก็เลยฉายไฟขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆฉายไฟก่อนแล้วค่อยลืมตาขึ้นเปิดกดดูไม่มีนะแล้วไม่มีตอนนั้นก็พอไม่มีใจมันก็เริ่มกล้าขึ้นมานะแล้วพอกล้าขึ้นมาแล้วก็เสียงซาเฮ้ยมันเหมือนอยู่ใต้เสื้อเรานี่ว่าพอเปิดดูที่ไหนได้มันไม่ใช่ผีนะมันเป็นปลวกนะปลวกมันมากินใบไม้แล้วกินฟางที่เสื้อนะที่โยมเข้ามาทำให้แต่มันพร้อมกันนะมันสั่นมือเดียวซาซาที่จิตเราเนี่ยแต่มันอุปทานคิดว่าอะไรก็ผีเพราะฉะนั้นนะคืออ่านหนังสือในวิสุทธิมรรคพระเจ้าบอกว่าเวลาไปอยู่ประชานั้นท่านได้สังเกตดูดีกิ่งไม้แห้งๆอยู่ตรงไหนตอดำๆอยู่ตรงไหนจอมปลวกอยู่ตรงไหนถ้าเราอยู่สังเกตให้ดีให้หมดนะถ้าไม่อย่างนั้นนะมันก็จะสรุปลงว่าผีหมดนะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยโอ้นะก็เลยเข้าใจถ้าไม่ไปพิสูจน์เองเราจะไม่รู้นะอาจารย์หลวงปู่ชาท่านบอกยิ่งกลัวยิ่งเข้าใกล้ยิ่งอยากได้ยิ่งหนีไกลนะแล้วก็เลยจำคำนี้ของท่านได้ก็มันกลัวนะมันกลัวแล้วก็พาไปดูพาไปฝึกแล้วก็ถ้าเราทิ้งความกลัวไม่ได้นี่เรากลับไปก็ต้องแบกความกลัวกลับไปอีกนะเราต้องเอาความกลัวทิ้งให้ได้นะแล้วก็เลยแต่พออยู่อีก2วันตาโยมเที่ยงเขาเสียชีวิตนะเขาก็เอามาเผานะมาเผาก็เลยแต่เราอยู่ได้ 2-3 วันแล้วมันก็เลยนะจิตใจก็เริ่มเข้มแข็งนะก็เลยนั่งพิจารณานะตกตอนเช้ามาเดินจงกรมก็เลยเดินไปดูนะเดินไปดูนะศพที่เขาเผาแต่ไปดูแล้วก็ยังไหม้ไม่หมดเหลือสะโพกกับเหลือที่หน้าอกเขาไปพิจารณาคนเราที่สุดแล้วมันผีอยู่ตรงไหนนะเรากลัวอะไรนะเรากลัวนึกถึงคำหนูดูนะเรากลัวตายนะแล้วตายอยู่ที่ไหนนะตายอยู่ที่ไหนก็ตายอยู่ที่เรานะ แล้วคำคนบูชามันก้องเข้ามานะตายอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนไม่ตายอยู่ในน้ำก็ตายบนบกก็ตายอยู่ในโรงพยาบาลยังตายนะแล้วตายในคุณงามความดีเราจะกลัวอะไรนะสิ่งที่น่ากลัวสุดคือตายทำไม่ดีแล้วตายนั่นแหละมันน่ากลัวที่สุดนะคนกินเหล้าตายฆ่ากันตายไปพ่นไปที่เขาถูกฆ่าตายคือทำไม่ดีแล้วตายเนี่ยมันน่ากลัวนะตอนนี้เรามาทำคนนี้ตายเนี่ยจะกลัวอะไรนะพอคิดแค่นี้เองนะบอกว่าตายอยู่ที่เราเท่านี้นะความกลัวมันก็เลยโอ้ที่ไหนได้เรากลัวตายนี่ถ้าเราไม่กลัวตายก็ไม่ต้องกลัวผีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดน่าก็เลยเข้าใจนะก็เลยจิตก็เลยนะรู้สึกว่าเป็นสมาธิแล้วเกิดปิตินะนะเกิดปิติแล้วทีนี้ไปบิณฑบาตมันเบาสบายเดินโยกมนั่งสมาธิแต่ญาติโยมก็มาตกกลางวันญาติโยมเข้ามานะแล้วก็มาฟังธรรมเข้ามาถวายอาหารมาฟังธรรมโอ้นะไม่รู้ธรรมะมันไหลมาจากไหนนะพุทธโยมแต่พุทธโยมฟังโอ้นะมันไหลมาเองนะคือมันไหลมาธรรมะมันไหลมานะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินี้แต่บางครั้ง ถ้าเราอยู่แบบสะดวกสบายมันไม่เห็นนะแต่ต้องไปเรียกว่าไปทรมานนะไปทรมานกิเลสนะมันกลัวไปถ้าไปแล้วก็พอไปแล้วมันหาที่พึ่งจิตเราไม่ไปเนี่ยมันเพ่งพินิจตั้งมั่นนะถ้ายังอยู่ที่นี่คนหลายคนมันก็คิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปโน่น แต่ถ้าอยู่คนเดียวจริงนั้นอันนี้แหละนะก็เราเห็นอันนี้ส่งเห็นประโยชน์ฉะนั้นอันนี้พระเจ้าบอกว่านู่นเรือนว่างนู่นป่าช้านู่นป่าชัดนู่นถ้ำก็เธอจงไปแต่บางทีเข้าไปเห็นเสือเห็นช้างแต่ก็เกิดความกลัวนะพอเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วจิตของเราก็จะหาที่พึ่งก็คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือคือพุทโธนี่แหละนะนะพุทโธนี่แหละก็เลยทำให้ได้อานิสงส์ตรงนี้นะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ ทำไมท่านต้องไปทุดงเนี่ยก็เพราะว่าไปเพื่อฝึกจิตไหนเข้มแข็งแล้วว่าไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายเอาชีวิตทิ้งเลยนะชีวิตนี้ต้องทิ้งเลยนะว่านะไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายนะนะก็เลยถึงจะได้ความดีนะเพราะฉะนั้นนิพพานเขาบอกว่ามันอยู่เหนือตายนะ
ถ้าไม่ยอมตายเนี่ยไม่มีทางไปถึงนิพพานนะนะถ้าเราไม่ยอมตายไม่ยอมสละเราฉะนั้นยังมีตัวมีตนมีเขามีเรานะนะเพราะฉะนั้นยังตกอยู่ในโลกธรรมมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นะแต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำเราอยู่นะถ้าเราฝึกจริงๆแล้วมันจะโอ้นี่มันแค่โลกธรรมนะมันไม่เที่ยงมีลาภเราไม่เสริมจากเขาเขาก็เสริมจากเรามียศก็เหมือนกันแต่นินทาสรรเสริญวันนี้เขานินทาเราวันพรุ่งนี้เขาจะสรรเสริญเราก็ได้วันนี้เขาสรรเสริญเราวันข้างหน้าเขาจะนินทาเราก็ได้ถ้าวันนี้เรามีความสุขเขาไม่แน่วันข้างหน้าจะมีความทุกข์วันนี้เรามีความทุกข์ก็ไม่แน่วันข้างหน้าเรามีความสุขคือมันไม่เที่ยงสุขทุกข์นะฉะนั้นโลกธรรมแปดอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นของไม่เที่ยงแต่อย่าไปยึดมั่นหมายมั่นอย่าไปหลงหัวโขนนะแต่ฉะนั้นคนเราเนี่ยไปหลงพอหลงแล้วหลงว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เลย แล้วหลงตนเองสุดท้ายก็หมดอำนาจไปแล้วก็แค่นั้นเองแต่ฉะนั้นพระเจ้าท่านเลยไม่ปรารถนาที่จะเป็นจอมจักรพรรดินะท่านก็เลยเสียสละทุกอย่างทั้งโลกแต่ฉะนั้นอันนี้เราก็มาคิดดูนะแต่มานั่งภาวนาโอ้ยนะเรามันไม่เห็นคือเรานี่ไม่ได้เสี้ยวหนึ่งพระเจ้าเราจะไปยึดติดอะไรนะถ้าเราไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของท่านเลยนะแต่ทางโลกนะทรัพย์สมบัติความรู้อะไรทุกอย่างแต่เราไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของท่านเลยถ้าเราจะไปยึดติดอะไรแต่ก็เลยทำให้ท่านนี้แหละก็และอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเป็นคนเป็นสัตว์อยู่เมื่อไรจะจบจะสิ้นนะแต่พอคิดอย่างนี้ขึ้นมามันคิดขึ้นมาเองนะเมื่อก่อนนู้อยากล่ำอยากรวยอยากสร้างครอบสร้างครัวอยากมีนู่นมีนี่มีนั่นนะแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเลยเห็นโอ้นะมันไม่จบมีลูกทำเพื่อลูกมีหลานทำเพื่อหลานเราไม่จบไม่สิ้นนะแต่พอฉันเราไม่มีมันก็สบายนะไม่ต้องผูกพันไม่ต้อง คือยังไม่มีมันก็ยังไม่รักนะนะถ้ามีลูกขึ้นมาแล้วมันก็ต้องห่วงต้องตัดยากนะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะก็เลยพอเรามีโอกาสตอนนี้เราโอ้ยนะถ้าเราไม่ทำตอนนี้จะไปทำตอนไหนนะแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งนะการได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์ก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้ท่านก็ต้องเจอประสบปัญหาและต่อสู้ เอาชีวิตเดิมพันเหมือนกันทั้งเราราคะโทสะโมหะและทุกอย่างท่านก็เจอนะหนักๆทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละแต่เราทุกคนก็ถ้าปฏิบัติไปก็ต้องเจอเหมือนกันมารนะแต่กิเลสมารขันธมารเทวูตมารทิวรามารปุญญาภิสังขารมารและก็มัจจุมารเพราะฉะนั้นมารเหล่านี้ก็ต้องมาขวางกั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาไม่ว่าพระไม่ว่าคนนะยิ่งเป็นพระนี่ยิ่งเยอะนะยิ่งเราจะปฏิบัติให้หลุดพ้นมันยิ่งมานะแต่ก็ถ้าเราไม่ยอมแพ้แล้วก็เรียกว่าร่างกายมันหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายแต่จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณพระเจ้าท่านก็ยอมต้องยอมรับกรรมเหมือนกันนะแต่จิตใจท่านไม่ทุกข์เราพยายามจะจมมาปฏิบัติเนี่ยก็คืออย่างน้อยเรามาประพฤติปฏิบัติถึงยังไม่หลุดไม่พ้นก็ตัดภพตัดชาติให้มันสั้นลงบ้างแต่อย่างน้อยก็ปิดประตูบายภูมินะสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะถ้าปิดไว้ก่อนแต่อย่างน้อยมาเป็นมนุษย์มาสร้างสมบุญบารมีของเรายิ่งขึ้นไปนะนะยิ่งขึ้นนะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมบารมีถ้าได้มาออกประพฤติมาปฏิบัติธรรมให้เป็นนิสัยนะบางคนเนี่ยมันมีนิสัยนะถ้าไม่มีนิสัยไม่ได้หรอก ไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้มาบวชหรอกบางคนเนี่ยมีโอกาสทุกอย่างมีทั้งเวลามีทั้งโอกาสแต่ก็คือใจไม่อยากจะมาจ้างก็ไม่มานะแล้วเพราะฉะนั้นเขาเห็นไม่เห็นประโยชน์นั่นเองแต่บางคนนั้นไกลแสนไกลนะและไกลแสนไกลไม่ได้ความยากลำบากเดินทางมาก็มาเพราะฉะนั้นนี้ทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นกับจิตใจนะเรียกว่าศรัทธาคือการเห็นประโยชน์นั่นเองดังนั้นเหมือนพระพุทธองค์ทำไมต้องไปโอ้ยนะทั้งเหนื่อยทั้งทุกอย่างเสี่ยงชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะแต่ทำไมถึงไปนะเพราะเห็นประโยชน์เห
เห็นประโยชน์ในการทุดงแต่ยังครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ผ่านชีวิตผ่านอะไรทุกอย่างแต่ผ่านป่าช้างดงเสือนะทุกอย่างมาหมดแต่ถึงจะได้เป็นครูบาอาจารย์แต่ถึงจะจิตใจถึงจะเข้มแข็งนะมาต่อสู้กับราคะโทสะโมหะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะแต่ฉะนั้นเมื่อก่อนก็เอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ท่านทนเพื่ออะไรนะแต่ทนเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรนะทำไมไม่อยู่อย่างสบายๆนะแต่พอเราได้ฝึกฝนได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจิตพอจิตมันมีเมตตาจิตอยากจะช่วยเรียกว่ามีพรหมวิหารสี่ที่พระเจ้าของเรานั้นที่แรกท่านกระท้อพระไทยจะมาแสดงมาทำโอ้ยนะทำที่เราบรรลุมาเนี่ยมันละเอียดอ่อนเหลือเกินนะยากแก่การเข้าใจนะคนอื่นเขาจะเข้าใจได้ไหมเนาะนะจนพรหมต้องมาราตนานะพรหมก็คือพรหมวิหารสี่เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นสุขกรุณาสงสารอยากช่วยพ้นทุกข์มุทิตาพอยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีอุเบกขานั่นคือช่วยถึงที่สุดแล้วไม่ช่วยไม่ได้ก็สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนคำมูนาวัตถีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะดังนั้นท่านก็เลยเกิดความสงสารนะเกิดความเมตตานะเมตตาของเรามุตายเบกขาเนี่ยก็เลยทำให้ท่านต้องแสดงธรรมนะแสดงธรรมแก่ผู้คนทั้งหลายโรยเว้นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยทั้งโดนด่าทั้งโดนว่าทั้งมาทดสอบทำปัญหามากวนมาทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่เคยหวั่นไหวนะเพราะเมตตามหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณของท่านดังนั้นถือว่าเราโชคดีนะถ้าโชคดีที่ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานะพบพระพุทธศาสนาแล้วถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วนะแทนถ้าเรามัวประมาทมัวเมามัวเพลิดเพลินนะนะมัวเพลิดเพลินอยู่ประมาทเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายนะแต่พอแก่จะพอแก่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายอยากจะมาก็มาไม่ได้ถ้าไม่มีคนพามาฉะนั้นนี่แหละนะก็จึงต้องพิจารณาเรามีโอกาสมีเวลาถ้าไม่มาตอนนี้เราจะมาตอนไหนนะมัวผัดวันประกันพรุ่งแต่พระญาติเขาเลยเปรียบเทียบว่ามีบุรุษคนหนึ่งแต่อยากจะไปหาความเจริญที่เมืองหนึ่งเขาก็เตรียมเสบียงเดินทางมา พอเตรียมเสบียงเดินทางมาแล้วปรากฏว่ามาเจอแม่น้ำนะมาเจอแม่น้ำกระงู้นะแทนที่เขาจะหาวิธีข้ามน้ำนะต่อแพต่ออะไรเพื่อจะข้ามน้ำเขาไม่ทำเขากลับนั่งคอยให้น้ำแห้งเสียก่อนแล้วจึงจะข้ามไปแต่ยังจะข้ามไปก็เลยสุดท้ายก็คิดใช้เสบียงจนหมดแล้วก็กลับก็เลยไม่ได้ข้ามไปอันนี้ก็เหมือนกันนะเราเกิดมานี่มากินบุญเก่านะอาศัยบุญเก่าที่เราได้มีความสุขสบายนะสะดวกสบายหลายอย่างได้ร่างกายที่ดีนะไม่พิกลพิการนะและได้อะไรหลายอย่างที่ดีมีงานทำที่ดีแต่ทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วนะอุปกรณ์ทุกอย่างของเราพร้อมหมดเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ผัดวันประกันพรุ่งเราไม่ประมาทเท่านั้นเองนะเราก็จะมีโอกาสได้ประพฤติได้ปฏิบัติแต่ฉะนั้นอันนี้บางคนก็รอนู่นรอนี่อ้างนู่นอ้างนี่นะสุดท้ายก็เลยหมดโอกาสบอกให้ลูกโตก่อนพอลูกโตหลานอีกแต่สุดท้ายก็เลยพอกว่าหลานจะโตก็แก่พอดีก็เลยมาไม่ได้ทีนี้เลยเสียโอกาสหมดโอกาสเดี๋ยวนี้ก็ยังโชคดีเนี่ยญาติโยมหลายท่านหลายคนก็ได้ฟังทางวิทยุนั้นแล้วก็ได้ดูทางไลฟ์สดไปบ้างอะไรบ้างก็เลยแต่ถึงมาไม่ได้ก็พยายามปฏิบัติอยู่ที่บ้านหลายคนนะอยู่ทางพิจิตรทางสุโขทัยนะทางพิษณุโลกนะดังนั้นก็ถือว่านี้แม้แต่อยู่เมืองนอกนะหลายคนแล้วก็ได้ปฏิบัติได้ฟังธรรมทางออนไลน์นะฉะนั้นอันนี้เขาจึงถือว่าเขาได้ประโยชน์นะนะเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้ประโยชน์ฉะนั้นอันนี้เขาจึงถือว่าคนที่ไม่ประมาทก็แสวงหานะแต่ถ้าคนประมาทนั้น อยู่ใกล้แค่ไหนก็มองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าถ้าเราได้มีโอกาสแล้วเราทำให้มันเต็มที่นะเราทำให้เต็มที่ทำให้เต็มกำลังถ้ายังไม่หลุดไม่พ้นจริง
เราก็ใกล้เข้าไปนะแต่เราก็มีนิสัยนะมีนิสัยที่จะมีความภาคความเพียรนะฉะนั้นอาตมาเคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยตอนเป็นพระหนุ่มเป็นน้อยโอ้ยนะท่านเอาความภาคความเพียรมาจากไหนนะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางทีไม่หลับไม่นอนนะเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าภาคเพียรทำกิจวัตรทำกิจการงานทุกอย่างรับกิจนิมนต์ได้อะไรมากมายโอ้ท่านเอาความภาคความเพียรมาจากไหนนะอันนี้เราก็เรียกว่าเงินเขาบอกว่า เงินยิ่งใช้ยิ่งหมดความอดยิ่งใช้ยิ่งมีนะแต่พอฝึกความอดทนมากขึ้นมันก็ยิ่งมีขึ้นจนไม่ต้องทนนะและจนไม่ต้องทนอะไรไม่มีอะไรที่จะนำมาทำอะไรท่านได้นะท่านไม่มีความนะทุกความอะไรเลยนะท่านไม่ต้องทนนะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะมันทนจนแบบเลยนะนะมันเลยแล้วนะเป็นเครื่องอยู่เช่นการนะฉันมือเดียวก็ดีการทำอะไรของท่านก็ดีนะมันเป็นปกติแต่มันเป็นเครื่องอยู่มันเป็นปกติแล้วนะเรื่องศีลนะใหม่ๆก็โอ้ยนะระมัดระวังนะกลัวจะผิดกลัวจะพลาดนะนะตรวจดูทุกเช้าทุกเย็นนะกลางวันตรวจแล้วตรวจอีกกลัวจะผิดแต่พอฝึกไปฝึกมามันเป็นอัตโนมัตินะจนจิตไม่มีความคิดที่จะผิดแล้วนะคือมีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปแต่เจตนาไม่มีก็ไม่ผิดแต่เพราะศีลอยู่ที่เจตนาแต่ใหม่ๆนี่ก็ต้องระมัดระวังอุ้ยนะทุกเรื่องศีลกลัวจะผิดกลัวจะพลาดกลัวจะอะไรสามารถสงสัยนะนะเพราะฉะนั้นก็อาศัยถามครูบาอาจารย์แล้วก็ฝึกไปฝึกมาก็เลยเข้าใจโอ้นะศีลอยู่ที่การตั้งเจตนาถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะผิดมันก็ไม่เป็นไรนะนะเพราะฉะนั้น ก็เลยมันเป็นเรื่องง่ายเรื่องทำให้เราสบายนะแต่เรื่องทำให้เราสบายท่านห้ามนู่นห้ามนี่นะที่ท่านห้ามล้วนแล้วแต่เป็นของดีทั้งนั้นนะของดีทั้งนั้นก็เลยอู้นะเมื่อก่อนก็อู้นะสิ่งของพระนี่เยอะใครจะไปดูแลรักษาไว้นะแต่พอเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจกับศีลนะก็เลยกลายเป็นของง่ายกี่ข้อก็ได้นะถ้ากี่ข้อก็ได้ถ้าจิตใจเรานะมีความลายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแต่ถ้าจิตใจไม่มีฮีริโอตปะไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปลายต่อบาปข้อเดียวก็ทำไม่ได้นะนะข้อเดียวก็ทำไม่ได้แต่ถ้าจิตใจเขาเรามีความลายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วกี่ข้อก็ได้นะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะกลัวบาปกลัวกรรมเพราะสิ่งที่ท่านนะบอกนะมันอย่าไปทำมันเป็นกรรมนะมันเป็นทางที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกอุ้ยรักษาศีลไม่ได้ไม่กล้ามารักษากลัวรักษาไม่ได้แล้วจะบาปอาตมาไปอยู่ที่ป่าช้าแม่วัดเนี่ยส่วนมากคนแก่คนเฒ่าเขาจะพูดแบบถามโยมไปถือศีลเคยถือศีลปฏิบัติธรรมบ้างไหมบอกโอ้ยทำไม่ได้แล้วกลัวจะบาป คือไม่กล้าทำกลัวจะบาปนะคนแก่คนเฒ่าบอกว่าถ้าทำไม่ได้แล้วจะบาปนะก็เลยกลัวนะกลัวว่าปฏิบัติไม่ได้แล้วจะบาปนะอาตมาโยมรู้ไหมว่าที่โยมไม่ปฏิบัติมันบาปอยู่แล้วนะแต่มันบาปอยู่แล้วนะคือท่านศีลนี้ทำให้เราออกจากบาปแต่ถึงเราจะทำไม่บริสุทธิ์ 100% ค่อยทำไปเลยไปเดียวมันก็อย่างน้อยเราก็ต้องออกจากเราได้มีโอกาสออกจากบาปจากกรรมบ้างคือโยมจะอยู่ในบาปตลอดหรือนะเขาก็เลยโอ้นะเขาก็เลยเริ่มเข้าใจนะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วศีลอยู่ที่การตั้งเจตนาบางทีไปฟังข้อมูลที่ผิดแล้วเนี่ยโอ้นะมันกลัวไปหมดเลยนะไม่กล้าที่จะรักษาศีลไม่กล้ามาปฏิบัติธรรมถ้าคือบางทีคนแก่จะพูดว่าต้องทำไม่ได้นะไม่ได้แล้วจะบาปนะคือพูดแค่นี้เองนะคือไม่ได้จะบาปขยายความไม่เข้าใจก็เลยคิดแค่นั้นจำแค่นั้นก็เลยบอกกันต่อมาก็เลยกลัวหมดนะกลัวหมดไม่กล้ามาปฏิบัติไม่กล้ามารักษาศีลเพราะรักษาแล้วกลัวจะบาปถ้าทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเองเพราะความไม่เข้าใจนะฉะนั้นเราพยายามให้ถึงที่สุดนะพอศีลอยู่ทั้งวิธีการตั้งเจตนานะนั่นเรางดเว้นของเราตั้งใจกับเอาเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละนะการประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าเราทำความเข้าใจแล้วมันเป็นสิ่งที่ง่ายสิ่งที่สะดวกเมื่อหลวงปู่ชาวการทำบุญนี่มันสะดวกในวันสะดวกวันสบายไม่ต้องอะไรมากมายนะ
นะทานศีลภาวนาเนี่ยมันสบายไอ้ที่วุ่นวายก็เพราะทำบาปนะครับนะจะกินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแล้วบอกว่าทำบุญนะจัดงานจัดการนะอุ้ยมีเหล้าเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วมันบาปเท่านั้นเลยนะคือมันบาปเท่านั้นแต่คนเราไปบอกว่าเป็นบุญนะเป็นบุญนะเป็นบุญใหญ่คนก็เลยหลงเชื่อนะแล้วก็เลยหลงเชื่อนะนะเพราะฉะนั้นแต่ละชีวิตคนถ้าไม่รู้กี่ชีวิตนะทำบุญแต่ละครั้งไม่รู้บุญแบบไหนแต่มันผิดศีลเท่านั้นเลยนะถ้าเราจะบุญก็ดูไปตามสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญคือทานศีลภาวนาเอาไปวัดนะนะคือเอาไปวัดดูว่าถ้านอกจากนี้ไปมันก็เป็นบาปแล้วนะนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละนะคนเราไม่เข้าใจบางทีการถูกปลูกฝังมาแบบผิดๆนะก็เลยเข้าใจผิดนะก็เลยกลัวนะจริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เราสบายนะคือมาหยุดมาปล่อยมาวางบ้างนะคือมาปลดปล่อยนะปลดปล่อยมาอยู่คนเดียวนะแล้วตอนนั้นอาตมาเขาทางสำนักงานพุทธเขาให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุสีจอมทองนะเพราะเป็นเจ้าสำนักเราก็เลยไปนะพอไปแล้วก็โชคดีนะก็ได้ห้องเดียวแต่พักรูปเดียวนะก็เลยได้เป็นโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติแล้วก็เลยไปปฏิบัติเมื่อก่อนก็ไปปฏิบัติแบบเมื่อก่อนเราฝึกพุทโธมาตลอดพอไปที่นั่นเราไปฝึกยกน้อย่างน้อที่เรียกว่าต้านเหมือนกันนะแต่เราไม่เคยเราเคยเดินแบบเดินเร็วนะอันนี้มันช้านะไปใหม่ๆก็เดินแต่ยกแข้งยกขาไม่ถูกวิธีนะรู้สึกมันขัดมันจะล้มบ้างอะไรบ้างนะนั่นก็เลยมาพิจารณาดูว่าในไหนเราก็มาลองดูนะถ้าลองดูเราจะไปคิดว่ายึดมั่นมาว่าของเราดีที่สุดนะคือมันไม่แน่เราก็ลองดูนะถ้าลองดูว่าจริงๆแล้วมันก็ไปจุดอันเดียวกันลองดูซิจะเป็นอย่างไรนะก็เลยตั้งใจลองดูนะพอตั้งใจจริงๆว่าจะปฏิบัติเรามีคนโทรไปตอนนั้นบอกลมพัดนะต้นไม้ล้มทับกุฏิไม่ชีนะให้อาจารย์มาดูหน่อยอาตมาก็คิดดูทีแรกก็มานมาแล้วนะจิตหนึ่งก็บอกว่าโอ้นะโอกาสที่เราจะมาอยู่คนเดียวจริงๆมันยากมากส่วนมากก็มีพระเนนมีญาติโยมติดตามตลอดจะไปทุดงไปไหนการที่เรามาอยู่แบบไม่รู้จักใครแล้วใครก็ไม่รู้จักเราเนี่ยมันหาโอกาสยากมากนะหาโอกาสยากมากนะเป็นโอกาสของเราแล้วที่เราจะได้ปฏิบัติจริงๆจังๆนะไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปอะไรทั้งหมดนะเสร็จแล้วก็เลยนะก็เลยข้อความมาบอกว่าเอาละไม่เป็นไรนะคือเดี๋ยวจะปิดโทรศัพท์แล้วก็มีอะไรส่งข้อความมาบอกไม่เป็นไรหรอกทำไปก็จัดการกันไปเลยได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าเหลือยังไงเดี๋ยวไปจัดการเองที่สุดแล้วเขาก็จัดการกันได้นะแล้วเขาก็ทำกันได้จัดการกันได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีโอกาสแล้วพอปฏิบัติแล้วก็เลยนะสุดท้ายแล้วก็อยากจะเอาให้มันเต็มที่นะก็เลยไปต่อแล้วก็เลยไปที่แม่ฮ่องสอนก็มีแม่ชีนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองนี่แหละเป็นคนไทยใหญ่เป็นคนไทยใหญ่ไปดูแล้วแม่ชีนี่เขาก็มอบกายถวายชีวิตให้กับพุทธศาสนาเลยนะไปอยู่แบบตอนนั้นมันกันดารนะกันดารทางขึ้นก็ลำบากแล้วแม่ชีไม่รู้จะไม่มีคนช่วยก็เลยต้องสู้นะครับรถขับอะไรไม่เป็นก็ต้องเป็นนะก็เลยทำเป็นต่อสู้นะจนสุดท้ายก็เลยนะตอนนี้ก็ดีขึ้นไปอยู่ที่นั่นก็ดีนะแม่ชีก็แล้วแต่หลวงพ่อแล้วแต่พระอาจารย์เลยนะคือเขาถึงเวลาแม่ชีเขาก็จะทำวัดของแม่ชีไปแล้วก็มีโยมผู้ชายคอยดูแลวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็อาตมาก็มีกุฏิบรรยากาศดีนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินต้องฝึกได้เต็มที่นะการได้ฝึกต่อเนื่องเนี่ยมันดีมากนะคือมันดีนะแต่ใหม่ๆก็จะมีการได้ฝึกต่อเนื่องนะฝึกเต็มที่เราไม่ต้องมีภาระอะไรปล่อยวางทั้งหมดนั่นคือปล่อยวางทั้งหมดนะถึงเวลาค่อยไปว่ากัน
แล้วถ้าเราไม่อยู่เขาจะทำยังไงนะเขาก็ต้องอยู่กันได้นะแต่มันครูบาอาจารย์เหมือนพระพุทธเจ้านะถ้าถึงเวลาก็ต้องไปฉะนั้นวันตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วนะต้องตักตวงให้เต็มที่นะแล้วก็เลยปฏิบัติให้เต็มที่นะนะพอเราปฏิบัติต่อเนื่องนะทำต่อเนื่องทำเต็มที่อารมณ์ธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นนะความสงบนะสตินะอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นนะฉะนั้นก็เลยพาญาติโยมไปทุรงที่แม่ฮ่องสอนก็เลยมีโอกาสไปเยี่ยมแม่ชีนะดังฉะนั้นนี่แหละนะคือส่วนมากเราต้องมีเพื่อนนะต้องมีคนรู้จักนะกลัวจะไม่รู้จะคุยกับใครจริงๆแล้วพอมาอยู่กันจริงๆก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็เลยนะอาศัยกันพึ่งพาอาศัยกันก็เลยนะไม่ได้ผลเต็มที่นะดังฉะนั้นจริงๆการปฏิบัติจริงๆนั้นนะเราไปอยู่ไม่รู้จักใครอะไรจากใครนั่นแหละดีที่สุดนะแต่ดีที่สุดตอนนั้นก็เลยอาตมาก็คิดว่าพอสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมจะเสร็จก็จะแบบว่าจะส่งแม่ชีนะไปศึกษาเนี่ยที่พม่านะทำไมถึงต้องไปพม่านะเพราะพม่าเนี่ยเขาให้ปฏิบัติอย่างเดียว1คุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะพูดภาษาเขาไม่เป็นก็ไม่ต้องไปคุยอะไรนะนะไม่ต้องไปคุยอะไรใช้ภาษาใบ้นิดหน่อยปฏิบัติไปเลยนะนะไปฝึกกองยิง3เดือน9เดือน7เดือนนะเอาให้จริงๆอย่างจังแล้วกลับมาก็จะนำมาสอนนะญาติโยมแต่พอดีทางหลังมาก็เจอโควิดเจออะไรก็เลยไม่ได้ไปนะแล้วเลยไม่ได้ไปตอนนั้นจะมาไปอยู่ไอร์แลนด์มีโยมคนหนึ่งนะเขาเป็นคนเกี่ยวกับดีไซน์เกี่ยวตัดชุดให้กับพวกดารานะพวกดารานักร้องพวกอะไรก็เขาเป็นคนออกแบบที่เครียดนะเกิดความเครียดว่าคือมันต้องคิดอะคิดตลอดว่าจะทำแบบไหนต้องคือเดือนหนึ่งเนี่ยต้องชุดหนึ่งเดือนหนึ่งชุดหนึ่งจะแบบไหนเนี่ยก็เลยเครียดนะถ้ามีคนเขามาจ้างเยอะถึงก็เครียดว่าจะทำยังไงอะไรยังไงแต่มันทุกอย่างเงินก็ได้และทุกอย่างมันดีหมดแต่ว่าเครียดตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันดีกว่าเดิมให้มันพัฒนานะสุดท้ายก็เลยเคยคิดฆ่าตัวตายอยู่นะนะสุดท้ายก็เลยว่ามีวัดเขาก็เลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็เลยได้มาสนทนาธรรมมาปฏิบัติเขาเลยรู้สึกดีเขาก็มาเรื่อยๆนะแล้วมาเรื่อยๆเขาก็เลยบอกสุดท้ายเขาเลยบอกว่าอยากจะไปปฏิบัติที่พม่านะเขาศึกษาทางเพื่อดูแล้วก็อยากจะไปปฏิบัติที่พม่านะทำไมถึงอยากจะไปพม่าเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องนะเขาอยากจะไปปฏิบัติต่อเนื่องดูว่าเป็นอย่างไรเราจะไปกี่เดือนนะเขาบอกจะไปสัก6เดือนนะโยมคิดดูเนี่ยเขาอยากจะไปปฏิบัตินะ6เดือนนี้รายได้เขาทิ้งรายได้ไปเท่าไหร่นะอยากจะไป6เดือนเขาทำเขาอยากจะทำต่อเนื่องเลยนะเขาอยากจะทำต่อเนื่องคือมาทีเขาก็มาอยู่วัดทีละ7วันนะ7วัน15วันแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะแล้วก็ในการที่จะดูแลพระภิกษุนะดูแลพระภิกษุเรื่องน้ำปานะเรื่องเขาพยายามฝึกที่จะทำน้ำปานะนะถวายพระนะแล้วก็อย่างข้าวต้มนะปกติฝรั่งเขาไม่ทานนะเขาก็เลยพยายามเห็นพระจะฉันอะไรเขาก็พยายามฝึกนะฝึกนะเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างก็ต้องทำได้การสวดมนต์ก็ดีการพากราบพาการทำอะไรนี่แต่เขาพยายามฝึกเรียนรู้ทุกอย่างว่าคือให้เป็นว่าหน้าที่ของเขาการมาอยู่วัดนี้ต้องทำอะไรบ้างแต่การสวดมนต์การกล่าวคำอะไรต่างๆเขาต้องฝึกให้เป็นนะแต่ของเราในส่วนมากโยนในมรรคทายกนะแล้วก็เลยเวลาเอาโยมเวลามาจริงๆจะมาขอศีลก็อาราธนาศีล5ก็ไม่ได้ทีนี้นะของเราเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละเพราะว่าเราขาดการศึกษาขาดการรับผิดชอบของสมคโยนพลายคนดินนะกลัวนะก็เลยเอาง่ายๆนะนะสุดท้ายก็เลยไม่รู้เลยไม่เป็นนะแต่ของเขาเขาพยายามที่จะฝึกนะพยายามที่จะฝึกพยายามเรียนรู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรต้องทำให้เป็นต้องรู้นะ
หน้าที่ของเขาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต้องรู้นะนะจะไปบอกคนอื่นที่ผิดพลาดนั้นไม่ได้นะคือไม่ได้นะต้องรู้จริงรู้แจ้งนะว่าอะไรเป็นอย่างไรเขาถึงจะไปบอกคนอื่นถ้าเขาไม่มั่นใจเขายังไม่กล้าบอกนะเขายังไม่กล้าบอกนะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เลยมันก็ได้ข้อคิดนะไปอยู่หลายๆที่นะนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะญาติโยมเรามีโอกาสโชคดีที่สุดแล้วนะเราอยู่เมืองไทยครูบาอาจารย์นี้มากนะยุคนะครูบาอาจารย์นี้เยอะมากนะนะที่เราจะศึกษาเรียนรู้นะทุกอย่างสัปปายะสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะรวมธรรมสัปปายะแต่เมืองนอกนี่มานี่ต้องเสียเงินนะต้องเสียเงินเพราะมันมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรนะเพราะมันหนาวนี่ต้องใช้น้ำมันถ้าการทำความอุ่นเรียกว่าใช้น้ำมันไปทำความร้อนความอุ่นนะเพราะฉะนั้นอยู่เมืองนอกนั้นรายได้เขามากแต่มันก็รายจ่ายก็เยอะนะจะสร้างห้องน้ำสักห้องหนึ่งเนี่ยโยมคิดเป็นเงินไทยห้องละล้านนะนะห้องละล้านบาทไทยแล้วนะห้องน้ำห้องเดียวเนี่ยคิดไปเลยนะนะบ้านหลังหนึ่งต้องมี10ล้านนะหลังไม่ใหญ่นะหลังเล็กๆนะเพราะฉะนั้นคนในแลนด์ก็ยังไม่มีบ้านอยู่ในเยอะนะนะมันยังไม่มีบ้านที่จะอยู่เยอะเพราะว่าคือรายได้ชั่วโมงหนึ่งก็นะ400นะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะทุกอย่างมันก็สูงหมดนะเขาใช้เป็นยูโรแต่ถ้าคิดถ้าที่นู้นเขาพูดกันเป็นพันในอู้นะเขาบอกว่าเยอะแต่อย่างเราเนี่ยบอกว่าพันหนึ่งมันเหมือนไม่เท่าไหร่นะเงินพันเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่เขานั้นเงินมันแพงนะแต่ถ้ามายิ่งไปพม่าหรือลาวเลยยิ่งอู้นะก็เลยตอนนั้นจะมาช่วงที่เขื่อนแตกน้ำท่วมนะก็เลยเอาของไปแจกในประเทศลาวนะพอเข้าไปนะมียายคนหนึ่งเขาขอทำบุญด้วยนะ 5,000 นะ 5,000 จีบนะแต่โอ้ยายนี่ทำบุญเยอะนะพอมาคำนวณดูนะ20บาทโยมนะบอกว่าโอ้ยายนี่ทำบุญต้อง 5,000 นะนะพอมาคำนวณเป็นเงินไทย20บาทโอ้นะเงินมันต่างกันนะโยมดังนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเออมันก็เป็นอย่างหนึ่งหลายๆอย่าง เป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ได้เปรียบเทียบนะฉะนั้นนี่ก็อยู่นะหลายๆที่มันก็เหมือนกันนะก็อย่างไปอยู่ไอร์แลนด์นั่นนะคนไอร์แลนด์ยากจนก็เยอะนะคนไทยร่ำรวยก็เยอะแต่พอไปที่นั่นคนไทยเราขยันนะขยันนะขยันทำมากินขยันนะนะต่อสู้นะก็เลยนะเป็นเจ้าของธุรกิจนะนวดแผนไทยนะสามารถนะไปเปิดนวดแผนไทยนึงนะไปทำธุรกิจทำอะไรนั้นรู้สึกไปกันได้ดีนะนะก็เลยนะดูคนไอร์แลนด์เขาก็ยังไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อะไรกันเยอะแยะแต่คนไทยแล้วก็ยังนะสามารถซื้อบ้านได้ปลูกบ้านได้นะมีธุรกิจบางคนก็โชคดีนะนะไปได้สามีที่ดีนะมีฐานะเป็นเจ้าของโรงแรมก็มีอะไรก็มีเขาก็นิมนต์ทุกเสาร์ที่เขาจะนิมนต์ไปนะไปทำบุญแล้วก็ฟังธรรมกันนะที่บ้านนี้บ้านนั้นนะก็เพื่อนะอย่างน้อยๆก็เป็นค่าน้ำค่าไฟนะนะไปทีก็ได้พันยูโร2,000ยูโรนะนะก็มาเป็นค่าน้ำค่าไฟนะในการอยู่พอมันแพงนะดังฉะนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงการสวดมนต์นี่ต้องชาวศรีลังกานะโยมยอมรับเลยชาวศรีลังกาเขาจะฝึกลูกหลานสวดมนต์แล้วเขานิมนต์ไปทำบุญเนี่ยแล้วเราขึ้นบทไหนมาก็สวดตามหมดเลยนะขึ้นบทไหนมาก็สวดได้หมดโอ้โหนะนะเขาสวดได้หมดเลยเด็กเล็กเด็กน้อยสวดได้หมดนะตามบทอาศัยวนาบทพระหงบทธรรมจงธรรมจักเขาสวดได้หมดนะบอกโอ้นะยอมรับว่าพูดถึงเรื่องสวดมนต์นี่ต้องชาวศรีลังกานะชาวศรีลังกาเนี่ยเขาสวดมนต์เก่งมากเขาพาลูกหลานเขาฝึกเขามีความเชื่อเขาถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นนะแล้วสวดเสียงดังนะถ้าสวดเสียงดังสวดชัดเจนนะพุทธชนชาวศรีลังกาในเรื่องการสวดมนต์นี่
ขาจะฝึกลูกหลานให้สวดมนต์เวลาเราไปคานิมนต์ไปทำบุญที่บ้านนี่พอเราขึ้นบทไหนมาเขาสวดตามด้วยหมดเลยนะสวดตามได้หมดก็เลยบอกโอ้โหนี่เราผิดไม่ได้นะเนี่ยนะผิดไม่ได้เขารู้หมดนะฉะนั้นก็อันนี้ก็แต่แล้วที่เขาปลูกฝังมาคนละอย่างนะฉะนั้นอันนี้ก็เล่าสู่ญาติโยมฟังว่าการประพฤติการปฏิบัติธรรมนั้นแต่บางคนเขาต้องการมากนะนะเขาต้องการสมัครญาติมาอยู่ไอแลนด์เนี่ยเขาจะเขาไม่มีวัดนะแต่เขาจะเอาบ้านแต่คนที่มีฐานะ แล้วก็ศรัทธาในพุทธศาสนาเขาไปปฏิบัติที่อังกฤษในที่วัดอมรวดีนะครับหลวงพ่อสมีโทนะเสร็จแล้วเขาก็มีความศรัทธานะมีความศรัทธาเขามาเปิดเป็นสำนักนะให้ผู้คนได้มาปฏิบัติแต่มานั่งสมาธิมาเจริญภาวนากันนะทุกวันอาทิตย์หรือเดือนละกี่ครั้งนะเขาก็จะจัดนะประชาชนก็เลยก็เป็นสิ่งที่ดีมากในเมืองในจังหวัดนะในระดับจังหวัดเขาก็จะมีทุกที่นะนะมีทุกที่เขาก็จะนิมนต์ไปแล้วก็ไปทำบุญแล้วก็สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้เขาก็อยากจะหาประสบการณ์จากเราด้วยว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรแบบไหนนะเวลาเกิดแบบนี้อารมณ์แบบนี้ แก้อย่างไรนะเขาก็จะมาถามนะสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนกันนะเขาก็อยากศึกษาเห็นภาพภายในเขาดีใจนะนะเขาดีใจว่าเขายินดีมากนะที่ช่วยมาสั่งสอนช่วยมาเผยแผ่ที่บ้านของเรานะมีโอกาสก็เชิญนะเขายินดีนะแม้แต่บาทหลวงเขาก็ยินดีนะกระโยงก็พาไปดูเขาสวดมนต์แบบไปดูแล้วเออนะเขารู้สึกเขาถ้าเข้าไปในโบสถ์ปุ๊บก่อนสวดมนต์เขาจะไม่คุยกันเลยนะเขาห้ามคุยเด็ดขาดนะครับจะเงียบหมดแต่ทุกคนเข้าไปเนี่ยเขาเงียบกริบไม่มีใครคุยนะแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยเขาเงียบหมดแต่ถึงเวลาเขาทำมาถึงเวลาก็จะมีบาทหลวงออกมาอู้นะเขาทำอย่างดีเลยนะถ้าทำอย่างกับเหมือนเราไปดูเหมือนพระราชาเหมือนราชเสด็จเนี่ยมีโต๊ะมีอะไรเสร็จแล้วก็มีเปิดดนตรีเบาๆแล้วก็สวดเขาสวดไม่แรงมากแต่เขาก็สวดดูแล้วบางคนเขาศรัทธามากแต่พอสวดเสร็จแล้วเขาไปหย่อนตู้บริจาคเหมือนกันนะถ้าเสร็จแล้วก็เลยเสร็จแล้วทศมาก็เลยขอเข้าห้องน้ำแล้วขอเข้าห้องน้ำนะเขายินดีเขาก็จะมีโรงเรียนนะโรงเรียนกินนอนตั้งแต่ระดับมัธยมม.3ถึงม.6เขาจะมีบัตรหลวงไปสอนนะถ้าไปสอนเสร็จมีแต่ผู้ชายล้วนๆนะเสร็จแล้วเขาบอกเชิญไปพอเข้าห้องน้ำเสร็จเชิญไปดื่มน้ำชาหน่อยนะก็เลยไปที่ห้องอาหารเขาแล้วก็มีพวกนักเรียนนะเขาก็มาทานข้าวทานอะไรกันเขาก็น้ำชามาแล้วก็เลยคุยกันถ้าคุยกันเขาก็บอกว่าเขาเป็นบัตรหลวงเราบอกเราเป็นพระ ถ้าเป็นพระในพุทธศาสนาเขาก็ยินดีนะได้ยินดีมากนะมาช่วยกันสอนคนให้เป็นคนดีนะคือดูแล้วโอ้นะมันพอเราเห็นปุ๊บโอ้นะขนาดเขาคนละศาสนาแทนที่เขาจะได้รังเกียจหรือต่อต้านเราเขากลับยินดีนะว่าเราไปช่วยสอนคนให้เป็นคนดีเนี่ยเขากลับยินดีนะถ้าบอกมีโอกาสเชิญได้ตลอดถ้าเชิญมาที่นี่ได้ตลอดนั้นได้มาสนทนาได้มาคุยก็เลยเห็นแล้วเออมันก็เป็นข้อคิดก็เลยมาคิดถึงแล้วบ้านเราแม้แต่วัดต่อวัดบางทีก็ยังนะคือต่อต้านกันอิจฉากันอะไรกันนะของเขานี่คนละศาสนานะคือเราไปนี่แทนที่เขาจะถ้ากลัวเราจะไปเผยแผ่พุทธศาสนาเรากลับยินดีเนี่ยนะกลับยินดีว่าเออเชิญแต่ยินดีนะที่มาเพราะเขาจะสวดมนต์3วันละ3ครั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแล้วก็ไปดูนะวัดเขาเขาทำโบสถ์นี่ใหญ่นะทำอย่างดีแต่ที่น่าประทับใจคือคนทุกคนเข้าไปเขาจะเงียบนะแล้วเขาจะเงียบแม้แต่เด็กตัวเล็กๆที่เข้าไปนั้นเขาจะไม่ร้องไม่งองแงไม่อะไรทั้งหมดแล้วเขาฝึกแต่ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกนะคือทำได้หมดนะทุกอย่างอยู่ที่การฝึกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นความสำคัญเออนะทุกอย่างนี้มันฝึกกันได้นะ
อยู่ที่การปลูกฝังอยู่แบบอย่างพอคนผู้ใหญ่ทำให้ดูเป็นแบบเป็นอย่างเด็กๆเขาก็ทำตามมาตลอดนะฉะนั้นอันนี้ก็เลยถือว่าได้มีโอกาสนะแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีนะได้มีโอกาสนะได้ไปเห็นไปรู้นะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งก็เลยพยายามที่จะมาปลูกฝังนะมาปลูกฝังให้กับลูกหลานของเราแล้วไปอยู่ที่นั่นเขาก็ดีนะเขาก็พยายามเขาช่วยกันดีนะคือประชาชนเขาไม่ประชากรเขาว่าแต่เขาพยายามช่วยกันอย่างคนติดสลาเนี่ยทุกวันพุธเขาจะพากันมาสวดมนต์นี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มมาสวดมนต์ปฏิบัติ ทำทุกวันพุธพอวันพฤหัสเขาจะมีกลุ่มคนที่ติดสุราถ้ามีใครติดสุราเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะพามาที่วัดแล้วก็หลายคนก็มาดื่มน้ำชาแล้วก็คุยกันว่าเมื่อก่อนเคยติดแล้วเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนี้เลิกแล้วเป็นอย่างไรเขาพยายามที่จะช่วยนะจนคนคนนั้นนั้นก็เลิกเขาบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันแบบนี้เดี๋ยวกันมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ลูกหลานประชากรเราก็มีแต่คนติดสุรานะก็เหมือนบ้านเรานะนะมันก็เลยเรื่องยาบ้าเรื่องอะไรมันก็มากขึ้นนะก็เลยไม่รู้จะแก้จุดไหนเพราะมันมากจนแบบแล้วมันมากเกินนะอันนี้เขาพยายามที่จะไม่ให้มันมากนะถึงมีก็ให้มันน้อยที่สุดแต่ในหมู่บ้านเราเนี่ยคือพยายามที่จะไม่ให้มีแต่เราก็พอแต่ละเดือนเขาก็จะเอาเด็กหรือตัวเล็กๆนะอายุไม่เกิน10ขวบเนี่ยไปสวดมนต์ที่วัดแล้วก็ไปมีครูนะมีครูนะสาวๆแล้วก็เขาจะสอนเขามีอุบายมีอะไรต่างๆเนี่ยนะสอนเด็กครูวัยรุ่นนะเขาเข้าใจเด็กแล้วก็จะสอนเด็กแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็สอดแทรกธรรมะให้พานั่งสมาธินะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เขาพยายามที่จะปลูกฝังนะในฉะนั้นนี้ก็เลยนะเขาก็หลักการเขาก็ดีนะนะเขาก็ดีแล้วตอนนี้เขาเห็นโทษของเทคโนโลยีนะเขาก็เลยพยายามที่จะทำกฎกติกาขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มใช้หลายโรงเรียนนะบอกว่าถ้าเด็กอายุไม่ถึง14ปีจะไม่ใช้มือถือนะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคือไม่ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนนะก็หลายโรงเรียนผู้ปกครองก็เซ็นรับในเด็กๆ เขาก็ยอมรับนะว่าอันนี้เป็นกฎกติกาเขาไม่ละเมิดนะในที่ว่าในเมื่อมันเป็นกฎกติกาตกลงกันแล้วเขาก็ยอมรับแต่พวกเขาถูกฝึกมาในเรื่องระเบียบในเรื่องการยอมรับในระเบียบวินัยนะฉะนั้นอันนี้เขาจะบอกว่าความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ความฉลาดเป็นสมบัติของนักคิดการมีระเบียบวินัยทุกชีวิตเป็นสมบัติของคนดีนะ

ไข้นะก็ถือว่าคุณแย่มากแต่ของเราในใครได้รับกฎนะสิทธิพิเศษเนี่ยโอ้นะอะไรที่เขามีกฎกติกาแล้วได้พิเศษเนี่ยถือว่าเราจะถูกปลูกฝังว่าดีนะแต่ของเขาบอกไม่ได้ นะไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะแต่ฉะนั้นเรียกว่าแบบอย่างดีกว่าคำสอนฉะนั้นเราจะไปโทษลูกโทษหลานโทษเด็กก็ไม่ได้นะเพราะหลายๆอย่างนั้นก็มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะที่ทำเป็นแบบเป็นอย่างทำเป็นอะไรขึ้นมานะทุกอย่างนะอะไรทุกอย่างก็มาจากผู้ใหญ่ที่ทำแต่เรื่องยาบ้าเรื่องต่างสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะแก้ไขไม่ได้ก็เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะแล้วเราก็ไปโทษเด็กนะเด็กก็คือเด็กเขาแยกแยะไม่ออกนะคือแยกแยะไม่ออกนะเขาก็เลยต้องไปตามจิตใจที่ยังควบคุมไม่ได้นะอย่างเรื่องเกมเรื่องอะไรนี้คือมันมีแล้วมันอดไม่ได้นะนะมันเด็กมีขนมก็อยากจะกินนะมีเงินหรือไม่มีไม่รู้นะนะเพราะฉะนั้นมันอยากอันนี้ก็เหมือนกันนะเขาจึงต้องมีกฎเกณฑ์นะว่าแบบไหนอย่างไรนะฉะนั้นในการปฏิบัติก็เลยต้องมีกฎเกณฑ์ว่าถ้าเราคุยกันพูดกันมันก็จะติดในการคุยการพูดมันก็พังหมดในเรื่องของสมาธินะฉะนั้นก็เลยปิดวาจานะเราลองมาปิดวาจาไม่พูดไม่คุยนะฉันทานเสร็จแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่คนเดียวก็พยายามภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิสติของเราจะได้ต่อเนื่องนะเมื่อสติต่อเนื่องแล้วอารมณ์ของเราอยู่ในวงแคบเมื่อเราอยู่ในวงแคบนะเวลามานั่งสมาธิก็จะสงบได้เร็วจิตเป็นสมาธิได้เร็วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยต้องหาอุบายนะกฎกติกานี่แหละเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะที่เราตั้งขึ้นมานะที่ถ้าว่าเราไม่รักษากฎกติกาประโยชน์ก็ไม่เกิดกับเราและเราก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ฉะนั้นทุกสิ่งอย่างนั้นมันมีประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเรานะฉะนั้นอันนี้ก็คือถ้าถึงเราอาจจะพูดจะคุยจะทำอะไรได้แต่ก็ที่นี่มันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเราอย่างเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราถ้าสอนลูกสอนหลานแล้วลูกหลานไม่เชื่อนะทั้งที่เราสอนสิ่งที่ดีนะลูกหลานเขาก็ไม่ได้ดีอันนี้ก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามที่จะสอนสิ่งที่ดีอย่างพระเจ้าท่านก็พยายามที่จะบัญญัติสิ่งที่ดีไว้ให้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วเราก็ไม่ได้สิ่งที่ดีเหมือนกันตอนนี้มันเป็นสัจธรรมอันหนึ่งไม่ใช่ว่าพระเจ้าท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารอะไรนะ พระเจ้าท่านบอกว่าเราต้องปฏิบัตินั่นคือต้องปฏิบัติเราอยากได้ก็ปฏิบัติเราฝึกกล่าวปฏิบัติเราภาวนาเอาไม่ใช่วันวอนขอร้องศาสนาพุทธไม่ใช่เทวานิยมนะเป็นศาสนาของคนมีปัญญามีเหตุและผลนะทุกอย่างเกิดจากเหตุผลจึงเกิดนะเพราะฉะนั้นแม้แต่พระเจ้าทุกอย่างต้องไปโปรดพุทธวิดาโปรดพุทธมารดานะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จึงถือว่าถ้าเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ปฏิบัติเองใครจะช่วยเราได้นะดังฉะนั้นอันนี้ถ้าทำไมเองก็เหมือนกันก็เลยอู้นะมาศึกษาจริงแล้วนะเราจะไปอาศัยบุญบารมีอะไรมันไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นนะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลังจิตกำลังจิตกำลังใจให้กับเราถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธามันก็เลยเป็นพลังนะให้กับเราที่จะปฏิบัตินะให้ยิ่งขึ้นดีขึ้นมันมีพลังเพราะมันต้องอาศัยพลังเหมือนกันนะถ้าไม่มีพลังนั้นมันทำไม่ได้รู้นะรู้ว่าดีแต่ว่ามันไม่มีพลังกำลังจิตกำลังใจที่จะทำแต่ถ้าเราเกิดมีคนปลุกพลังขึ้นมาเนี่ยโอ้มันเกิดพลังมหาศาลฉะนั้นการที่ปลุกจิตปลุกพลังเนี่ยจึงถึงสำคัญนะสำคัญมากฉะนั้นบางคนเนี่ยสามารถปลุกพลังให้คนไปฆ่าคนก็ได้นะคิดดูสินะตายก็ไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นนี่การปลุกพลังนี่สำคัญแต่ฉะนั้นนี่ก็จึงครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านท่านมีบารมีนะเคยสามารถมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่ฉะนั้นนี่ญาติโยมเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถที่จะใช้วาทะ ปลุกพลังจิตลูกหลานของเรานั้นให้ประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็ถือ

ป็นบุญวาสนาบารมีนะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้นะก็ต้องอาศัยพยายามหาอุบายนะเขาได้ยินได้ฟังนะฉะนั้นทำไมก็เลยพยายามที่จะที่สร้างเสียงธรรมสร้างวิทยุก็เพราะว่านะคือบางคนเปิดฟังอยู่ที่บ้านนะเขาฟังกันได้ทั้งครอบครัวก็เลยความเห็นก็เลยเหมือนกับจูนความเห็นให้ตรงกันเมื่อก่อนนะคุยกันคนละเรื่องบางทีมาปฏิบัติที่วัดกลับไปคุยกันไม่รู้เรื่องนะเพราะเขาไม่ได้ฟังด้วยนะเขาก็เลยไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังด้วยกันฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาก็เลยนะเข้าใจทีแรกก็ไม่อยากฟังเพราะบ้านไม่อยากฟังแต่พอฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยฟังทั้งครอบครัวก็เลยเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องในเมื่อก่อนคุยกันมีแต่จะขัดกันมีแต่เจ้าชนะกัน นะมีแต่เจ้าชนะต่างคนต่างมีเหตุและผลแต่พอได้เข้าใจธรรมะฟังธรรมะสุดท้ายต่างคนต่างยอมรับนะซึ่งกันและกันแต่ก็เลยอยู่ด้วยกันได้คุยกันรู้เรื่องนะอันนี้แหละก็เรียกว่าถ้าคนเราถ้ามีธรรมะแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าไม่มีธรรมะมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นก็วันนี้นะเราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติถ้าฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราได้สูญเสียบุคคลที่เรารักแล้วก็เคารพฉะนั้นเราก็มาน้อมระลึกถึงนะคนคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่นะที่สามารถผูกมัดจิตใจของคนเราให้มีพลังทำอะไรได้หลายอย่างนะถ้าปลูกป่าทำอะไรนี่มันมีพลังมากนะถ้าฉะนั้นมันไม่ได้ยกแต่คนคนหนึ่งเนี่ยบางทีร้อยปียังหาไม่ได้นะถ้าเป็นร้อยปียังหาคนที่จะมีบารมีมีพลังอย่างนี้นะมันยากดังฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีนะถ้าโชคดีแต่บางคนก็อาจจะมองไม่เห็นแต่สุรตมาแล้วถือว่า ท่านได้ทำให้มีพลังหลายอย่างนะทำให้อาตมาได้มีพลังหลายอย่างนะตั้งแต่เล็กๆนะก็เลยพอมาบวชแล้วหลายๆอย่างศาลาหลังนี้พุทธรูปองค์นี้คือโครงการหลายๆโครงการที่นะได้จัดขึ้นมาได้สำเร็จก็เพราะว่าได้พลังนะจากพ่อหลวงรอเก้าของเรานะฉะนั้นในวาระโอกาสหลายๆอย่างอาตมาพยายามที่จะ จะทำเพื่อให้นะอย่างน้อยก็หลายคนได้รับประโยชน์อย่างพาไปทุดงก็ดีนะพาไปปฏิบัติบวชเพื่อนะบวชหมู่ก็ดีอะไรก็ดีนะนะพาหลายรูปที่บวชหมู่ในวันที่5ท่านวาแล้วก็อยู่เป็นเจ้าวาดพอหลายรูปนะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่ามันยากที่คนเราคนคนหนึ่งเกิดมาแล้วจะสามารถสร้างพลังให้กับคนอื่นได้มากมายนะให้อย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ยิ่งนานมากนะที่จะมาตรัสรู้แต่พวกนี้นานมากนะถ้าระดับนั้นนะฉะนั้นท่านนี้ก็ถือวันพรุ่งนี้นะเราก็จะได้ปฏิบัติในสัจฉิกในวันพรุ่งนี้ก็ถ้าพระสงฆ์ก็จะอยู่ร่วมประชาชนปฏิบัติในสัจฉิกนะนะคืนหนึ่งก็ถือว่า นะตอนนี้ก็ให้เตรียมพร้อมนะวันพรุ่งนี้นะฉะนั้นก็เอาละวันนี้ก็ญาติโยมก็จะได้ไปพักพอนาฬิกาบทวันพรุ่งนี้เราก็จะได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลนะใครจะสู้ก็นะพรุ่งนี้ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งนะฉะนั้นก็เอาละวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มี

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟัง

0: โลกถึงธรรมพุทธศักราช2548โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องตั้งสมณศักดิ์สื่อความหมายอะไรบรรยายเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548
1: บรมบพิตรพระบรมราชินีนาถซึ่งในที่สุดก็คือองค์พระประมุขของชาติได้แก่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าในหลวงของเรานั่นเองทั้งสองพระองค์ได้ทรงประเพณพระราชกุศลครั้งนี้ด้วยน้ำพระทัยที่มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นกิจกรรมที่เป็นต้นเป็นที่มาของพิธีในวันนี้เมื่อเราโยงพิธีกรรมในวันนี้ไปให้ถึงจุดสำคัญนั้นเป็นต้นเดิมก็จึงเป็นเรื่องของการที่มาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเมื่อกล่าวถึงการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็ไม่ใช่ว่าจะหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณต่ออัตภาพเท่านั้นถ้ามองอย่างนั้นก็คิดว่าความหมายยังแคบเกินไปที่แท้แล้วการที่สมเด็จบรมบพิตรทั้งสองพระองค์ได้ทรงมาเป็นพระราชกุศลในการสถาปนาสมณศักดิ์และเลื่อนสมณศักดิ์นั้นความมุ่งหมายตามพระราชประเพณีก็คือการคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาราษฎร์หรือเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองนั่นเองก็คือทรงคำนึงถึงเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขความเจริญงอกงามของประชาชนแล้วก็ได้ทรงมีพระราชดำริพิจารณาเห็นว่ามีบุคคลและกิจการงานต่างๆที่ได้ดำเนินการและเป็นไปเพื่อความมุ่งหมายดังกล่าวคือทำให้เกิดความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติก็ทรงสนับสนุนจะเรียกง่ายๆก็เรียกว่าเป็นการพระราชทานกำลังก็คือเป็นการพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือให้กำลังสนับสนุนจะได้ให้พระสงฆ์ในสามารถบำเพ็ญศาสนกิจให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้มั่นคงยิ่งขึ้นเพราะนั้นพระมหากรุณาธิคุณในที่นี้ก็คือมหากรุณาธิคุณต่อประชาราษฎร์ทั้งหมดนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของคติที่เป็นมาแต่โบราณแม้ในสมัยพุทธกาลก็เป็นเช่นนี้ดังที่ได้กล่าวถึงบ่อยๆคือวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นการที่ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาก็ตามการทำกิจกรรมต่างๆในทางพระศาสนาแม้กระทั่งการสังฆทานก็มีวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสย้ำไว้ทุกครั้งว่าผู้ชนะอิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะแต่สั้นๆว่าเพื่อประโยชน์เพื่อคุณและความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกหรือเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกนั่นเองจากวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้และพระสงฆ์ทั้งหลายได้ดำเนินตามพระพุทธจริยานี้ก็ทำให้ธรรมะแผ่ขยายไปทำให้ประชาชนได้ดำรงอยู่ในศีลในธรรมดังที่ปรากฏในพระราชดำรัสของพระเจ้าเกษมนิธิโกศลดังที่ครั้งหนึ่งพระเจ้าเกษมนิธิโกศลได้เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปถึงก็ได้เข้าไปแสดงความเคารพรักต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดเข้าไปจุมพิตพระบาทของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมมหาบพิตรจึงได้แสดงอาการเคารพรักต่อสรีระนี้ถึงป่านนี้พระเจ้าเกษมนิธิโกศลก็ได้กราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเพราะว่าหม่อมฉันได้คำนึงถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยมาคำนึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรง ทำให้ปุถุชนได้ตั้งอยู่ในอริยญาณธรรมซึ่งแปลง่ายๆว่าในมันคาคือวิถีชีวิตแห่งอริยชนคือให้เป็นคนที่มีกุศลธรรมให้เป็นคนมีกัลยาณธรรมพระดำรัสของพระเจ้าประเสนนิโกศลนี้แสดงถึงความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาและก็หมายถึงประโยชน์ของการมีพระพุทธศาสนาด้วยทางบ้านเมืองแผ่นดินก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นี้จึงได้เป็นเรื่องของพระราชประสาสนุบายตลอดมาในการที่ว่าเมื่อจะทำนุบำรุงประชาราษฎร์หรือว่าสร้างสรรค์ความเจริญแก่บ้านเมืองรวมถึงกิจการพระศาสนาด้วยก็คือการที่จะได้ให้กำลังแก่บุคคลและงานการทางศาสนาที่จะได้มาช่วยให้ประชาชนได้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขสำหรับงานทางศาสนานั้นก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการที่จะให้เจริญในศีลในธรรมภาษาในสมัยนี้ก็จะเรียกว่าได้มีภูมิธรรมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็จึงปรากฏในพระราชดำรัสของพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เข้าใจว่าพระราชดำรัสของพระเจ้าประเสนทิโกศลนี่แหละถือได้ว่าเป็นหลักของการปฏิบัติศาสนกิจหรือเป็นวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในด้านที่สัมพันธ์กับบ้านเมืองหรือประเทศชาติคือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ทั่วราษฎร์ทั่วไปและเมื่อมามองในแง่นี้ก็คือการที่ได้มีพระราชพิธีสถาปนาสมณศักดิ์นั้นความมุ่งหมายที่แท้ก็โยงไปถึงประโยชน์สุขของประชาราษฎร์หรือประเทศชาติทั้งหมดนั่นเองเมื่อเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นความประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดทั้งหมดคือว่าไม่มองมาตันอยู่แค่ตัวบุคคลอย่างอัตภาพที่นั่งอยู่ในที่นี้แต่ว่าอัตภาพนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องหมายหรือเป็นสื่อโยงเป็นตัวแทนอันหนึ่งเป็นที่แสดงออกของนามพระทัยต่อประชาราษฎร์รุ่นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ในการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการที่ว่าจะทำนุบำรุงให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขอันนี้เมื่อเราคำนึงถึงในแง่นี้แล้วก็หมายถึงเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์หรือว่าทางด้านองค์กรพระศาสนาด้วยที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความมุ่งหมายอันสอดคล้องกันซึ่งก็เป็นความมุ่งหมายของพระศาสนาอยู่แล้วดังที่กล่าวแต่ต้นว่าพระพุทธเจ้าได้จัดกับพระอรหันต์ทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกแล้วจึงได้มีผลปรากฏก็คือทำยังไงจะให้ประชาชนได้ตั้งอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่เรียกว่าเป็นของอริยชนแล้วก็คือให้เป็นคนที่มีกุศลกัลยาณธรรมอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ทั้งหมดของงานศาสนาและก็ของการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุทุกรูปด้วยเพราะนั้นการมีพิธีกรรมอย่างนี้ก็เป็นการเตือนให้เราระลึกถึงวัตถุประสงค์ในทางศาสนาอันนี้นั่นเองพอเรามองอย่างนี้แล้วก็เราก็จะมีความเข้าใจร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอมีความเข้าใจอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วปัญญาเกิดขึ้นมีความรู้ความมุ่งหมายอันเดียวกันที่โยงทั่วตลอดหมดพอโยงทั่วตลอดหมดก็จะเกิดมีน้ำใจที่เห็นน้ำพระทัยที่มีความรักความปรารถนาดีต่อประชาชนเมื่อเห็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่รักประชาราษฎร์ต้องการให้เกิดประโยชน์สุขแล้วประชาชนก็จะมีจิตใจสดชื่นเบิกบานผ่องใสและได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าเกิดความรักขึ้นหมายความว่าความรู้เข้าใจที่ถูกต้องรู้เข้าใจกันมองเห็นความประสงค์ที่ดีงามของกันและกันอย่างดีแล้วเนี่ยรู้ตลอดไปจนกระทั่งถึงเข้าใจวัตถุประสงค์ของศาสนางานการต่างๆที่ทำกันทั้งหมดเนี่ยเรามีความเข้าใจร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เกิดความรักกันความรักความปรารถนาดีนี้ก็เรียกว่ามีเมตตา ถ้ามีเมตตารักกันแล้วใจเราจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอใจรวมกันก็ร่วมใจกันร่วมใจก็เกิดความพร้อมเพรียงกันความพร้อมเพรียงกันนี้เรียกว่าความสามัคคีคนที่มีความสามัคคีก็จะทำสิ่งทั้งหลายโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีกำลังเข้มแข็งแล้วทำการได้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกฎระเบียบกติกาหรืออย่างง่ายๆความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆที่เราพยายามสร้างขึ้นมาให้มีกฎหมายบังคับอะไรต่างๆนี่ก็เราต้องการความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือที่ทางการเรียกว่าวินัยพอคนมีความสามัคคีใจเป็นอันเดียวกันแล้วก็ร่วมใจกันก็ประพฤติตามวินัยได้เลยก็จะไม่ค่อยจะมีพวกที่เรียกว่านอกแถวแต่ถ้าไม่มีความสามัคคีใจไม่เป็นอันเดียวกันไม่รักกันแล้วเดี๋ยวก็นอกแถวนอกแถวไปนอกแถวมาก็แตกแถวพอแตกแถวต่อไปก็แถวแตกแล้วไม่ใช่แค่แถวแตกต่อไปก็หมู่คณะแตกชุมชนแตกสังคมแตกประเทศชาติแตกก็เสียหายเสื่อมโทรมกำลังหมดอันนั้นก็นี่เป็นเรื่องสำคัญความสามัคคีที่ทำให้เรามีพาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและวินัยก็เกิดขึ้นวินัยนี้จะอยู่ได้ด้วยความสามัคคีเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาในหลักของพระธรรมวินัยในส่วนแห่งพระวินัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงย้ำอยู่เสมอถึงเรื่องความสำคัญของความสามัคคีเหมือนกับว่าสามัคคีหรือสังฆสามัคคีความสามัคคีของหมู่นี้เป็นหัวใจของการที่จะดำเนินรักษาวินัยไว้และวินัยนี้ก็เป็นฐานของพระศาสนาและเป็นฐานของสังคมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดในเรื่องของสามัคคีเนี่ยโยงไปทั้งวินัยแล้วก็ทั้งเรื่องของสังคมถ้าพูดทางพระก็สังคมนี่ก็คือคำว่าสังฆหรือสงฆ์พอมีความสามัคคีวินัยก็อยู่วินัยเป็นฐานของสงฆ์วินัยดีสังฆก็อยู่ถ้าเป็นประเทศชาติก็คือสังคมทั้งหมดไม่อยู่ในการที่มีความสามัคคีเราก็รักษาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกากันได้ด้วยความพร้อมใจแต่สังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขก็อยู่ได้ดีเพราะฉะนั้นสามัคคีเนี่ยเป็นแกนของวินัยแล้วก็มาช่วยดำรงรักษาเอกภาพในสังคมไว้ในทางพระศาสนาพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องสามัคคีนี้ไว้ในพระวินัยโดยฐานะที่เป็นแกนของสังฆะหรือเรียกว่าทำให้สังคมดำรงอยู่ได้ที่อาจารย์ภาพพูดมานี่ก็เข้ากับที่ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสที่มักจะมีการนำมาอ้างกันบ่อยๆที่บอกว่ารู้รักสามัคคีนั่นเองรู้ก็คือมีความรู้เข้าใจมีปัญญาเข้าใจอย่างที่ว่าวันนี้ก็เข้าใจตลอดทั่วหมดเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจหลักการร่วมกันเข้าใจวัตถุประสงค์ของสังคมของเราเข้าใจสิ่งที่ดีงามที่เราต้องการไปให้ถึงร่วมกันอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีความรักกันรักกันรู้เข้าใจซาบซึ้งในความปรารถนาดีของกันและกันแล้วก็มาร่วมใจพร้อมเพรียงกันความสามัคคีเกิดขึ้นสังคมนั้นมีความเข้มแข็งก็เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จวันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองอย่างนี้แล้วก็เป็นว่าพิธีกรรมในวันนี้นั้นเป็นเพียงเครื่องหมายที่ให้เราโยงไปสู่สิ่งที่เป็นสาระที่กว้างขวางและลึกซึ้งซึ่งเราควรจะยึดถืออันนี้ให้ได้และประโยชน์สุขก็จะเกิดแก่ประเทศชาติสังคมทั้งหมดเราก็จะไม่มาติดอยู่แค่ตัวพิธีกรรมช่วงเวลานี้แล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพิธีกรรมนี้ก็จะมาเป็นเครื่องเตือนและลึกให้เราได้มองความหมายที่กว้างขวางออกไปแล้วก็ทำให้เรามั่นคงในอุดมคติหรืออุดมการหรือจะเรียกหลักการอะไรก็แล้วแต่ที่กล่าวมาแล้วนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ว่าเข้าใจว่าเป็นความหมายที่แท้จริงของการที่เรามีพิธีกรรมนี้ซึ่งเมื่อมองอย่างนี้แล้วอาจารย์ภาพก็จะสบายใจด้วยเพราะว่าถ้ามามองว่ามามีพิธีในวันนี้เป็นพิธีกรรมเหมือนกับมาให้ความสำคัญแก่อาจารย์ภาพมาแสดงมุทิตาก็รู้สึกเหมือนจะอึดอัดแต่ถ้าหากว่ามองความหมายไปว่าอาจารย์ภาพนี้เป็นเพียงสื่อเป็นส่วนที่จะช่วยโยงไปถึงความหมายที่กว้างขวางหมายถึงสังคมประเทศชาติศาสนาของเราทั้งหมดตอนนี้เท่ากับว่าพอถึงขั้นนี้เราก็มีความสามัคคีทั่วตลอดทั้งผืนแผ่นดินทั้งตั้งแต่องค์พระประมุขของชาติลงมาถึงประชาราษฎรในท้องถิ่นเมื่อทุกท้องถิ่นเป็นเหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้ก็เชื่อมประสานกันทุกท้องถิ่นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งแผ่นดิน ก็หวังว่าเราจะได้ขยายความเข้าใจความหมายเช่นนี้ออกไปแล้วก็ช่วยกันทำให้บรรลุจุดหมายแห่งความสำเร็จนี้ต่อไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความเป็นมงคลโดยมีความหมายทั้งทางด้านธรรมะที่เป็นเรื่องของจิตใจและเรื่องทางปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในเรื่องของการพระศาสนาเพราะว่าประสงค์เราเรื่องของกิจการที่แท้จริงงานการก็คือเรื่องของการที่จะทำตามพุทธดำรัสหรือพุทธโอวาทวันมาฆบูชาก็เพิ่งผ่านไปได้สองสามวันนี้เองพุทธพจน์ในวันมาฆบูชาก็เตือนเราอยู่เสมอประสงค์หน้าที่ที่แท้ก็มีเท่านั้นแหละทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะให้ประชาชนตั้งอยู่ในกุศลธรรมกัลยาณธรรมให้ตั้งอยู่ในวิถีชีวิตแห่งกัลยาณชนและอารยชนเราก็พูดกันมาแต่โบราณแล้วบอกว่ายศช้างขุนนางพระมันก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเรามามองแค่ตัวยศช้างขุนนางพระเพราะว่าความหมายมันไม่ได้อยู่แค่นี้ถ้าหากว่าไปเป็นแค่ยศพระนั่นก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้แต่ว่ายศมีความหมายเพราะมีความลึกซึ้งในแง่เป็นสื่อโยงไปถึงอุดมคติและหลักการต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็กราบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้การที่ได้มีพิธีกรรมอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้มาระลึกถึงหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายที่เป็นพุทธจักรองค์พระประมุขของพุทธจักรหรือประธานก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ที่ว่าให้พระศาสนานี้หรือพระสงฆ์เนี่ยจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกแล้วก็ในแง่ของอาณาจักรก็สามารถใช้พระราชดำรัสของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นหลักที่ว่าพระองค์ได้เห็นคุณค่าแห่งพระพุทธกิจในการที่ได้ทรงประดิษฐานประชาชนไว้ในอริยมรรคาหรือทางดำเนินชีวิตของอริยชนให้เป็นคนมีกุศลกัลยาณธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งจะต้องปฏิบัติกันตั้งแต่ระดับองค์กรมาจนกระทั่งถึงแต่ละวัดแต่ละหน่วยจนกระทั่งถึงบุคคลถือพระภิกษุทั่วไปเพราะฉะนั้นในวัดนี้เราก็จึงต้องย้ำกันอยู่เสมอเช่นบอกว่าพระนะพวกเราไม่ต้องคิดแล้วว่าโยมมาหรือผู้คนมาวัดนี้ไม่ต้องไปคิดไปหวังว่าจะนำอะไรมาถวายตลอดจนกระทั่งว่าไม่ต้องไปคิดไปหวังว่าวัดเราจะดีเด่นมีชื่อเสียงอะไรไม่ต้องไปคิดไปหวังทั้งนั้นสิ่งที่จะพึงคิดพึงหวังก็คือว่าทำอย่างไรญาติโยมประชาชนไม่ว่าคนใกล้คนไกลไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กมาวัดแล้วจิตใจเขาจะร่าเริงสดชื่นเบิกบานสงบสุขผ่องใสทำอย่างไรคนที่ท้อมาแล้วจะหายท้อมีทุกข์มาจะหายทุกข์เกิดกำลังใจกลับไปดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปทำอย่างไรจะให้เขาได้รู้หลักธรรมะมองเห็นหลักการที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีนำไปช่วยกันสร้างสรรค์แก้ปัญหาสังคมทำสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขทำยังไงจะให้ธรรมะแผ่ขยายออกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนจนกระทั่งช่วยแก้ปัญหาของโลกอันนี้ก็คือสิ่งที่พระจะต้องคิดคำนึงถ้าคิดคำนึงกันอย่างนี้แล้วคิดว่าเป็นไปเองเรื่องการที่ว่ากิจกรรมต่างๆที่ถูกต้องที่เป็นไปในทางที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปตั้งจุดหมายแบบอื่นก็จุดหมายนี้เป็นจุดหมายที่สอดคล้องกับเรื่องของการพระศาสนาในตัวเองตอนนี้ก็คิดว่าได้กล่าวมาก็พอสมควรแก่เวลาแต่ว่าอาตมาภาพก็ขอโอกาสชี้แจงเล็กน้อยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตนเองแล้วก็มาสัมพันธ์กับเรื่องพิธีนี้ด้วยตามปกติในงานอย่างนี้ที่เราเรียกว่าพิธีรับหิรัญบัตรนั้นมักจะจัดเป็นพิธีสมโภชและถ้ามาจัดเป็นอย่างนี้ก็อาจจะทำให้บางท่านคิดได้เหมือนกับว่าทางวัดนี้ไม่ให้ความสำคัญในเมื่อเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเห็นความสำคัญเพราะนั้นโดยทั่วไปก็จะจัดเป็นพิธีสมโภชเป็นงานใหญ่มีการเลี้ยงพระอะไรต่างๆ ทางนี้ก็ต้องขอโอกาสชี้แจงเหตุผลด้วยจะเห็นตั้งแต่เบื้องต้นว่าที่วัดนี้เนิ่นนานมาจนกระทั่งเวลานี้เหมือนกับชักจะไม่สมควรแล้วเพราะว่าพระราชพิธีที่พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์นั้นก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีที่แล้วบัดนี้ก็มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นปี2548เป็นอีกปีหนึ่งแล้วเวลาเนิ่นนานมาอันนี้ถ้าจัดช้ากว่านี้ก็ไม่สมควรแล้วก็เป็นภาระแก่ทางหน่วยราชการทั้งทางสำนักงานอารักษ์ก็ตามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ตามโดยเฉพาะสำนักพระราชวังก็ต้องมีภาระเรื่องนี้ติดค้างอยู่ก็ควรจัดให้เสร็จตัวนี้ว่าจะจัดอย่างไรก็พอดีว่าในระยะที่ผ่านมานี้อัตภาพก็มีปัญหาเรื่องร่างกายตลอดก็เดือนพรรษาที่แล้วนี่ก็ยกให้เป็นพรรษาแห่งการผ่าตัดก็ผ่าตัด3ครั้งเมื่อผ่าตัดครั้งสุดท้ายก็คือผ่าตัดนิ่งในถุงน้ำดีพอกลายเป็นพระที่ไม่มีดีเพราะตัดดีหยุดไปซะแล้วก็เลยมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหารจนกระทั่งบัดนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องของความอ่อนเพลียเป็นต้นแล้วระยะที่ผ่านมานี้3เดือนที่แล้วเนี่ยอัตภาพนี้ไปพักต่างจังหวัดก็เรียกว่าไปพักฟื้นต้องกลับมาเมื่อคืนวันก่อนจะถึงมาฆบูชานี่เองแต่เกิดจะมาไม่ได้เพราะว่าขอประทานอภัยท้องร่วงติดกัน3วันวาระ4ครั้ง5ครั้ง7ครั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือเปล่าโดยสารก็มาถึงตอนกลางคืนวันที่22นี่การที่จะกำหนดงานรับอิรัญญบัตรหนึ่งก็เลยต้องจัดเป็นพิธีให้เป็นการภายในกำชับกันว่าให้เป็นการภายในจะนิมนต์พระผู้ใหญ่เจ้าคุณสมเด็จกรรมการมหาเถรสมาคมที่เคารพนับถืออะไรก็ไม่สมควรเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุจำเพาะหน้าจะต้องเปลี่ยนแปลงเลื่อนกระทันหันก็จะเป็นการลำบากกับท่านก็จัดเป็นการภายในและอีกอย่างหนึ่งก็เลี้ยงพระไม่ได้เพราะอาจารย์ภาพนี้มีปัญหาใหญ่เลยคือว่ายังปรับสภาพร่างกายไม่ได้ในเรื่องของการฉันกายขบฉันซึ่งมีปัญหาไปถึงเรื่องสมองด้วยก็เลยแปลว่ารวมแล้วก็ต้องจัดอย่างนี้แหละจัดเป็นภายในก็ให้เข้าใจว่าอยู่ที่จิตใจจิตใจว่าเป็นอันว่าให้ความสำคัญถือเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าจะไปลดให้งานใหญ่นี้เป็นงานเล็กลงไปก็ถือว่าเล็กโดยขนาดแต่ว่าให้ความหมายนั้นมีความยิ่งใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณการตั้งและฐานานุกรมนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องตั้งในพิธีนี้หรอกแต่ว่าก็มาคำนึงถึงว่าพระครูปลัดโดยพระชื่อปิฎกวัดก็อยู่ในฐานะที่จะดำรงฐานันดรนี้แล้วแล้วก็จะทิ้งเรื่องไว้ก็จะเป็นห่วงเปล่าเพราะต่อหลังจากนี้ถ้าก็ยังไม่แน่นอนจะไปไหนมาไหนไม่มีห่วงกังวลจะได้ไปได้สะดวกมาการพักฟื้นนี่ยังจะต้องมีต่อไปอีกเพราะหลังจากนี้แล้วก็คงจะต้องเดินทางในไม่ช้าก็คิดว่าจะไปพักในต่างจังหวัดตามโอกาสคือปล่อยเสรีและตอนนี้เป็นบุคคลอิสระก็ไปตามเสรีจะเรียกว่าพักฟื้นก็มีพักฟื้นกับพักไม่ฟื้นมีถ้าหากว่าอย่างกลางอย่างกลางก็เรียกว่าพักยังไม่ฟื้นคือยังมีโอกาสจะฟื้นอยู่แต่ยังไม่ฟื้นก็บอกตามจริงๆก็บอกเพียงรวบรัดว่าเท่าที่ไปพักฟื้นมานี่ยังแก้ปัญหาสภาพร่างกายไม่ได้ก็เป็นเรื่องยาวก็เป็นเรื่องค้างอยู่ยังไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อใดนำมากล่าวไว้ในที่นี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับที่กล่าวมาแล้วแต่รวมความก็ทั้งหมดนี้ก็คือว่าเรามาในวันนี้ประชุมกันในแง่ของท่านพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือก็ดีแล้วก็โยมญาติมิตรสาธุชนท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ตลอดไปถึงลูกศิษย์ลูกหาท่านที่มาบวชในวันนี้ก็มาร่วมกันเตรียมการกันตั้งแต่นานและเรื่องพิมพ์หนังสืออาตมาภาพก็เป็นคนห้ามเองไม่ต้องพิมพ์เป็นการภายในแต่โยมก็พิมพ์กันเป็นเล่นเล็กๆทำพอให้เป็นเครื่องแสดงออกแล้วก็ ได้มาช่วยกันเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการแสดงน้ำใจถ้าเป็นความสามัคคีแต่ถ้าอย่างที่กล่าวแล้วก็หวังว่าเราจะได้โยงความหมายแห่งความสามัคคีในหมู่คณะเล็กๆเนี่ยออกไปให้เชื่อมโยงประสานกับความสามัคคีในสังคมในประเทศชาติและในโลกนี้เพื่อให้ขยายธรรมะไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนที่เรียกว่าพหุชนนั้นสืบต่อไปจนกระทั่งเป็นการเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งทั้งในแง่เบื้องต้นที่ทุกท่านมีน้ำใจต่อตัวอาตมาเองแล้วก็ต่อวัดแล้วก็ต่อพระศาสนาต่อสังคมประเทศชาติแล้วก็หวังว่าขยายไปถึงช่วยกันโลกทั้งโลกพอไปถึงยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์แล้วตอนนี้ก็ต้องขยายความหมายไปถึงทั้งโลกว่าทำไงเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มีสันติสุขได้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องคิดแล้วเวลานี้แล้วก็ยังเป็นปัญหาค้างอยู่ก็เราต้องมาช่วยกันพระศาสนาเนี่ยถึงเวลาแล้วถ้าว่าไปแล้วก็คือยุคนี้เป็นยุคที่เข้าถึงตัวหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะหลักการของพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของหลักการเพื่อสันติสุขของโลกนะพระพุทธเจ้าจัดไว้นี่จัดขึ้นถึงเรื่องโลกเลยทีนี้เรามาในอดีตนี่มักจะเป็นสังคมท้องถิ่นสังคมในประเทศชาติส่วนย่อยๆกันมาเรื่อยๆมาถึงนี้เรามาถึงยุคที่เรามีคำอย่างโลกาภิวัตน์เป็นต้นแสดงชัดว่าความหมายความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เนี่ยถึงกันหมดแล้วทั่วทั้งโลกก็มาประสานกับหลักการของพุทธศาสนาตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะนำหลักการของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีอยู่ตรงปกติหรือวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สูงชาวโลกเนี่ยมาใช้ถ้ามองในแง่หนึ่งก็เหมือนเป็นเรื่องท้าทายแล้วว่าพระสงฆ์หรือชาวพุทธพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยจะทำอุดมคติของพระพุทธศาสนานี้ให้สำเร็จได้อย่างไรจะนำหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อประโยชน์สุขประชาโลกนี้มาขยายออกสู่การปฏิบัติให้มีผลอย่างแท้จริงเพื่อให้โลกนี้พ้นจากภัยพิบัติได้อย่างไรเพราะเวลานี้เรามองเห็นชัดมากขึ้นทุกทีว่าโลกนี้กำลังอยู่ในภัยอันตรายทุกด้านเลยภัยอันตรายทางสังคมการลบลาฆ่าฟันกันก็รุนแรงเหมือนกันมากขึ้นมากขึ้นภัยพิบัติในทางธรรมชาติก็กว้างขวางเหลือเกินรุนแรงแค่ทั้งประเทศไทยที่เคยเป็นประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีภัยธรรมชาติน้อยปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยท้ายปีรับปีใหม่ก็ด้วยภัยอันตรายที่เราเรียกว่าคลื่นยักษ์สึนามิก็ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไทยยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วแคบเข้ามาในจิตใจของคนทั้งหลายก็มีปัญหาจิตใจกันมากมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความเหงาว้าเวเศร้าระทมคับแค้นตลอดจนกระทั่งมีความนิยมไปในทางที่ไม่ดีไม่งามมีความหลงละเลงมัวเมาอะไรต่างๆมากมายสภาพเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับชาวพุทธพุทธบริษัททั้งหมดตั้งแต่พระสงฆ์เป็นต้นไปแล้วก็ทุกคนแหละชาวพุทธทุกคนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จะต้องมาช่วยกันคิดอย่างแท้จริงว่าเราจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรให้บรรลุถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาอาตมาก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งในการที่ญาติโยมสาธุชนตลอดขึ้นไปถึงท่านพระเถราและเถระทั้งหลายได้มีน้ำใจมาร่วมในพิธีนี้ซึ่งเราได้มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาราษฎร์ทั่วแผ่นดินที่ได้แสดงออกดันมาปรากฏในพิธีรับหิรัญญบัตรนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้มีกำลังจิตกำลังใจเข้มแข็งในการที่จะเดินหน้าต่อไปในการที่จะทำภารกิจของตนของตนให้บรรลุผลที่บรรลุจุดหมายร่วมกันมารวมกำลังกันเป็นความสามัคคีที่จะทำกิจนั้นให้สำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อสังคมประเทศชาติและชาวโลกดังที่กล่าวมาแต่ได้กุศลเจตนานี้ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยโปรดใช้ให้พรอภิบาลรักษาพระรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชสาที่เดชานุภาคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้ตั้งขึ้นแล้วตั้งแต่ในจิตใจเป็นต้นไปอันเป็นมงคลที่แท้จริงจงนำมาซึ่งจตุรพิธพรชัยแก่ทุกท่านจงได้มีกำลังกายกำลังใจ กำลังปัญญามาพร้อมเพรียงกันเป็นกำลังแห่งความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตบริหารครอบครัวกิจการงานต่างๆและสังคมประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปในสันติสุขและให้ทุกคนนี้ได้มีความสุขทั้งกายทั้งใจได้ขยายประโยชน์สุขให้แผ่ทั่วไปให้โลกนี้อยู่ในความร่มเย็นสันติสุขสืบไปตลอดกาลนานเทอญ
2: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

นิพานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิพานไทยแฝงฝากมั่งคุณค่านิพานไทยนิยมเล่าบุราณมานิพานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุปูใจบ้างทำให้ห้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีบการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์

ขอน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอเจริญพรและความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้ติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมสดับและรับฟังนิทานธรรมะในวันนี้จะขอนำเสนอนิทานที่มีชื่อว่าสู้สู้จนตัวตายญาติโยมจงตั้งโสตประสาททั้งสองของญาติโยมนั้นประดุจต่างภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะยกเป็นบุคลาธิฐานให้ญาติโยมนั้นเอาไปพิจารณานำไปพิจารณาเพื่อปฏิบัติเป็นแนวทาง

ิทานธรรมะที่จะนำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นมาจากปรางหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่23มีชื่อว่าสู้สู้จนตัวตายญาติโยมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วล่ะมีพระเจ้าพรหมทัตนั้นครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์นั้นมีม้าสินทบอยู่สองตัวเป็นม้าคู่บารมีและต่อมามีกษัตริย์จากประเทศใกล้เคียงเจ็ดนครนะยกกองทัพมาล้อมพระนครหมายจะช่วงชิงเอาไปเป็นเมืองขึ้นให้ได้และครั้งนั้นพระองค์นั้นได้รับสั่งให้นายทหารผู้หนึ่งเทียบม้าสินทบทั้งสองออกต่อสู้ตีค่ายกษัตริย์ทั้งเจ็ดนั้นแตกกระจัดกระจายและจับกษัตริย์ผู้เป็นจอมทัพทั้งหมดนั้นมาถวายพระเจ้าพระรามพราณสีได้แล้วก็ล้มลงที่ประตูนครม้าสินทบได้ถวายโอวาทแก่พระเจ้าพราณสีอย่างเดียวกันกับเรื่องก่อนนี้ญาติโยมพร้อมทั้งย้ำในที่สุดว่าในโลกนี้บ้านเกิดเมืองนอนเป็นสถานที่น่าห่วงแหนที่สุดเมื่อถูกศัตรูมารุกรานทุกคนควรจะลุกขึ้นจับอาวุธออกต่อสู้ขับไล่ศัตรูให้หนีไปและถึงยังไงก็ต้องสู้สู้จนตัวตายครั้นแล้วม้าสินทบผู้เก่งกล้าก็สิ้นใจลงญาติโยมพระเจ้าพรหมทัตนั้นได้โปรดให้จัดการศพม้าสินทบทั้งสองอย่างมโหฬารทีเดียวพระราชทานบำเหน็จรางวัลแก่นายทหารสารถีแล้วก็ส่งกษัตริย์ทั้งเจ็ดกลับพระนครของตนตามเดิมส่วนพระองค์นั้นก็ต้องอยู่ในทศพิธราชธรรมปกครองไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาญาติโยมนิทานสั้นๆแต่เป็นนิทานที่ควบคู่กับมาจากนิทานเรื่องแรกน่าสู้จนโลหิตหยาดสุดท้ายแต่นิทานเรื่องนี้สู้สู้จนตัวตายหมายความว่าม้าเรื่องแรกเป็นม้าหนึ่งตัวเป็นม้าอาชาในแต่ม้าอีกเรื่องที่สองนั้นเป็นม้าสินทบเป็นม้าสองตัวที่เทียมให้นายทหารสารถีนั้นไปออกรบนายจมเพราะฉะนั้นคติเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาออกแล้วล่ะว่ามันคืออะไรญาติโยมคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็หมายความว่าเรานั้นต้องรู้จักหวงแหนบ้านเกิดแผ่นดินของเราญาติโยมสู้ไปเถิดสู้จนตัวตายไม่ต้องเสียดายชีวิตถ้ามีใครคิดมารุกรานอย่ายอมให้เขาเข้าครอบครองบ้านเกิดเมืองนอนของเราเป็นอันขาดนะญาติโยมก็ถือว่านิทานธรรมะเรื่องสู้สู้จนตัวตายต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะในวันนี้ทุกท่านขออนุ

0: าสีในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีหมูเจ้าสำราญตัวหนึ่งชื่อมุนิกันชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวชื่อมหาโลหิตะพระอานนท์เกิดเป็นวัวชื่อจูระโลหิตะวัวมหาโลหิตะกับวัวจูระโลหิตะเป็นพี่น้องกันวัวมหาโลหิตะเป็นพี่ส่วนวัวจูระโลหิตะเป็นน้องวัวทั้งสองมีเจ้าของเป็นคนเดียวกับหมูมุนิกะวัวกับหมูแม้จะอยู่กับเจ้าของคนเดียวกันแต่ความเป็นอยู่ก็แตกต่างกันวัวมหาโลหิตะกับวัวจูระโลหิตะต้องทำงานหนักกลางแดดกลางฝนเกือบทั้งวันเวลาถึงคราวกินก็ได้กินแต่ข้าวรีบส่วนหมูมุนิกะไม่ต้องทำงานนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ตามใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็ออกไปหากินนอกบ้านตามสบายถึงเวลากินอาหารที่บ้านก็ได้กินอาหารดี
1: ที่มหาโลหิตะนายชาร์ตเพื่อนมอนิกาหรือเกินขณะที่เราทั้งสองต้องทำงานอย่างหนักแต่เขาก็กลับอยู่อย่างสบายมีอาหารดีกิน
2: อย่าอิจฉาเขาเลยน้องจูระโลหิตะเรากับเขาเกิดต่างเผ่าพันธุ์กันเราเกิดมาเพื่อทำงานหนักแต่เขาเกิดมาเพื่อกินแล้วก็นอนอย่าคิดอะไรเลยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่า
0: วัวสองพี่น้องมักจะคุยกันอย่างนี้เสมอซึ่งฝ่ายที่เริ่มต้นคุยก่อนมักเป็นวัวจูระโลหิตะทั้งนี้เพราะเห็นว่าหมูมุนิกะนั้นจะนำมาเปรียบเทียบไม่ได้วัวมหาโลหิตะเข้าใจความรู้สึกของวัวน้องชายได้ดีจึงคอยปลอบโยนอยู่ตลอดเวลาเจ้าของวัวกับหมูเป็นเศรษฐีเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งรูปร่างสวยงามอายุเพิ่งรุ่นสามวันหนึ่งได้มีเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งมาสู่ขอนางให้กับลูกชายของตน
3: นี่เพื่อนตระกูลของเราก็ทัดเทียมกันท่านน่ะเป็นทั้งเศรษฐีข้าพเจ้าก็เป็นเศรษฐีท่านมีลูกสาวส่วนข้าพเจ้าน่ะมีลูกชายหากตระกูลของเราทั้งสองได้เกี่ยวดองกันละก็เราจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครเลยจริงหรือเปล่านะรวยบวกรวยน่ะ
2: แต่เราสองคนเป็นผู้ใหญ่อาจจะมองว่าดีแต่ในแง่ของเราแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆเขาจะคิดกันยังไง
3: เอ้ยลูกสาวท่านคิดยังไงนะข้าไม่รู้หรอกนะข้ารู้แต่ว่าลูกชายของท่านแอบรักลูกสาวของท่านมานานแล้ววันนี้ที่ข้ามานี่ก็จะขอลูกสาวท่านให้กับลูกชายข้านะท่านจะว่ายังไง
2: ข้าพเจ้าคิดว่านะควรจะให้เด็กจะได้รู้จักกันให้มากกว่านี
3: ้เฮ้ยเขารู้จักกันมามากพอแล้วนะเห็นกันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่อ่อนตั้งแต่ออกเราเองก็ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนนี่นาฮะถึงจะได้มาดูใจกันอีกนะจริงหรือเปล่าเราเอางี้ดีกว่านะท่านก็เรียกลูกสาวของท่านนะออกมาพบสิแล้วคุยกับลูกสาวของท่านดูได้คำตอบยังไงอย่าลืมบอกข้านะ
2: ลูกพ่อ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: คุณเศรษฐีมาขอลูกจะแต่งงานกับลูกชายของเขาลูกจะว่ายังไงล่ะ
4: คุณพ่อคะหนูนี่เป็นสมบัติของคุณพ่อแล้วแต่คุณพ่อจะตัดสินใจเถอะค่ะหนูทำตามคุณพ่อทุกอย่างแล้วค่ะ
3: ท่านเศรษฐีว่ายังไงเออลูกสาวของท่านตัดสินใจแล้วใช่ไหมยินดีจะยกให้เราหรือเปล่าฮะว่าไงจะยกให้ลูกชายเราหรือเปล่า
2: ก็เอาตามที่ท่านขอกันแล้วกัน
3: โอ้ยดีเลยข้าดีใจเหลือเกิน
0: เศรษฐีจากต่างตระกูลดีใจมากที่ขอลูกสาวของเศรษฐีลูกสาวสวยให้ลูกชายได้สำเร็จเขาจับมือเศรษฐีไว้นั่นพลางกล่าวขอบคุณและให้สัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังจากนั้นเศรษฐีทั้งสองก็ตกลงมั่นหมายกันและกันและกำหนดวันแต่งงานเอาไว้เสร็จสรรพครั้นแล้ว เศรษฐีจากตามตระกูลก็ลากลับไปฝ่ายเศรษฐีลูกสาวสวยนั้นครั้นเศรษฐีจากตามตระกูลกลับไปแล้วก็เรียกภรรยามาปรึกษาถึงเรื่องการจัดงานแต่งงาน
2: นี่เมื่อวันแต่งงานลูกสาวเราซึ่งจะมีขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีคนมากันเยอะแล้วเราจะทำอาหารเลี้ยงเขายังไงดี
4: น้องว่านะถ้าทำกองมัสมั่นหมูเลี้ยงเขาคงจะดีนะท่านพี่นะ
2: ชื่อว่าเขาท่าดีเหมือนกัน
0: เมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วสองสามีภรรยาก็เลี้ยงหมูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยให้กินอาหารชนิดดีซึ่งเมื่อกินแล้วจะทำให้ได้เนื้อขึ้นหมูมุนิกะเองก็นึกกระยิมอยู่ในใจที่ได้กินอาหารชนิดดีโดยหารู้ไม่ว่ากำลังจะถูกฆ่าเอาเนื้ออยู่อีกในไม่นานนี
1: ้พี่มหาโลหิตะเห็นหมูมุนิกะมากเดี๋ยวนี้อ้วนปี๋เลยแต่ละมื้อกินแต่อาหารดีๆทั้งนั้นเลย
2: จุลโลหิตะน้องรักน้องอย่าริษยาหมูมุนิกะเลยเพราะเขากำลังกินอาหารที่เป็นเหตุให้ตัวของเขาต้องตายที่อยากให้น้องพอใจกินข้าวรีบเถอะเพราะมันจะทำให้น้องอายุยืนยาว
1: เขาไม่เข้าใจเลยช่างเถอะช่างเถอะข้าจะไม่พูดละ
0: หลังจากนั้นไม่นานใกล้ถึงวันงานวัวจุระโลหิตะก็เข้าใจเพราะได้เห็นคนฆ่าหมูมาจับหมูมุนิกะไปฆ่าแล้วชำแหละเอาเนื้อไปปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่มางานวันแต่งงานลูกสาวเศรษฐี
3: มานี่ออกมาซะดีดีโอ้อุ่นปีช่าง
5: ไว้ที่วิกาเถอะ
3: ก็เขาให้เองกินดีดีก็เพื่อจะได้ฆ่าอีกวันนี้ไงเล่าจะโอ้เดี๋ยวถ้าวันนี้จะมาทำมัสมั่นซะให้อร่อยจ้ะไม่ต้องพูดมากเดินไปไม่ต้องวิงวอนไม่ต้องขอร้องไม่มีเมตตาหรอกอยากเกิดเป็นสัตว์ที่ให้มนุษย์กินทำไมหรอกไปเดินไปรับกรรมซะดีๆมานี่เอาคอขึ้นเขียงซะไป
1: พี่มหาโลหิตะน่าสงสารหมูมุนิกาจังเลยนะอยู่ดีๆก็ถูกเขาจับไปฆ่ากินเลี้ยงในงานแต่งงานลูกสาวเศรษฐีถ้าเกิดเป็นเราบ้างเราจะทำยังไง
2: เป็นยังไงน้องรักน้องเข้าใจตามที่พี่บอกไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลย
2: พี่เศรษฐีเลี้ยงหมูมุนิกะจนอ้วนเนี่ยก็เพราะต้องการเนื้อดังนั้นอาหารที่หมูมุนิกะกินเข้าไปยิ่งกินเข้าไปมากเท่าไหร่ก็เท่ากับยิ่งเร่งให้อายุของตัวเขาสั้นมากเท่านั้น
1: ใช่จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเพราะฉะนั้นนะพี่มหาโลหิตะต่อไปนี้นะถ้าพออาหารดีๆให้เราอยากกินใช่ไหมเราก้มหน้าก้มตากินข้าวรีบหญ้าแห้งและฟางแห้งเหมือนอย่างที่เคยกินกันมาต่อไปดีกว่าเราจะได้ไม่อ้วนพีไงและจะได้ไม่ต้องถูกฆ่าเหมือนอย่างหมูมุนิกะไงเล่า
2: ใช่แล้วถูกแล้วน้องรักของพี
1: ่และต่อไปนี้น้องจะเชื่อฟังพี่ทุกอย่างเลย
2: ดีมากจ้ะ
1: ว่าแต่ว่าอีกไม่นานคงจะมีหมูตัวใหม่มาแทนที่หมูมุนิกะละมั้งเนี่ยนะ

ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงระเริงกับความสุขสบายที่ได้รับจนเกินไปเพราะความสุขสบายนั้นอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติเหมือนอย่างอาหารช

่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยที่หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเป็นไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นพัดตามธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นเพราะได้รมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม

23นาฬิกาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จ

0: ไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุรานมานิทานไทยไขตารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญประกอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเรวี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อ

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเกวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้และก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในซวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโหสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบาด

0: ถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดาลจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้ว่าจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงๆอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างนี้น้องก็ยังบ่นให้กับพี่ก็ได้เต็มหลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกางๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนายยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองยจมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียว
1: ที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีที่
0: ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายเสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาไปจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไก่ตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริงๆ
0: อยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลากาบินกลับรังแล้วรีบบินมาที่โรงครัวของเศรษฐีแต่เช้าตรู่รอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินเมื่อนกพิราบออกหากินแล้วกาก็บินตามไปติดจนทำให้นกพิราบเกิดความสงสัย
3: สหายทำไมวันนี้ท่านจึงบินตามข้าบอกได้ไหม
4: ข้านายจ๋าข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบจะกริยาท่าทางของท่านข้า
3: ไม่เห็นมีกริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยเนี่ย
4: มีสิจ้านายจ๋า

ลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ระพุทธเจ้าจงบังเกิดมีในดวงจิตดวงใจของพุทธบริษัทผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทุกท่าน

ผู้มีพระภาคเจ้าไปประดับไว้ที่จิตภายในการศึกษาธรรมนั้นไม่ให้อยู่ในความรู้สึกไม่ให้อยู่ในสัญญาการศึกษาธรรมให้ไปบันทึกไว้ในจิตภายในให้รู้ในจิตภายใน

ังจันทร์เป็นการเรียนรู้ธรรมเราอาศัยความจันทร์เป็นแผนที่ในทางที่เราจะเดินไปสู่กระแสแห่งธรรมการที่เราจะน้อมนำเอาสัญญาความจันทร์นี้ไปบันทึกไว้ภายในจิตหรือจารึกไว้ในจิตมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะบันทึกไว้ถึงจิตไปในจิตได้นั้นก็คือการปฏิบัติหมายความว่าธรรมที่รู้นั้นคือรู้ออกมาจากจิตหรือธรรมที่รู้นั้นรู้อยู่ภายในจิต

ความนึกคิดทั้งหมดที่ออกไปจากจิตการปรุงแต่งทั้งหมดที่จิตปรุงขึ้นออกไปจากจิต

าใจธรรมนั้นได้รู้เอาไว้เช่นเรารู้เรื่องศีลศีลแปลว่าความสงบรวมกายวาจาใจจำได้ว่าศีลคือการสงบรวมวาจาใจแต่อารมณ์จิตความนึกคิดของจิตรู้ได้ว่าศีลคือการสำรวมกายวาจาใจส่วนจิตภายในรู้จากจิตภายในศีลคือการควบคุมพฤติกรรมของจิตให้นิ่งอยู่ในจิตให้รู้อยู่ในจิตเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตออกมาจากจิตด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าในเบื้องต้นจึงสอนพวกเราให้ควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์จิต

ลมหายใจเข้าให้จิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าเช่นลมหายใจออกให้จิตรู้อยู่กับลมหายใจออกเมื่อจิตของเรามารู้ตามความเป็นจริงว่าลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกการปรุงแต่งของจิตความนึกคิดของจิตก็จะถูกหยุดชะงักลงเพราะเรามาเพ่งหรือมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก

และลมหายใจออกเองในขณะที่จิตของเราผุดออกมาจากภายในจิตมารู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกลมหายใจจึงไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงไม่มีเพราะจิตที่ผุดมาจากข้างในนั้นมันละเอียดดังนั้นจิตจึงมีความรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือรู้ว่าจิตอยู่ภายในจิตจิตอยู่ภายในจิตจิตตั้งมั่นอยู่ภายในจิตจิตรู้ภายในจิตไม่ใช่รู้ในความนึกคิดไม่ใช่รู้กับการปรุงรู้ผุดออกมาจากจิตว่าจิตนั้นอยู่เมื่อจิตของเรานั้นรู้อยู่กับความเป็นหนึ่งกับตัวรู้ความเป็นตัวรู้นี่เองจึงมีขั้นตอนของการเป็นอยู่ยกตัวอย่างสามขณะขณะแรกอยู่อยู่หลุดหลุดหลุดหลุดอยู่อยู่เช่นรู้สักพักหนึ่งก็หลุดไปคิดที่อื่นรู้สักพักหนึ่งก็ปรุงไปที่อื่นข้อที่สองจิตรู้เป็นเวลานานรู้ว่าจิตอยู่เป็นเวลานานไม่ได้คิดไปที่อื่นไม่ได้ปรุงไปที่อื่นข้อที่สามจิตรู้อยู่แน่วแน่ภายในจิตจิตรู้แน่วแน่อยู่ภายในจิตเป็นเวลานานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเจริญสติของพวกเราในเบื้องต้นกำลังของการเจริญสติของพวกเรามีเท่าไหร่การเป็นอยู่ของจิตหรือการเป็นอยู่ของสมาธิก็จะเป็นนานเท่านั้นกำลังของความเจริญสติพลังของการเจริญสติเรามีความพยายามมากน้อยแค่ไหนมีความพยายามมากน้อยเพียงใดความนิ่งของจิตความรู้ของจิตความแน่วแน่ของจิตก็จะอยู่ตามอำนาจของความนิ่งนั้นอุปมาเหมือนทองหนักเท่านี้กรัมก็เป็นทองหนักได้เท่านี้กรัมจนไปถึงหนัก1บาทก็เท่ากับประพา1บาทหนัก10บาทก็เท่ากับประพา10บาทหนัก100บาทก็เท่ากับทองราคา100บาทการตั้งสติของการเจริญสติอำนาจของการเจริญสตินั้นถ้ามีต่อเนื่องมากๆจิตที่ผุดขึ้นมาภายในจิตอาตมาเรียกว่าจิตที่ผุดขึ้นมาภายในจิตซึ่งไม่ใช่ความนึกคิดซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของจิตไม่ใช่มายาของจิตจิตที่ผุดขึ้นมาจากจิตความรู้ที่ผุดขึ้นมาจากจิตเรียกว่ารู้ในจิตไม่ได้รู้ในอารมณ์ถ้าการเจริญสติมากเท่าไหร่ก็มีราคาตามทองตามลำดับที่ยกตัวอย่างแล้วดังนั้นการเจริญสติหรือการตั้งสติได้มากเท่าไหร่ตัวรู้ภายในจิตที่ผุดออกมารู้นั้นก็จะมีความนานเท่านั้นนานแบบ

ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานั้นจึงถูกแบ่งความรู้ออกถึง4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอน1จิตที่รู้ในอารมณ์ของจิตหรือในการปรุงแต่งของจิตที่ออกมาจากสมองรู้ได้ระดับหนึ่ง 2. จิตที่รู้ภายในจิตอันเกิดจากสมาธิที่บริกรรมที่กำหนดจิตก็ผุดขึ้นมารู้ได้อีกระดับหนึ่งเมื่อจิตเข้าไปอยู่กับอารมณ์หนึ่งคือตัวรู้เมื่อจิตเข้าไปอยู่กับอารมณ์หนึ่งตัวรู้จิตก็จะรู้มากกว่าลึกกว่าที่ได้จากสมาธิที่กำหนดข้อที่4เมื่อจิตรู้เข้าไปจนถึงความว่างจนถึงการดับจิตก็จะรู้ลึกไปกว่าที่จิตอยู่กับตัวรู้หนึ่งตัวรู้นั้นจึงแบ่งลำดับตามขั้นตอนทองหนึ่งสลึงมีราคาเท่านี้50สตางค์มีราคาเท่านี้ทอง1บาทมีราคาเท่านี้ทอง100บาทมีราคาเท่านี้ตามลำดับไปดังนั้นสมองของคนถึงมีความคิดแยกแยะไม่เท่ากันเพราะอำนาจแยกแยะภายในสมองนั้นได้ไม่เท่ากันมีไม่เท่ากันพลังของสมาธิในจิตที่มีที่ได้มีได้ไม่เท่ากันสามพลังของความสงบที่จิตผุดมารู้ว่าจิตอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ได้มาเท่านั้นพลังที่ได้จากที่จิตผุดมาอยู่นั้นจิตจะสร้างพฤติกรรมใหม่ของจิต

ความเป็นจริงหมดภายในจิตที่ผุดมาเมื่อจิตเข้าไปสู่การดับปัญญาญาณคือความรู้ภายในหรือวิปัสสนาญาณปัญญาที่รู้ภายในจิตก็มีขั้นตอนของการรู้มีขั้นตอนของการเข้าใจภายในจิตอย่างลึกซึ้งทั้งหมดนี้เป็นการเข้าไปสู่กระบวนการของการทำพลังของจิตไว้3ประการเมื่อจิตเข้าไปสู่กระบวนการที่ถึงขั้นดับแล้วจิตจะทำหน้าที่ของจิตถึง3ประการด้วยกันประการแรกจิตจะทำหน้าที่กำจัดอวิชชาคือความไม่รู้การกำจัดนั้นก็คือตัวพลังของจิตที่เกิดมาจิตจะกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้มารู้จิตของเราให้มาเข้าใจจิตของเรามารู้ถึงจิตของเรานั้นหลุดจากวิบากกรรมแล้วยังพ้นจากวิบากกรรมแล้วยังระหว่างกรรมเก่ากรรมใหม่จิตจะรู้จิตจะเข้าใจถึงสภาวะที่ผุดขึ้นมาในจิตเองประการที่สองจิตจะตัดวิบากกรรมจิตอาศัยกำลังตัวรู้อาศัยกำลังที่พันดุบไว้เป็นจำนวนมากเหมือนไฮโดรลิกในจิตใช้พลังของจิตนั้นตัดวิบากกรรมเมื่อจิตของเราตัดวิบากกรรมได้แล้วพลังของจิตที่จะตัดวิบากกรรมได้แล้วกรรมเข้ามาถึงจิตไม่ได้กรรมที่เราทำไว้ทั้งหมดหลายภพชาติเข้ามาถึงจิตภายในไม่ได้จิตจึงรู้แจ้งว่าจิตได้ตัดวิบากกรรมออกแล้วจิตจึงสลัดวิบากกรรมนั้นออกไปปัญญาญาณภายในจิตก็ผลักดันจิตของเรานั้นให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้นั่นคือกระบวนการที่การฝึกจิตของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนที่ปรารถนาที่จะชำระล้างวิบากกรรมทั้งหมดจึงมีกระบวนการเหมือนใช้หนี้ไปยืมเงินเข้ามาแล้วเราต้องทำงานใช้หนี้เงินเขาเป็นหนี้เขาเท่าไหร่เราก็ใช้หนี้เขาเท่านั้นเมื่อใช้หนี้ได้หมดเราก็ไม่มีหนี้ต่อกันเมื่อจิตของเราเข้าไปชำระล้าง

็นฐานภาษาพระเรียกว่าสมุจเฉทประหารแปลว่าละได้โดยเด็ดขาดกระบวนการของจิตที่จะละได้โดยเด็ดขาดทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการเจริญสติ

่นการได้กินสื่อออกมาจากภายนอกเช่นการเห็นนี่คือขบวนการที่มาของกรรมขบวนการที่มาของวิบากกรรมเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ความเป็นผู้รู้

เมื่อจิตเข้าไปสู่ความสงบแล้วผลที่เห็นผลที่คิดไม่มีกำลังอะไรที่จะไปบังคับให้จิตนั้นรู้เท่าทันไม่ได้วิบากกรรมนั้นผลของกรรมนั้นจึงเข้าไปไม่ถึงจิตการปรุงแต่งของจิตที่ก่อให้เกิดวิบากกรรมก่อให้เกิดกรรมเวรก็มีที่มาเท่านี้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า

ของจิตเกิดมาจากอารมณ์ของจิตส่งผลเข้ามาจากการเห็นส่งผลเข้ามาจากการได้ยินแล้วก็ส่งผลเข้ามารับรู้ทางความนึกคิดและส่งผลไปให้จิตภายในเมื่อจิตของเรามีปัญญาไม่พอมีความสงบไม่พอมีพลังไม่พอจิตของเราจึงรับเอาวิบากกรรมนั้นไปบันทึกไว้ในจิตเป็นกรรมเป็นกันหลายภพหลายชาติความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในจิตก็เป็นวิบากกรรมอันเกิดจากจิตไม่รู้อันเกิดจากตัวอวิชชาคือความไม่รู้ของจิตเมื่อจิตของเรามีความสงบเมื่อจิตของเรามีผู้รู้เมื่อจิตของเราดับตัวรู้ภายนอกได้เข้าไปรู้ภายในได้

วิบากกรรมจึงเข้าไปในจิตไม่ได้เมื่อจิตเข้าไปอยู่ข้างในจิตมีผู้รู้อยู่ภายในจิตผุดออกมาจากจิตที่เป็นจิตประพัดสอนดังเดิมจิตจึงทำหน้าที่ที่สำคัญอยู่ตามลำดับไป 1. จิตทำหน้าที่เป็นผู้รู้ 2. จิตทำหน้าที่เป็นผู้ตื่น 3. จิตทำหน้าที่เป็นผู้เบิกบานนั่นหมายถึงจิตของเราเข้าไปสู่ความเป็นพุทธะภายในจิตพุทธะในจิตที่พวกเราสอบแสวงหาอยู่

วนาที่เข้าวัดทั้งหมดเพียงเพื่อมาใช้หนี้กันมาใช้หนี้วิบากกรรมตามที่จิตถูกกิเลสครอบงำดังนั้นการมาทำบุญทั้งหมดทุกชนิดทุกประเภทก็คือการมาใช้หนี้กันเป็นการมาใช้หนี้กันใช้หนี้วิบากกรรมเมื่อใช้หนี้เวรกรรมหมดแล้วจิตของเราจึงเข้าสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

ผู้เห็นความจริงทั้งภายนอกและภายในเข้าใจความจริงภายนอกชัดเจนเข้าใจความจริงภายในชัดเจนทั้งหมดนี้คือการเข้ามาสู่กระบวนการของการทำบุญทั้งหมดนี้คือการสร้างบารมีที่พวกเราทุกคนปรารถนาจะให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราทุกคนการที่จิตของเราจะเข้าสู่สมาธิธรรมได้อย่างมั่นคงอย่างแจ่มแจ้งซึ่งมีปีกย่อยจากอารมณ์ของจิตภายนอกเช่นให้เรามาศึกษารับรู้ถึงการเสียสละคือการให้ทานเพราะการให้ทานนั้นเป็นจิตเมตตาที่พุ่งออกมาจากกระแสจิตภายในพวกที่ให้ทานจึงทำสมาธิจิตจะสงบเร็วขึ้นเพราะพลังเมตตาหรือพลังความสุขภายในจิตภายในไม่ปิดบังความสงบไว้เราจึงต้องให้ทาน 2. ผู้ที่จะทำสมาธิเข้าไปสู่กระบวนการของความสงบได้อย่างแม่นยำเข้าสู่กระบวนการของสมาธิได้อย่างง่ายไม่ลำบากคือผู้ที่มีเครื่องป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าศีลแปลว่าการป้องกันหรือสำรวมระวังไม่ให้บาปไม่ให้กรรมเข้าไปถึงจิตเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้คำแปลของศีลว่าการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้อยู่เป็นปกติเรียกว่าศีลหลวงพ่อแปลว่าการป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นที่จิตผู้ที่มีทานและมีศีลอยู่ในจิตภายในสามอย่างเช่นอารมณ์ของจิตก็ยินดีกับทานคือการให้อารมณ์ของจิตก็รับรู้ถึงการป้องกันบาปมาให้เกิดขึ้นคือการสำรวมกายวาจาใจความนึกคิดทั้งหมดในจิตก็เห็นด้วยกับการให้ทานให้การรักษาศีลมาอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเข้าไปสู่กระบวนการของการกำหนดสติหรือการเจริญสติแล้วจิตก็จะรวมลงไปเร็วแล้วข้อที่สามก็คือการเจริญสมาธิของพวกเรานั่นเองเข้าไปสู่ความจริงการเจริญสติให้เกิดสมาธินั้นจึงเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูเข้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าดังนั้นภายนอกที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราทำทานทำบุญทำทานที่เราเรียกกันข้อที่สองเราก็เรียกว่ารักษาศีลเพื่อปกปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตข้อที่สามเราก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิกระบวนการของการศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาก็มีเป็นอย่างนี้ที่เราทุกคนปรารถนาจะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างธรรมก็มีนัยยะเท่านี้

ทำพนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

เช้าวันนี้คือวันเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569

วันนี้เราก็มีนัดร่วมกันปฏิบัติจิตปิดวาจาถวายเป็นพระราชกุศล

ซึ่งเป็นกองทัพไทยและสมัยก่อนช่วงเป็นคอมมิวนิสต์องค์ท่านมีพระปีชาสามารถก่อตั้งลูกเสือชาวบ้านทำให้ประเทศไทยเราหลุดพ้นจากการแทรกแซงและเป็นกำลังใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าทหารตำรวจประชาชนข้าราชการทั้งหลายเป็นพลังใจโครงการพระราชดำริเรื่องน้ำเรื่องการเกษตรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่อย่างพอเพียงพอดีถ้าคนที่มีปัญญาทำไปปฏิบัติก็จะเกิดความสุขไม่มีคำว่าขัดสน

อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันศาสตร์ไทยวันคืนก็ล่วงไปฉะนั้นใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดก็คือเวลาเนาะใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดฉะนั้นแต่ต้องใช้คุ้มค่าแต่เวลาที่หมดไปชีวิตเราก็หมดไปด้วยฉะนั้นจึงต้องมาสั่งสมนิสัยปัจจัยให้เป็นนิสัยติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้สร้างบารมีให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนที่สุดถึงพระนิพพานนั่นเองการถือศีล5ศีล8เป็นเครื่องอยู่ของเทวดาดังฉะนั้นวันนี้เป็นวันเริ่มต้นท่านใดพร้อมก็ขอเชิญเจริญพรหากบางท่านยังไม่พร้อมก็ยังมีโอกาสต่อไปถึงวันที่10เราจะเลือกวันที่14เช้าก็จะมีวันที่9ที่10 11 12 13นี่เป็นวันสำคัญวันสวรรคตเรามาล้ำลึกเพราะคนบางคนจะเกิดมาคนที่มีบุญมีบารมีบางครั้งร้อยปียังหาไม่ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นใช้เวลานานหลายอสงไขยกำไรมากับ เพราะฉะนั้นควรจะสร้างบารมีสั่งสมนิสัยปัจจัยฉะนั้นการได้พบกับบุคคลเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นเราจึงมาสร้างบารมีร่วมกับท่านอย่างน้อยก็จะได้เป็นบารมีท่านก็จะดึงเราขึ้นสู่ที่สูงคนเราถ้าไม่เคยทำบุญทำกรรมร่วมกันไว้ก็คงไม่ได้มาพบมาเจอกัน

เหมือนกับอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งจิตอธิษฐานอย่างพระสารีบุตรพระอานนท์ท่านก็ปรารถนาอยากมาเป็นอุปพุทธอุปถาคหรือพ่อหมอชีวกุมารพัชก็อธิษฐานว่าอยากจะเป็นหมอเพื่อประจำพระพุทธเจ้าน้องวิสาขาก็คอยได้เป็นมหาบาสิกานี่รุ่นแล้วจะปรารถนาแล้วก็บำเพ็ญกันมาทั้งนั้นไม่ใช่มาด้วยเพราะอยู่ๆได้เป็น

เช้าเช้าหลังจาก เราสวดมนต์ทำวัดเสร็จก็นั่งทำกรรมฐานว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสร้างสมทศบารมีคือบารมีสิบทัศน์ให้เต็มตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างในการนั่งสมาธิเดินจงกรมถึงยังไม่สงบแต่มันก็เป็นบารมีสะสมอยู่ในนั้นไม่ว่าทำที่บ้านหรือทำที่วัดมันก็เป็นการสะสมบารมีบุญอินทรีย์ของเราให้แก่กายอินทรีย์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพออินทรีย์เราเก่งกล้าเราก็กลายเป็นพละก็คือกำลังและศรัทธาของเราก็จะยิ่งขึ้นความเพียรก็จะยิ่งขึ้นสติก็จะยิ่งขึ้นสมาธิก็จะมีมากขึ้นปัญญาก็จะมีมากขึ้นกลายเป็นกำลังที่จะนำพาเราให้เดินเข้าไปสู่ใกล้พระนิพพานนั่นเองธรรมที่ทำคนให้งามก็มีสองอย่างคือขันติกับโสรจะขันติความอดทนโสรจะความสงบเสงี่ยม

0: ดังนั้นก็คงจะพอสมควรบางท่านบางคนก็จะไปทำธุระหรือจะนั่งสมาธิต่อก็ตามอัธยาศัยวันนี้ก็มาพบปะพอสมควรก็ขอเจริญพรเจริญธรรมไว้แต่เพียงตัวนี้
1: บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันเกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิษฐ์ครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อเถิงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อำไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1. คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท 2. คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท 1. คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท 2. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันบาท1ใบ 1,000 บาท 3. คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์ 14สิทธิ์วัดป่าไทรงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุทธามาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉนัยหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไทรงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไทรงาม28คุณทองย้อยจิตรสาคุณอัมพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุชดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้เลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680944ขออนุโมทนาสาธุ
2: อาตมาได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่นี้เพราะว่าลูกศิษย์เช่นคุณทุตินเป็นลูกศิษย์ครับได้ติดตามนิมนต์มาพบกับญาติโยมทั้งหลายที่นี่ด้วยที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในที่นี้นับว่าเป็นโชคดีมากที่สุดบางท่านก็คงจะไม่รู้จักว่านั่งอยู่ในเฉพาะหน้าพวกท่านนี้คืออะไรแต่ที่นี่ก็คือพระสงฆ์เถรวาทซึ่งพระก็อยู่ในไทยแลนด์เมืองไทยได้พยายามเข้ามาสู่เมืองนี้กว่าธุระบางอย่างฉะนั้นจึงได้มาประชุมกันที่นี้เพื่อจะให้รู้ความเปลี่ยนไปของเถรวาทพุทธศาสนาพอสมควรที่อยู่เมืองไทยมีสำนักนี้เรียกว่าสำนักวัดหนองปลาพงแล้วก็มีชาวตะวันตกไปศึกษาสิ่งกรรมฐานเรื่องพุทธศาสนาตลอดจนทุกวันนี้มากมายในเรื่องพุทธศาสนาของเถรวาทที่ดำเนินมานี้เป็นคำสอนที่ใหม่เสมอไม่เคยเก่าแก่ไม่เคยเสียหายอย่างทุกท่านทุกสมัยทุกเวลากับประชาชนทั้งหลายด้วยคือสอนให้ประชาชนทุกกลุ่มเราให้มีความ สามัคคีกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันในความสามัคคีมั่นคงเป็นต้นว่าท่านจะสอนพวกเราท่านทั้งหลายนั้นในกลุ่มอันเดียวคืออะไรที่จะเป็นความทั่วที่เดือดร้อนไม่สงบวุ่นวายท่านสอนให้พยายามละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นต่อนั้นไปท่านก็สอนให้มีปัญญารู้จักไอ้ความผิดชอบที่จะทำให้มันเดือดร้อนเฉพาะบุคคลและกลุ่มชนทั้งหลายด้วยที่ท่านรวมเรียกว่าดักของพุทธศาสนาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาต่อนั้นไปท่านทำจิตใจให้สงบระงับจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี้ถึงแม้ว่าจะมีบ้านอาคารหลังใหญ่ให้เราอยู่สบายมันก็ยังไม่สบายเพราะจิตใจของเราเหนื่อยร้อนเพราะความวุ่นวายเพราะความเห็นผิดพูดถึงเรื่องจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปนี้จะให้พยายามทำจิตใจให้เป็นสมาธิคือทำจิตให้เป็นหนึ่งกับอารมณ์อันหนึ่งที่เรียกว่าสมาธิจงตั้งใจฟังต่อไปนี้การทำจิตของเราทั้งหลายให้มีกำลังต่างจากการกระทำร่างกายเราให้มีกำลังเรี่ยวแรงร่างกายเราจะมีกำลังมากจะต้องวิ่งจะต้องเคลื่อนไหวตอนเช้าตอนเย็นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเคลื่อนไหวส่วนจิตนั้นทำจิตให้หยุดนิ่งทำจิตให้สงบจิตจะเป็นภาระจิตจึงจะมีกำลังเรียกว่าสมาธิทำที่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธินั้นไม่ใช่ว่าทำเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้เพราะว่าจิตของเรานี้เรายังไม่เคยฝึกให้นิ่งยังไม่เคยฝึกให้จิตสงบตั้งแต่เมื่อเราเกิดมายังไม่เคยยังจะมีวันนี้ที่จะทำจิตให้สงบที่จะนั่นจงตั้งใจทำสงบบ้างก็เอาไม่สงบบ้างก็เอาประชาชนบางท่านที่ไม่เคยฝึกก็กลัวกลัวจิตกลัวว่าทำจิตให้สงบกลัวมันจะเป็นโรคประสาทตัวมันจะเป็นบ้าตัวจะเป็นอะไรไม่หลายอย่างเพราะเรายังไม่เคยฝึกก็กลัวไปอย่างนั้นนี่แต่นั่นอันนี้ไม่มีอะไรแล้วต่อไปนี้ท่านจะนั่งในลักษณะอันในประจานจะนั่งในความสงบให้มีท่าทางอันสงบสบายให้ท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดหนึ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกลองกำหนดดูที่ลองกำหนดลมหายใจเข้าออกดูที่ลองเรียนเนี้ยทำเรียนเนี้ยทำเลยใครจะนั่งเก้าอี้ก็เอาใครจะนั่งขึ้นลาบก็เอาทำเดี๋ยวนี้หายใจออกหายใจเข้าให้กำหนดรู้อย่าบังคับลมให้มันเร็วอย่าบังคับลมให้มันช้าอย่าบังคับลมให้มันแรงให้มันเบาปล่อยตามปกติของมันแล้วมีความรู้สึกลมเข้าออกตามสบายเท่านั้นเห็นลมไหมรู้ลมไหมลมเป็นอย่างไรผู้รู้เป็นอย่างไรเห็นในใจเราไหมผู้รู้อยู่ที่ไหนลมอยู่ที่ไหนลมเป็นอย่างไรผู้รู้เป็นอย่างไรให้กำหนดอย่างนี้ให้รู้จักเอาผู้รู้คือความที่รู้สึกนั่นแหละตามลมเข้าและก็ตามลมออกตามลมเข้าตามลมออกให้สบายธุระของพวกท่านทั้งหลายที่จะทำอยู่ในเวลานี้ไม่มากให้กำหนดรู้ลมออกลมเข้าเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องคิดว่ากำหนดลมหายใจนี่มันจะเป็นอย่างไรมันจะรู้อะไรไหมมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพวกท่านที่จะคิดไปหน้าที่ของพวกท่านมีจะรู้ว่าลมมันออกลมมันเข้าเท่านั้นเนี่ยก็พอแล้วทุกวันคงจะไม่เคยกำหนดรู้ลมนะหายใจทิ้งมานานแล้วหลายปีแล้วหลายเวลาแล้วไม่รู้จักลมมันออกไม่รู้จักว่าลมมันเข้าวันนี้ที่จะรู้ได้ก็ให้กำหนดว่ามันเข้าอย่างไรมันออกอย่างไรให้กำหนดตามอย่างเดียวอารมณ์คือรวมที่มีคุณค่ามากเลยนะเป็นอาหารอย่างยอดของอาหารอาหารนี้ถ้าไม่ได้กินสัก2 ชั่วโมงก็แย่แล้ว อาหารคือคำข้าวเลี้ยงร่างกายนั้นไม่ได้กินสักวันสองวันก็พอทนได้อาหารคือลมนี่อาหารใจสัก5นาทีหรือ2นาทีก็เต็มที่ซะแล้วฉะนั้นแต่ลมนี่จึงมีคุณค่าวันนี้พวกท่านทั้งหลายจงกำหนดรู้ลมให้ละเอียดทุกๆคนน่ะเอากำหนดรู้ลมต่อไปอย่าให้จิตพุ่งขึ้นข้างบนพุ่งลงข้างล่างพุ่งไปทางซ้ายพุ่งไปทางขวาพุ่งไปข้างหน้าข้างหลังให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกนี้เท่านั้นอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นโรคประสาทมันจะเป็นบ้ายิ่งทำดียิ่งมันจะหายโรคประสาทไปด้วยนะไม่เป็นบ้าไปด้วยนะหายโรคประสาทไปด้วยนะอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นอื่นไปนะเอาตั้งใจทำแล้วต่างคนก็ต่างยังไม่รู้จักกันแล้วเพิ่งมาพบกันวันนี้แต่อาตมาที่เทศอะไรไปบางสิ่งบางอย่างนั้นบางทีมันไม่ถูกต้องตามกาลเทศะสหายอภัยเลยนะขอโทษเลยนะคนเราอะไรที่ยังไม่รู้จักมันโง่ทุกคนเนี่ยอะไรที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้โง่ทุกคนที่มันไม่รู้จักมันต้องโง่ให้เข้าใจไว้เพราะจิตคนโดยมากน้อมออกไปเลยน้อมกลับมาเช่นวันนี้ให้นั่งสงบอย่างนี้นะไอคนที่ฉลาดบางคนคงจะรู้ว่าแม่มันไม่สงบหรอกเสียงอะไรมากวนเราเสียงเด็กมันมากวนเราเสียงเรือมันมากวนเราทุกอย่างไม่สงบเนี่ยอย่างนี้ก็นึกว่าเราคิดถูกเพราะความฉลาดแต่ว่าความโง่ในนั้นมาเห็นเนี่ยว่าเสียงมันมากวนเราที่เราไปกวนเสียงอย่างนี้เราไม่นึกดูนะถ้าที่แท้เราไม่ไปกวนเสียงนะไม่ไปเสียงมากวนเราเนาะใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเนาะเราไปกวนเขาหรือเขามากวนเราเนี่ยดูสินี่แหละมันโง่อยู่อย่างนี้แหละคนฉลาดโง่มันโง่อย่างนี้นี่น่าจะยังไม่ยอมอยู่นะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยคือเราไม่รู้จักอย่างนี้คือเรานอกมองไปข้างนอกไม่ดูข้างในใช่ไหมตอนนี้ก็เราฉลาดเรื่อยไปไอ้คนจริงเราไปกวนเขาแสบแย่เลยนึกว่าเขามากวนเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายไม่สบายใจเป็นเหตุให้ใจเราไม่สงบเป็นเหตุให้ใจเราไม่สบายวุ่นวายเพราะเราไม่รู้ตัวเราเองอย่างนี้อย่างโรคปัจจุบันนี้ในเมืองนี้ทุกเมืองนั่นแหละเขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเราไปยึดหมายว่าเขานั่นไม่ดีเขานั่นดีอย่างนั้นชอบใจเราอย่างนี้ไม่ชอบใจเราอย่างนี้เราก็วุ่นวายไปนั่นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงโลกเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องของเราเองเพราะเราโง่ลูกศิษย์อาตมามีเยอะเหมือนกันจงมาเรียนมหาวิทยาลัยทางชาวตะวันตกเนี่ยพูดถึงลูกศิษย์อาตมานะเรียนก็ไปยิ่งโง่ยิ่งทุกข์ยิ่งเถียงกันไม่ตกลงกันทั้งนั้นยิ่งแย่งกันทั้งนั้นเนี่ยมีแต่เถียงกันไม่ต้องทำงานหรอกอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้จักเจ้าของนั่นเองวันนี้ถึงมาเล่าเรื่องพุทธศาสตร์ให้ฟังวันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ศาสตร์ในปัจจุบันนี้แม้มันหลายศาสตร์จะเป็นนับไม่ไหวแล้วศาสตร์ที่เราเรียนนะแต่ว่าศาสตร์ไม่ค่อยยอมกันนะศาสตร์อะไรก็ดีทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าให้มารวมพุทธศาสตร์ถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์แต่ศาสตร์นั้นยังใช่ไม่ได้ยังไม่ลงรอยกันยังแข่งแย่งกันยังอิจฉากันยังพยาบาทกันยังวุ่นวายกันตลอดเวลานั่นวันนี้ถือโอกาสมาพูดให้ฟังนะเอาของขวัญมาฝากบางทีถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นก็แก้ตัวจ้ะในจิตของเรานี้มันมีอะไรที่ไม่ค่อยจะดีมั้งค่อยๆหยิบมันออกอย่าเพิ่มมันเข้ามาเลยค่อยๆหยิบมันออกอะไรที่มันไม่ดีมันเบียดเบียนตัวนี่เบียดเบียนคนอื่นนั่นอะไรที่มันไม่ดีในใจค่อยๆหยิบมันออกอย่าเพิ่มมันเข้ามามันหนักอันนี้เรื่องเริ่มพุทธศาสตร์เบื้องแรกท่านสอนเรื่องศีลเป็นตัวอย่างหนึ่งเรื่องที่ให้เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งมนุษย์นี้ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์อันนี้ไม่ให้เราเดือดร้อนในประการที่สองก็มาให้เราแย่งจิตกันเล็กกันทุกอย่างให้ปล่อยตามอย่าไปแย่งจิตกันอย่าไปแย่งแย่งการนี้อันหนึ่งอันนี้เราก็ปล่อยไปอันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ไอ้ที่สามนั้นก็พูดสมัยคารวะเรานะมีครอบมีครัวเป็นธรรมดาอย่าไปนอกใจครอบครัวเราถ้าไปนอกใจครอบครัวเราอันนั้นเป็นเรื่องเดือดร้อนประการหนึ่งในประการที่สามอย่าโกหกกัน มีความซื่อสัตย์ต่อกันทุกๆคนอันนี้เป็นข้ออันหนึ่งเรียกว่าพุทธศาสตร์ข้อที่ห้านั้นอย่าไปดื่มของเมามันเมาอยู่แล้วละในใจเรามันเมาอยู่ทุกอย่างอย่าไปดื่มมันเข้ามันเลยเมาเมาเลยมันกลายเป็นมืดไม่รู้เรื่องถ้ามารวมกันได้ตรงนี้เรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่มันครอบศาสตร์ทั้งหลายไม่ให้ศาสตร์ทั้งหลายผิดไปไม่ศาสตร์ทั้งหลายต่อความเดือดร้อนพุทธศาสตร์นี่คือครอบไปอย่างนี้ทุกคนก็เหมือนพี่กันน้องกันทุกคนไม่หยุดอิจฉาพยาบาทกันถ้าเรียนศาสตร์ทุกอย่างมีความรู้เดี๋ยวมารวมพุทธศาสตร์นี้ดีกว่าเราเป็นชาวพุทธเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็เหยียบเย็นทั้งนั้นอันนี้มีความหมายอย่างนี้ที่อาตมามาตัดเตือนวันนี้เราทุกคนที่นั่งอยู่นี่เคยเป็นทุกข์มั้ยเคยทุกข์ใจมั้ยทำไมมันจึงทุกข์ใจทำไมมันจึงไปทุกข์ใจมันเป็นอะไรในใจมันคิดผิดที่มันจึงทุกข์ถ้ามันคิดถูกมันจะทุกข์มั้ยเนี่ยมีให้โยมมาไปพิจารณาอย่างนี้การทำสมาธิวันนี้เพื่อการจิตให้สงบเนี่ยให้รู้จักตัวนี้เองเพื่ออบรมจิตนี้ให้มันรู้จักทางมันซะให้มันรู้จักผิดรู้จักถูกแต่วันนี้ตั้งใจไม่ใช่มากหรอกไม่มีเวลาถ้าจะนั่งตามแบบจริงๆแล้วจะต้องทำใหม่อันนี้เรียกว่าอาจจะมาไม่ได้มาเทศให้ฟังหรอกมาเยี่ยมให้ความเห็นนี้ได้เพียงน้อยนั่นอาจจะมาจึงขอโทษถ้าหากว่านั่งสมาธิจริงๆแล้วอาจจะมาเนี่ยต่อไปเนี่ยทำมาเนี่ยไม่ให้นั่งก็อีอย่างนั้นเนี่ยนั่งเพียงลาบเลยดีหรอกฝึกเตรียมที่ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็สบายเกินไปซะแล้วหรือต้องง่วงนอนเท่านั้นแหละต้องนั่งพื้นราบทำสมาธิจริงๆอย่างนั้นต่อไปก่อนมาที่หลังก่อนจะเอาใหม่บ้านนี้ให้อภัยอาคารบ้านช่องมันใหญ่มันโตทั้งนั้นเนี่ยที่ไหนมันก็ใหญ่โตทั้งนั้นแหละจะอยู่ไม่ค่อยสบายมันดูเป็นไงอยู่บ้านหลังใหญ่โตๆไม่ค่อยสบายบางทีนอนไม่หลับทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าเป็นไงอันนี้ไม่เป็นเพราะอะไรนี่นี่ดูสิที่อยู่ในตอนี้เนี่ยดีไหมนี่ธรรมชาติดีทั้งนั้นเนี่ยมันดีแต่ธรรมชาติใจเรามันทำไมมันไม่ดีนี่มันเป็นเพราะอะไรฉะนั้นเราต้องแต่งใจเราจะมาแต่งอาคารดีมันหลายชั้นตัวนี้เลยก็ไม่สบายถ้าใจเราไม่ถูกมันธรรมชาติจะมาแต่งให้มันดีขึ้นกว่านี้ใจแล้วก็ยังไม่ดีเพราะเราไม่แต่งใจเราฉะนั้นวันนี้อาตมาเป็นคนอยากจงแต่งใจเป็นของที่สำคัญมากที่สุดที่อยู่ที่อาศัยนี้อาหารการอยู่กินอาหารเลี้ยงร่างกายแล้วเนี่ยอาตมาว่ามันสมบูรณ์แล้วมีแต่คนอ้วนๆดังนั้นแหละแต่ว่าอาหารเรื่องจิตใจเนี่ยอาตมาเห็นว่ามันยังไม่ค่อยจะพอว่ะบางคนไปนั่งงงอยู่ฝั่งทะเลเนี่ยนั่งไปดูรูแล้วก็นั่งไม่สบายนั่นไงท่าที่ไม่สบายไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยอาตมาเห็นว่ามันขาดอาหารอย่างหนึ่งจนได้บางทีไปถามว่าคุณทีเนี้ยจะมารู้สึกว่าอาหารหมดขาดอาหารทางใจมากเคยมีไหมรู้นะอะไรมันเป็นเหตุไหมอะไรมันเป็นเหตุไหมมันให้เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุไม่ใช่มันเกิดจะมาเฉยๆหรอกมันมีเหตุต้องเคลียร์เหตุนั่นดอกใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่เอาเหตุนั่นดอกมันวนอยู่นั่นแหละกวนอยู่นั่นแหละไม่สบายทั้งนั้นแหละหรือจะนอนพูกนิ่มๆมันก็ไม่นิ่มหรอกจะนอนบ้านหลังใหญ่ๆมันก็ไม่ใหญ่หรอกใจมันน้อยมันจะหมดมันจะตายเอาเนี่ยมันแบกอะไรหนักอยู่ไม่รู้บางทีนอนแบกเนี่ยจิตมันแบกไม่ใช่เหมือนกายเลยนะนอนมันก็แบกยังไม่วางบางทีน้ำตามันไหลก็ตั้งคืนนั่นแหละไม่รู้มันแบกอะไรแต่โยมไม่รู้จักหรอกเพราะไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำสมาธิบันดังต้องค้นคว้าหาให้ได้เรามันขาดอาหารทางจิตอาหารกายมันพอควรแล้วการพูดไม่ค่อยสะดวกพูดจะสมัยคนนี้ให้คนนี้สมัยคนนั้นไปถึงคนที่สามหนึ่งเดียวเพราะท่อนหนึ่งบางทีส่งให้ห้าชิ้นไปถึงคนโน้ตชิ้นเดียวก็ไม่พอเลย อันนี้มันก็แย่อยู่แต่มันลำบากค่อยๆฟังต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายเห็นใจฮะถ้าหากว่าอาตมาอธิบายไปนี่ก็พอฟังได้หรอกมันติดต่อกันเนี่ยไม่ได้ตรงให้ใครเอาให้เฉพาะได้หมดมีทรงให้ท่านพระภาคโรเนี่ยทรงให้10ท่อนหรือทรงให้โยมเนี่ย2ท่อนเนี่ยมันก็ได้บางทีไม่มีเลยไม่มีเลยมันเป็นอย่างนั้นเอาละที่นี่นะเอาที่นี่ก็พอควรต่อนี้ไปก็จะให้มีต่อไปนี่ในโอกาสพอควรนะก็ให้เขาฉายหนังให้ดูหนังนี้เอาออกมาจากวัดสงประพงษ์ไทยแลนด์ BBC กรุงดันดอนเขาไปถ่ายทอดอาตมามากรุงดันดอนนี่มาแวะเลยถือมาด้วยโดยฉายเรื่องพระสงฆ์อยู่กันอย่างไรพระสงฆ์อยู่ในป่าทำอะไรกันหรือนอนกินข้าวอยู่เฉยๆหรือทำอะไรกันอย่างนี้ประชาชนทั้งหลายในพระรูปจิตของพระแค่นั้นก็จึงถ่ายเป็นภาพหนังมาให้ดู
3: ต่อไปจะเป็นคืนที่สองที่หลวงพ่อจะนำพวกฝรั่งและคนไทยนั่งสมาธิภาวนาและการเทศด้วยที่ประเทศแคนาดากรุงแวนคูเวอร์สถานที่นั่นก็อยู่มหาวิทยาลัยแวนมหาวิทยาลัยบริติชคลัมเบียแล้วก็อยู่เราทำสมาธิกันในห้องเขาเรียกห้องนานาชาติจะได้โอกาสฟังต่อแล้วก็จะเป็นตรงกับวันที่7เดือนมิถุนาตรงกับวันพฤหัส
2: คนที่จะทำกรรมฐานเป็นเบื้องแรกจะต้องมีอะไรทั้งหลายเรามีคุณสมบัติจะก่อนคือศีล5อธิบายครับเสร็จเป็นพิธีเบื้องต้นแล้วตอนนี้ไปจะนำให้ทำกรรมฐานนั่งสมาธิต่อไปการทำสมาธินั้นหมายถึงการกระทำจิตของเราทำจิตของเราที่มันวุ่นวายให้มันอยู่ในความสงบอย่างนั้นการทำสมาธิวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายพึงเข้าใจแต่ว่านั่งให้ปกติสบายขัดสมาธิให้สบายแล้วก็ให้ดูท่าทีของเราที่นั่งอยู่คือร่างกายเนี่ยให้ตรงแล้วก็นั่งกายให้ตรงแล้วก็ดับตาลงสักนิดหนึ่งแล้วก็พิจารณาสภาวะที่เราอยู่นี้ลมหายใจเป็นอย่างไรความรู้ลมหายใจเป็นอย่างไรให้รู้จักในตัวของเรานี่ก่อนยกจิตขึ้นมาเฉพาะลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าอันนี้เป็นหลักสำหรับที่ให้ความรู้สึกเราตามลมเข้าออกอยู่เสมอธุระที่จะให้ต้องทำในปัจจุบันอย่างนี้ไม่มีอะไรมากให้โยมให้มีสติให้กำหนดลมออกแล้วก็ลมเข้าลมออกแล้วก็ลมเข้าให้สบายอย่าทำลมให้มันยาวเกินไปอย่าทำให้มันสั้นเกินไปอย่าทำให้มันเบาเกินไปอย่าทำให้มันแรงเกินไปปล่อยตามสภาวะของมันกายกับจิตปล่อยจะไปบังคับมันธุระหน้าที่ที่จะทำวันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้โยมทั้งหลายอย่าคิดมากไปกว่านี้ความคิดหรือความรู้สึกของเราที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้มันดิ่งไปข้างหน้าอย่าให้มันกลับไปข้างหลังอย่าให้ไปทางซ้ายอย่าให้ไปทางขวาอย่าขึ้นข้างบนอย่าให้ลงข้างล่างทำจิตให้รู้เฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี้เท่านั้นพอนั่งมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่านั่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นนั่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีความเกิดขึ้นมามีความคิดขึ้นมาอย่างนี้ เราไม่ต้องการไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องตามความคิดเจ้าของทุกอย่างตามความรู้ให้ตามลมเข้าแล้วก็ตามลมออกเข้าออกเท่านี้เมื่อหากว่าจิตที่มันไม่สงบเกิดขึ้นมามันวุ่นวายให้สูดลมเข้าไปให้มากที่สุดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็หายลมออกไปให้หมดที่สุดแล้วก็เก็บไว้3ครั้งแล้วก็ตั้งจิตกำหนดลมต่อไปอีกอย่างเดิมใจจิตวุ่นวายเห็นไหมปรากฏลมไหมที่มันออกทางจมูกเข้าทางจมูกเห็นหรือยังผู้รู้ลมมีแล้วหรือยังให้รู้เฉพาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ให้คิดอะไรมากมายให้ดูลมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วปล่อยลมให้สม่ำเสมอปล่อยลมให้สม่ำเสมออย่าให้มันช้าเกินไปให้มันเร็วเกินไปอย่าให้มันยาวเกินไปอย่าให้มันสั้นเกินไปมันพอดีขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นแล้วก็เป็นปกตินั่งกำหนดลมเข้าออกเท่านั้นก็พอแล้วอันนี้เป็นธุระหน้าที่ที่จะต้องทำในปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี้ยกจิตขึ้นมาจะเห็นไหมเห็นจิตเจ้าของไหมเห็นลมไหมเห็นจิตไหมเห็นลมไหมลมมันเป็นอย่างไรผู้รู้ลมอยู่ที่ไหนให้ตามรู้อยู่เสมออย่างนี้ตลอดเวลาอย่าส่งจิตไปทางอื่นอย่าส่งจิตไปข้างนอกไม่ใช่เรื่องของเราเสียงคนพูดเสียงรถเสียงเรืออย่าพึ่งไปจับมันมาปล่อยให้มันคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราธุระหน้าที่ของเราให้กำหนดจิตคือรู้ลมเข้าออกเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องทำความรำคาญไม่ต้องทำความยุ่งยากกับเสียงอันอื่นๆและกับคนอื่นๆเอาเตรียมนั่งเข้าที่ที่สงบเสียหลับตาลงสักนิดหนึ่งนั่งอยู่พื้นราบพอนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกำหนดลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอเท่านั้นเอาลงมือทำได้แล้วลงมือทำการปฏิบัติได้แล้วมันลำบากซะหน่อยอันนี้เรียกว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะนั่งตลอดไปหรอกนั่งสมาธินั่งเพื่อจิตให้สงบพอได้เป็นฐานจิตไม่วุ่นวายตอนนั้นเรามีโอกาสที่จะนั่งในเวลาสัก30นาที20นาทีเราก็ค่อยนั่งของเราไปเราฝึกแล้วให้จิตเป็นสมาธิจิตมันเยือกเย็นถ้าหากว่าเราชำนาญในการนั่งอ่ะมันไม่ยากหรอกพอนั่งก็สัก2นาทีเท่านั้นมันก็สงบเท่านั้นแหละอันนี้ไม่เคยตามรักษามันนั่งปล่อยมันไปทั่วนานแล้วมันก็ไปตามเรื่องมันเท่านั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกนะบางคนเราก็ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นว่ามันยากมันลำบากเยอะเกินอย่างนั่งวันนี้แหละบางท่านบางคนเหนื่อยจะทุกข์มากพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นแหละนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของมันเจ็บกะละลานเพราะเรายังไม่เป็นเราฝึกใหม่บางคนก็ท้อใจก็เห็นว่ามันทำยากมันลำบากอะไรทำยากมันทำได้แต่มันดีอะไรที่มันง่ายๆมันทำง่ายๆมันต้องทำหรอกที่มันสะอาดอย่างนี้ไม่จะไปทำสะอาดมันทำไมมันสะอาดอยู่แล้วไปทำที่สกปรกให้มันสะอาดนั่นจึงเกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นสร้างอาคารหลังนี้หลังที่เราได้มานั่งกรรมฐานวันนี้ก่อนจะสร้างอาคารหลังนี้นะสถานที่นี้อยู่ไม่ได้ต้องขนไม้มาขนเด็กมาขนปูนมาสารพัดอย่างเจกะละลามอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเรายังสร้างไม่เสร็จ
4: บัดนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนั่งสบายไหมมีอะไรเจกะละลานไหมคือเก็บปูนเข้าที่มันเก็บเด็กเข้าที่มันเก็บไม้เข้าที่มันเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเจกะละลานก็นั่งสบายอย่างนี้ก่อนมันก็ต้องลำบากอย่างนั้นเหมือนกันอาคารดังที่เรานั่งอยู่นี้ยิ่งอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ต้องเปรียบอุปมาประไมยอย่างนั้นอันนี้เราเริ่มทำไม่ว่าจะสร้างอาคารในแม่เรียนหนังสือก็ขี้เกียจพวกเรากันใช่ไหมไม่อยากไปเรียนก็ขี้เกียจมันลำบากพ่อแม่ต้องถูกบังคับไปอย่างนั้นดังนั้นเราถึงได้เรียนจึงมีความรู้วิชามารู้จักคุณค่าของการศึกษาเราเรียนเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องฝึกจิตเราโดยวิธีอย่างนี้แนะนำจิตเราอย่างนี้จิตจึงจะมีกำลังเมื่อเราทำตำนานแล้วไม่ต้องนั่งโดยวิธีนี้ก็ได้เราจะนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้ทำงานเราอย่างนั้นมีความกำหนดรู้มีสติจิตตามอารมณ์ของเราอยู่ดันจิตมันก็สงบได้ทำจนจิตเรามันฉลาดทำจนจิตมันชำนาญทำจนจิตมันเป็นอย่างนั้นจะยืนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะนอนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะเดินไปไหนมาไหนมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นมันถึงความสงบของมันแล้วบางคนก็ความคิดว่าจะบังคับมันอย่างนี้เรื่อยไปลำบากทุกข์ยากอย่างนี้เรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการงานที่เราทำเสร็จแล้วมันก็สบายที่เรายังไม่ทำไม่เสร็จมันก็ยังไม่สบายเหมือนกันนี้ไม่แบกอะไรกันเลยอย่างนี้ถ้ามันทำลำบากไม่หยุดอย่างนี้อาตมาก็หนีไปแล้วเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันนี้เหมือนกันมันทุกข์ยากลำบากอย่างนี้มันไม่ลำบากอย่างนั้นมันเกิดผลซะแล้วพอจะว่าเราอยากจะให้จิตสงบตอนนี้มันนั่งอยู่ที่ไหนดับตาตรงกำหนดจิตมันก็สงบเท่านั้นเองอย่างนั้นมันฝึกมันแล้วมันง่ายเมื่อจิตใจวุ่นวายเรานั่งสงบตอนนี้มันก็รวมพึบกลับมาแล้วเลิกปัญหาก็หมดไปอย่างนี้นอกนั่นไปแล้วก็สงบและมีความรู้สึกพิจารณาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องมันหลับไปที่เกิดแล้วมันก็หลับไปฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมาวูบนึงก็หายไปความเสียใจเกิดขึ้นมาวูบนึงก็หายไปแต่ไม่มีอะไรซะแล้วแต่เราไปวิ่งตามมันเนี่ยก็เป็นทุกข์เป็นธาตุของมันเท่านั้นเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเรารู้ธรรมะอย่างนี้จิตก็สงบพร้อมกันปัญญาเกิดขึ้นมาปัญหามันก็ไม่มีมีมันก็น้อยไม่ต้องแก้มันนะมันจะแก้ในตัวมันเองได้นั่นเนี่ยต่อไปนั่นน่ะนี่คือปัญญาเรายังไม่เกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราทำผิดหรือถูกเราคิดถูกหรือคิดผิดในปัจจุบันนี้อย่างนั้นอนาคตท่านก็มาให้มุ่งมันอดีตท่านให้วางมันจะทำในปัจจุบันอย่างนี้จิตมันก็สงบเท่านั้นแหละหรือใครมีความเห็นยังไงไหมมีอะไรไหม
3: เขาถามว่าลูกพ่อจะสบายใจอย่างไรที่ไปดูสวนสัตว์คือมันสัตว์นั้นมันทุกข์มันถือมันถูกขังไว้นะครับ
4: ขังอาตมาก็ไม่ได้จะขังมันใครที่ไปขังมันคนนั้นเดี๋ยวเป็นโทษเท่านั้นเนี่ยอาตมาจะไปเป็นอะไรล่ะอันนี้ที่ไปพระบาทเนี่ยนกเขาจับมาแล้วก็เอามาขายวันนี้แล้วก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวก็พรุ่งนี้จับมาขายวันหนึ่งอาตมาเดินเข้าไปในพระบาทเนี่ยว่าน้องพ่อชื่อนกปล่อยมันอยู่ในกรงนะอาตมาก็เลยมองเห็นงกมีใครจับมันมาฉันจับมันมาใครจับมันมาก็คนนั่นปล่อยมันดิจะอาตมาปล่อยมันทำไมล่ะโยมจับมาโยมก็ปล่อยมันฉะนั้นเนี่ยอาตมาไม่จับมาจะปล่อยทำไมล่ะอาตมาไปปล่อยนกโยมก็โกรธฉะนั้นแหละแกก็มองดูนะตะมาจากไหนเหรอใช่เบียขาเนี่ยว่าเราไปทำไม่ได้นกเขาจับมาขังไว้เนี่ย
5: แต่ก่อนของเขาติดตารางเขาติดมันยิ่งเป็นโทษใหญ่ซะแล้วนะปล่อยกรรมของสัตว์มันเป็นอยู่อย่างนั้นจะทำไงมันต้องก็ไปดูเลยเป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางกลางไม่ส่งเสริมไม่ติดต่อดูเท่านั้นเนี่ยเห็นลูกมันเป็นงี้เนาะถ้าเอาไปทำไมเอามาขังคนก็อยากจะดูมันจับมันมาขังไว้ก็เป็นเรื่องของโลกถ้าหากว่าเราจะไปบังคับให้เขาปล่อยมันดีไหมเนี่ยยิ่งเกิดเรื่องใหญ่ไหมเนี่ย

0: ถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทำไงมีอะไรอีกไหม
1: ความเจ็บปวดหรือว่าทุกข์นั้นครับความสุขเมื่อเหมือนกันอย่างไรนะครับหรือว่าคล้ายกันอย่างไรนะครับ
0: เหมือนกับต้นไม้กับปลายไม้ต่างกันอย่างไรไหมทั้งต้นกับทั้งปลายมันเป็นยังไงไหมสุขทุกข์ทั้งสองอย่างนี้ตั้งใจไปจับมันอย่าไปหมายมั่นมันสุขกับทุกข์เหมือนกับงูไอ้เราเห็นแล้วเราก็ปล่อยมันเลื้อยมันไปถ้าไปจับแล้วมันกัดเห็นไหมทุกข์ของฉันมันกัดสุขของฉันมันกัดเหมือนงูสุขก็เหมือนงูตัวหนึ่งงูสารพิษทุกข์ก็เหมือนงูสารพิษนั่นเองถ้าเห็นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นพิษแล้วก็ปล่อยมันไปสุขทุกข์ก็เหมือนกันเหมือนงูถ้าเราไปจับมาแม้มันสุขเหลือเกินเนี่ยมันหายไปมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมามันมีราคาเท่ากันนั่นแหละแต่ให้คิดในธรรมะถึงจะรู้จักแต่คนเราไม่ชอบทุกข์เอาแต่สุขทั้งนั้นนะไม่ใช่เอาสุขก็เหมือนเอาทุกข์กันเนี่ยเอาทุกข์ก็เหมือนเอาสุขกันมันเป็นอย่างนั้นเอาอีกมีอะไรอีกไหม
1: ถ้าถามเรื่องการปฏิบัติในปัจจุบันนะครับจะทำกันอย่างไรถ้าหากว่าเราเอาปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้ระลึกถึง อดีตที่เราได้เรียนได้ทำอะไรมาและได้วางโครงการที่จะทำต่อไปนั่นมันจะมีความเจริญยังไงนะครับ
0: เรายังไม่เข้าใจในธรรมะปัจจุบันนี้ก็เพราะมันผลของอดีตใช่ไหมปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอนาคตใช่ไหมเมื่อเรามาพิจารณาปัจจุบันนี้ก็มันพิจารณาอดีตอนาคตเท่านั้นแหละมันดีไปตรงไหนล่ะก็เพราะปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุมันเป็นผลของอดีตมาเป็นปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอนาคตคือต่อไปนั้นถ้าเรามาพิจารณาในปัจจุบันนี้ก็เหมือนเราพิจารณาในอดีตอนาคตเท่านั้นแหละไม่ต้องไปย่ำอะไรมันมากเลย
1: คือข้าถามว่าครับในการปฏิบัติของพระคือปฏิบัติก็ดีอยู่ในตามประเพณีของทิศตะวันออกเช่นเมืองไทยเรานี้ครับแต่ว่าเขาสงสัยว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ค่อยสมดุลเพราะว่าการจะเลี้ยงเราการจะอุปถัมภ์เราอะไรทุกอย่างก็โยมมาทำให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นความเห็นของชาวตะวันตกหลายคนนะก็คล้ายๆว่าเขาไม่ได้พูดแต่ว่าไปในทำนองว่าเราเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันจะทำอย่างนั้นมันจะให้มันสมดุลอย่างไรนะครับ
0: ถ้าโยมไม่ได้ไปขโมยของเขาเนี่ยเขาว่าโยมไปขโมยของเขามันจะกินของเขาไหมอย่างนั้นแหละไม่ต้องยากแล้วเนี่ยทำไปนี่เผื่อเมตตาสัตว์ใครมีความทุกข์มีความเห็นผิดสอนให้รู้เรื่องกันให้ต้องมากี่กลมเกลียวกันสอนให้คนรู้จักธรรมะให้กลมเกลียวกันในเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่เรามองเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเห็นแก่ตัวนะแต่พระก็ไม่เอาอะไรฉันมือเดียวเท่านั้นน่ะลิงก็ยังเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งนะมันกินแต่ข้าวแล้วสมัยคนมาดูเท่านั้นเนี่ยเลี้ยงพระไว้เนี่ยสอนคนให้รู้จักศีลธรรมไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนั้นโยมจะเห็นแก่ตัวตามใจเท่านั้นแหละเอาอีกสิเอาอีกสิเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านนะมีอะไรเอาใส่ถามได
1: ้คือถ้าถามเรื่องมรรคที่องค์แปดนะครับเรื่องสมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบนั้นเขาเป็นทนายความและก็ต้องมีการเขียนการอะไรต่ออะไรหลายอย่างในการเป็นทนายความอย่างนี้เขาควรจะปฏิบัติอย่างไรในชีวิตเขาและตามสมาอาชีพทั่วไปครับเพื่อคนใดรู้จัก
0: ทนายความเหรอเราตรงไปตรงมาหรือเปล่า
1: พยายามอยู
0: ่ไม่ว่าจะทนายความนะนายหลวงก็ช่างเถอะถ้าทำไม่ถูกก็ไม่ถูกทั้งนั้นน่ะถ้าทำผิดมันไม่ถูกก็มันผิดทั้งนั้นน่ะ

0: ไม่ว่าจะทนายความเนี่ยนายหลวงก็ช่างเดี๋ยวถ้าทำผิดแต่มันไม่ถูกหรอกมันผิดทั้งนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้แก้ไขอะไรแก้ไขให้มันถูกเท่านั้นเนี่ยอย่าไปทำผิดเท่านั้นเนี่ยมันก็พอแล้วนอกนั้นไปต้องพยายามหาเอาจะค่อยๆไปโดยที่ไหนเป็นนั่นสติปัญญาของเราตรงที่เราจะต้องทำงานเราพิจารณาเอาเองมันผิดหรือถูกต้องพิจารณาเองจะเป็นทนายความเรียนกฎหมายเนี่ยหมดจะตามมากเหมือนกันนะไม่ควรจะทำให้มันผิดดีกว่าลงทุนมากแล้วจะทำให้ผิดอีกมันก็ไม่ค่อยดีเท่านั้นเนี่ยถ้าถามพระก็ต้องตอบไปอย่างนี้นะธรรมะมันเป็นอย่างนี้แล้วกระสุดแล้วแต่โยมจะยกไปปฏิบัติเอาโดยปัญญาของโยมเลยนะ
1: ในการปฏิบัติเราควรจะดูอย่างไรเป็นป้ายดูในเป็นป้ายหรือว่าเป็นมุมหมายใน
0: เป็นหลัก
1: เป็นหลักก็ได้เป็นหลักในการปฏิบัติแล้วคนจะดูอย่างไรนะครับ
0: ดูจิตของเราสิดูจิตของเราเนี่ยมันตรงไปตรงมาหรือเปล่าเนี่ยมันเบียดคนนั้นไหมมันรักคนนี้ไหมมันช่วยคนนั้นไหมมันไม่ช่วยคนนี้ไหมดูจิตของเรานั่นแหละไม่ดูอื่นหรอกมันมีอันเดียวเท่านั้นเนี่ยมีจิตอันเดียวเท่านั้นทำจิตที่มันตรงเท่านั้นดูจิตของเราสัมมาทิฏฐิก็เกิดตรงนั้นน่ะตรงที่จิตตรงนั้นน่ะ
1: ชาวพุทธเชื่อมีศาสตร์หน้าไหมนะครับ
0: ฟังได้ฟังยังไง
1: คือมีชีวิตตายจะภพชาติอันนี้จะมีภพชาติอันต่อไปไหมครับ
0: อ๋อข้างหน้ามีไหมงั้นเถอะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้มีหรือเปล่าอนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่าอันนี้ให้ไปคิดเอาเองถ้าโยมถามว่าไอ้อนาคตชาติหน้ามีหรือเปล่าถ้าอาตมาว่ามีคุณจะทำยังไงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อคุณก็โง่เท่านั้นแหละก็เพราะนั่งอยู่ด้วยกันอาตมาว่าชาติหน้ามีก็เชื่อไม่มีเหตุผลอะไรล่ะนี่ดูอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบแต่แล้วอ่ะตอบจะมีอะไรพรุ่งนี้มีหรือเปล่าอนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่ามันก็เหมือนกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้รู้เท่านี้ปัญหามันต้องแก้เอาเองเท่านั้นเนี่ยถ้าจะมาว่าไอ้ชาติหน้ามีโยมก็เชื่อถ้าโยมเชื่อโยมก็หมดปัญญาท่านก็จะมากระนั่งอยู่นี่เองว่าชาติหน้ามีท่านก็เชื่อไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยมันเป็นแต่อย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบจะแล้วนี่มันเป็นปัญหาที่ต้องย้อนไปหาเจ้าของในที่ตักเองนั้นถามปัญหาแล้วจะต้องเอาไปปฏิบัติเนี่ยจะถามทิ้งนะต้องจะไปเป็นประกอบให้ปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาให้เป็นข้อปฏิบัติที่นั่งสมาธิเก่งๆยังไม่สงสัยแล้วเนี่ยอยู่ต่อหน้าเนี่ยนั่งสมาธิเงียบๆเนี่ยไม่สงสัยอย่างนั่งไม่เหนื่อยเลยไงคนอื่นเขาเหนื่อยอันนี้ไม่มีบทเลยเหนื่อยหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรนะญาติโยมทุกๆคนนะวันนี้อาจจะมาขอลาไปก่อนจะแล้วเนาะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับไปจะแล้วทุกๆคนมีความอบอุ่นยินดีใจมากถึงแม้ว่าโยมจะถามปัญหาทุกอย่างพอใจที่จะให้ความเห็นพอใจที่จะตอบตรงไปตรงมาเที่ยวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะอบรมให้แต่กับฝึกย่อมฝึกบอกความเป็นจริงว่าคนที่จะสอนซึ่งกรรมฐานนั้นตามความจริงแล้วนั่นนะต้องเป็นพระสงฆ์ศาสนานี่เกิดมาจากพระพุทธเจ้าเกิดมาจากผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยตรงนะแต่ว่าพระฤาษีตัวได้เหมือนกันแต่มันโดยอ้อมไม่ตรงไปตรงมาให้ระวังเดี๋ยวนี้กรรมฐานเยอะกรรมฐานเยอะอย่างนี้ครูสอนกรรมฐานก็มากระวังมันจะถูกครูปลอมว่ามันจะลำบาก
2: ไอ้ความกลัวมันก็ดีเหมือนกันนั่งยึดติดครูบาอาจารย์นั่งกลัว มันไม่กล้าแสดงอะไรต่ออะไรมันตายมันตายตรงนั้นจะไม่ตายตรงนั้นคิดไอ้ความคิดของคนเราเนี่ยมันแปลกนะที่มันสั่งเราในประดิษฐ์อย่างที่นอนเราทำไว้เดินไปถึงที่นอนมันคิดอยากจะนอนรู้ว่าเป็นไงในครัวอย่างเงี้ยไม่ตั้งใจเข้าไปหรอกเข้าไปในครัวหรอกนึกอยากอาหารนั้นนี้กลายไปที่นอนก่อนนึกอยากนอนจิตใจมันเป็นอย่างนั้นคนเราเป็นอย่างนั้นคือไม่ค่อยอยากจะนอนหรอกธรรมดาแต่เราเดินผ่านไปถึงที่นอนมาคุยกันนึกอยากนอนมันเป็นนะเป็นนิสัยอย่างนี้นะนี่เมื่อกันไปนั่งใกล้ครูบาอาจารย์ก็เพิ่มกำลังเนี่ยมันก็เลยเป็นปวดก็รู้ปวดไม่ค่อยจะมากอะไรหรอกพอทนไปดีเลยก็เลยสงบไปดีไอ้ความคิดอย่างเรานั่งกำหนดเบื้องแรกเรานั่งพอนั่งไปปุ๊บวางคือนั่งการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าการเอาใจใส่ให้มันมากนะคือทำด้วยการปล่อยวางปกติกายเราปกติลมแล้วมันเป็นยังไงเมื่อเรานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายพอดีก็ปล่อยจะหายใจตามสบายไม่ต้องหยุดไม่ต้องงานไม่ต้องเอาสั้นเอายาวปล่อยตามสบายแล้วก็กำหนดรู้ว่าให้ลมมันเป็นยังไงให้ความรู้ลมมันเป็นยังไงตามความสบายถูกเรื่องมันบางทีมันสงบไปเลยเราจะไปหวังอะไรมันมากมายบางทีหวังอยากแกมันสงบกัดฟันเขาแน่นอนยังนั่งยาเลยบางแห่งก็ได้เอาทูบไปจุดไฟถ้าทูบดอกนี้มันหมดฉันจะรู้จักที่นี่จะไปทำเป็นนิดหนึ่งก็ไปทำทูบจะกำหนดใจเลยพอหยุดทูบพอแค่นั้นก็ได้หมดทูบดอกนี้หมดแค่นี้ในดูตาดูแลโผล่ขึ้นมาไปมองโผล่ตายเลยนะนั่งลำคาญอยู่แล้วไปนั่งสองนาทีแล้วมันนานจะดื้อใจปวดยาวขนาดโอ้ยตายตอนนี้บางทีออกถ้าออกมาได้บ้างมันก็ว่ายเจ้าของดิไม่ค่อยสั่งแต่สั่งดันดีเลยวุ่นวายเลยมันไม่โทษคนอื่นให้โทษเจ้าของพยาบาลเจ้าของเป็นเหตุไม่ให้ภาวนาได้คือมันหวังเกินไปคนเราบอกเป็นรุ่นสูตรเลยไม่ตัวเลยเป็นนั่งแต่กันแล้วก็ไม่ตัวยิ่งรุ่นจะไปยิ่งลำบากนะลองดูก็ได้สู้เราไม่ได้นั่งดับลาบมันเลื่อนตัวมันยิ่งสะดวกอันนี้มันเป็นขัดชั่วคราวตอนไหนอยู่ตอนไหนมันเจ็บปวดเรานั่งปกติยังมีสุดนั่งจิตเนี่ยลมหนึ่งลมสองจิตของเราที่ความรู้เนี่ยถ้ามันถูกต้องมันเนี่ยการเจ็บปวดที่เกิดยังไม่เกิดมันสงบก่อนแต่เนี่ยจิตสงบก่อนเนี่ยอันนี้ปวดทีหลังไม่มีการปวดเลยแล้วถ้าไม่ถูกมันบางทีมันไม่เข้าสมาธิมันยุ่งมันวายนานได้เจ็บก่อนปวดก่อนแต่ละทีนั่งสงบไปได้แล้วจนปวดเลยเนี่ยแต่เรานั่งง่ายๆบางทีมันปล่อยผิวมันมีความสงบก่อนอันนี้เกิดมีปล่อยสงบไปอย่างนี้เคยมีไม่บางครั้งมันสงบไม่ง่ายเราจัดตัวไม่ถูกกดไม่ลงค่อยๆกดทุกวันกดทุกวันเนี่ยมันลาบเลยเมื่อเรานั่งปุ๊บลมเลือดตัวมันวิ่งเสมอแต่เรานั่งไม่ถึงว่าบางทีมันเป็นขัดอยู่เลือดตัวมันวิ่งมันเป็นการเนี่ยมันไปมันเจ็บปวดท่านทำให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านมาให้นั่งเนี่ยมันตรงเห็นไปนั่งอย่างนี้นั่งแล้วมันท่าทางตรงเข้าไปคือมันสบายทุกส่วนเลือดตัวมันสบายไปดูพระพุทธรูปตอนนี้เป็นตัวอย่างดูถือตรงแสดงแรงออกมุมแรงเลือดปล่อยมันสบายทีนี้มันเมื่อวางผูกมันคือมันสงบไปเลยไม่รู้สึกปวดเลยมันไม่อยากลุกมันไม่อยากไปที่ไหนมันสบายวันนั้นทำว่าจิตสงบแล้วมันก็ตอนเช้ามาอีกมันจะสงบสบายมองไปในบ้านนั้นมีที่เรื่องถูกอกถูกใจด้วยนั่นแหละ เมื่อจิตมันสงบแล้วเนี่ยสบายไม่วุ่นวายถ้าจิตไปโอ้เรามองไปในครัวนี่นะมันวุ่นวายฉะนั้นอันนั้นส่งสิ่งวุ่นวายมันยุ่งในใจของเราเราจิตสมาธิมันรู้จักเมื่อจับวันนี้สงบจับวันนี้จะทำให้ความสบายตั้งใจมันก็เย็นสมาธินี่ฝึก
1: เขาพยายามลุกจะนั่งสมาธิแต่ว่ามันทำยาก
2: สมาธิยากเราทำจนมันชินจนมันเคยถ้าเราเคยชินเนี่ยมันไม่ทำไม่ได้ให้เราจิตได้จิตตามมีสติจิตตามจิตตามผู้รู้ไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิเสียเมื่อที่เราทำนะอย่างเราอยู่บ้านตอนกลางวันขายของในบ้านมันจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็จะทำอย่างนี้ได้สัก5นาทีก็คือได้ทั้งนั้นเลยให้มันติดต่อมันเพราะว่าตอนกลางคืนในเวลามันค่อยก็เก็บมันเป็นตอนกลางวันเก็บเพื่อนะเมื่อเวลามันว่างเราก็เก็บมันเรื่อยที่เนี่ยเราจะเก็บมันขึ้นอยู่บนโต๊ะมันเป็นเมื่อเป็นเวลาเราว่างกำหนดพักผ่อนอยู่ตรงหายใจกระทำแต่ว่าอยู่5นาทีมันคือเนี่ยไอความรู้สึกมันจะมีว่างจากการทำสมาธิของเรามันจะติดต่อมาเรื่อยบางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิการปฏิบัตินี้จะเป็นการนั่งอันนี้ไม่ถูกนะเมื่อเรามีสติอยู่นั่นใครที่มีสติอยู่เรื่อยมันดูจากความชอบเราอยู่เสมอเมื่อจิตพูดมาอย่างนี้เรานั่งพักอยู่กำหนดเราจิตตามจิตเข้ามาอยู่เสมอเมื่อเราไม่นอนเมื่อเราไม่นอนให้เรามีจิตตามเข้ามาอยู่เสมอถ้าเมื่อเรานอนแล้วก็หายใจเข้าออกให้เรานอนตั้งใจนอนนอนแล้วก็บอกจิตของเราว่านอนนี่แล้วก็ตั้งใจนอนเด้เมื่อตื่นขึ้นเมื่อไรเราจะทำความเพียรของเราเหมือนนั้นสำลักสมัยจะออกสมองทีนี้ทำทุกวันนะทีนี้ในการดับของคนนะก็จะไม่หลับนะตัวตื่นมันจะมีอยู่ตัวตื่นมันจะมีอยู่คนนอนละมือคนนอนกัดฟันภาวนาหายดีไม่ดียิ่งจะไม่ฝันไปด้วยคือมันฝันไม่ได้มันตื่นอยู่เราลืมตากันอยู่ที่มันฝันนี่เราจะเห็นไอ้การที่พระพุทธองค์ท่านมาท่านไม่นอนท่านไม่หลับคือจิตมันตื่นอยู่ไม่ใช่การหลับไม่ใช่ท่านในไม้ทิศใต้ใช่ไม้ทิศใต้ในคือเรื่องจิตมันตื่นถ้าเมื่อเราจะนอนเราต้องกำหนดหายใจต่อเรานอนปุ๊บแล้วไปมันตื่นอยู่มันรู้อยู่เมื่อคนจะมาหาปุ๊บเท่านั้นน่ะรู้แล้วพูดง่ายคนขโมยของไม่ได้พูดกันอย่างง่ายๆนะมันตื่นอยู่ในหลับอยู่ในตื่นอยู่ในหลับมันฟังยากเหมือนกันนะฟังยากมันจะเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติของเราเมื่อจิตเป็นนั้นเนี่ยมันนิวรณ์ครอบเลยนะยากก็ไม่เยอะความสามารถของมนุษย์เราในชีวิตการปฏิบัติของเขาก็ดูยากที่ว่าจะอันใดที่สำคัญอันใดที่จำเป็นในชีวิตในการกระทำในชีวิตของเขาพอเมื่อทำแล้วก็รู้สึกว่าจะมีประโยชน์แต่เมื่อทำมาแล้วพิจารณาแล้วเมื่อทำมาแล้วแล้วก็คิดพิจารณาก็เลยสงสัยสิ่งทั้งหลายนั้นมันจะต้องมีประโยชน์หรือเปล่าที่เราทำสมาธิเริ่มทำมาดีกว่าไม่ทำไหมนะดูอย่างนี้ก็รู้จักที่เราสงสัยนั้นเราอยากได้มากกว่านั้นเท่าไหร่อยากได้มากกว่านั้นอยากได้ดีมากกว่านั้นมันก็ดูแล้วรู้มันไม่เป็นไรอะไรเพราะมันไม่พอกับความอยากของมนุษย์เรา โกรธง่ายไหมเคยโกรธไหม
1: ไม่โกรธง่ายครับแต่ว่าเคยโกรธ
2: รู้ทันมันไหมเนี่ย
1: จะรู้เนาะบางทีโกรธแล้วก็เห็นโทษพร้อมๆกันนะครับ
2: ไม่นั่นแหละมันดีแล้วมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้อย่างนั้นถ้าคนไม่ทำสมาธิมันจะเห็นยังไงไหมค่อยๆดูเท่านั้นอย่าอ่อยมากเลยอย่าไปตั้งความหวังใส่มากมันรู้จักว่ามันรู้เท่าความโกรธมันแล้วก็หมดไปดูเท่านั้นตอนนี้ก็เอาแต่บังเกิดอย่างไรมากเลยก็เรายังอยู่ในคารวะอยากให้มันหายความโกรธแต่ตอนนี้ไปบวชกันมันอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดกับใครก็ดีคือการกระทำทำสมาธิทำปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อเอามานะทำเพื่อวางออกไม่ใช่ทำเอาไว้จะทำเพื่อความอยากทำเพื่อความปล่อยวางถ้าทำเพื่อความอยากทำเพื่อการเอามาประสงค์ใจตั้งจิตใหม่ถ้าทำในความอยากอะไรมันก็ไม่พอหรอกแต่มันมีปัญหาไปเรื่อยไม่อยากมันจะทำได้ยังไงนะมันต้องอยากทำซึ่งทำได้ต้องเกิดแต่ละพันอย่างเลยที่มันเสียงเลยฟังแล้วว่าจริงนะทำไม่ให้อยากจะทำยังไงมันก็ไปทำเดินนั่นแหละเนี่ยมันมีที่จะแก้อย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าทำไม่ทำเลยความอยากทำเพื่อการปล่อยวางแต่คนที่ฟังเนี่ยทำในการปล่อยวางไม่อยากทำก็ไม่ทำซะนะขอบแค่นี้อันนี้มันต้องไปพิจารณามันดีๆมันยึดเรื่องอะไรมันกิเลสนี่มันก็มีปัญญาหลายเหมือนกันไม่ใช่เล่นนะทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมันสู้กันเลยมันมีข้อแก้ทุกอย่างนะมันที่สู้ในวัยของเรา
3: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4: ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดเสมอเวลาเทศไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัสท่านจะนำออกมาพูดเสมอทางที่เขียนไว้นั้นอะไรมีมุตโตไทยก็ดูเหมือนมีแต่ท่านไม่แยกท่านพูดรวมๆมาไว้นี่เวลาเราเขียนเราถึงแยกออกคือผู้เขียนนั้นไม่แยกกับมุตโตไทยก็ไม่แยกท่านพูดบางครั้งท่านก็ไม่แยกแต่ก็ทราบได้พอยกต้นขึ้นมาแล้วกิ่งก้านก็มาด้วยกันว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้วเป็นของบริสุทธิ์แต่เมื่ออาศัยมาสิงสถิตอยู่ในปุถุชนก็กลายเป็นธรรมะปลอมเมื่อถึงจะติดอยู่ในพระญาติบุคคลจึงเป็นธรรมจริงธรรมะแท้นี่ท่านพูดรวมๆเอาไว้คำว่าอริยบุคคลมีหลายชั้นพระโสดาก็เป็นพระญาติบุคคลขั้นต้นสกิทานาคาอรหัตเป็นสี่เมื่อแยกแล้วก็พระโสดาผู้บรรลุพระโสดาบัน ธรรมะในขั้นพระโสดาบันก็เป็นธรรมะอิ่มธรรมะบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาแต่สกิทาคาอนาคาอรหันต์ในธรรมขั้นเหล่านี้พระโสดายังต้องปลอมแม้จะจดจำได้รู้แนวทางที่ปฏิบัติอยู่ก็ตามก็ยังปลอมอยู่ทั้งรู้รู้พระสกิทาก็ยังปลอมอยู่ในขั้นอนาคาอรหันต์พระอนาคายังปลอมอยู่ในขั้นอรหัตธรรมจนกว่าว่าถึงบรรลุถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วนั่นแหละทำสมบูรณ์เต็มส่วนภายในจิตใจไม่มีปลอมเลยบางรายก็ค้านว่าธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงเป็นของบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนต้องบริสุทธิ์เช่นเดียวกับทองคำแม้จะตกลงในตมในโคลนก็ต้องเป็นทองคำจะไปตกในโคลนไปไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกหนึ่งทองคำก็ต้องเป็นทองคำแต่ว่าเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีตมมีโคลนติดเปื้อนทองคำนั้นนะทองคำที่ไม่ได้ตกในตมในโคลนกับทองคำที่ตกในตมในโคลนมันต่างกันหรือไม่มันต่างกันนะอันหนึ่งทองคำที่บริสุทธิ์ล้วนๆอันหนึ่งทองคำที่เกี่ยวไปด้วยตมด้วยโคลนเราจะว่ามันบริสุทธิ์ได้ยังไงนานถ้าเราจะแยกออกมาพูดประการที่สองก็เช่นเดียวกับอาหารของเราที่ควรจะการรับทานแล้วหยิบยกขึ้นมาจากภาชนะกำลังจะรับทานแต่ถ้าตกจากมือลงไปถูกสิ่งสกปรกไปเสียอาหารแม้จะควรจากการรับทานก็ไม่ควรเพราะมันเปื้อนสกปรกไปหมดแล้วนั่นหรือภาชนะที่เปื้อนอาหารจะสะอาดยังไงก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ภาชนะที่เปื้อนแล้วอาหารนั้นสิ่งนั้นต้องเปื้อนไปตามแล้วมันบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อมันเจือด้วยของเปื้อนอยู่เช่นนั้นของสกปรกอยู่เช่นนั้นนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันภาชนะก็หมายถึงใจมีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรจะทำทีนี้ใจยังมีความสกปรกมากน้อยเพียงไรทำที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีความสกปรกไปด้วยท่านเรียกว่าปลอมหมายนั้นไม่บริสุทธิ์แท้ทีนี้แยกจากนั้นมาเช่นมาดูในคัมภีร์ใบลานตามตำหนักตำลาก็เป็นธรรมแต่เราไปเรียนมาจากนั้นมาจดมาจำหัวใจของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิเลสธรรมที่เข้ามาสู่จิตใจของเราก็กลายเป็นธรรมตดธรรมจำไปเสียไม่ใช่ธรรมจริงนั่นหากว่าเป็นธรรมจริงแล้วต่างคนต่างเรียนมาได้ด้วยกันทำไมกิเลสจริงไม่หมดจากหัวใจเป็นใจอยู่ทั้งๆที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงนิพพานแต่ใจก็ยังไม่พ้นจากความมีกิเลสเต็มตัวมันตอมอย่างนี้เองหากว่าเราได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติออกแสดงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วธรรมะจะจริงไปตั้งแต่ความจดจำเพราะจดจำเพื่อจะเป็นแบบแปลงแผนถังจริงๆให้จดจำสักแต่ว่าจดจำแล้วไม่ทำตามแบบแปลงแผนถังเช่นเดียวกับบ้านของเราจะมีกี่แปลนก็ตามมันไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้ก็มีแต่แปลนเท่านั้นกี่ร้อยกี่พันแปลนก็เป็นแต่แปลนเรียกบ้านไม่ได้จนกว่าผู้นั้นจะปลูกสร้างบ้านหลังนั้นขึ้นมาตามแปลนนั้นๆให้สมบูรณ์แบบตามแปลนแล้วจึงจะเรียกว่าบ้านนั้นสมบูรณ์ได้การจดจำเพื่อจะประพฤติปฏิบัติเป็นอีกอย่างการจดจำเฉยๆเป็นอีกอย่างแต่ยังไงก็ไม่พ้นจากการปฏิบัติต้องไม่ปฏิบัติการเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิเวฆะคือความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ต้องสงสัยก็ต้องเป็นไปโดยลำดับตามความสามารถแห่งการปฏิบัติหากว่าชาวพุทธเราได้หยิบยกปริยัติและปฏิบัติขึ้นเป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญภายในตัวสมกับศาสนาเป็นของสำคัญแล้วศาสนาหรือบุคคลจะเป็นผู้เด่นด้วยคุณธรรมเด่นด้วยความประพฤติเด่นด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นไป พื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมมากมายกายกองทีเดียวทีนี้ศาสนาก็สักแต่ว่าจำได้มีในคำคือใบลานเฉยๆตัวคนก็ไปอีกแบบหนึ่งการความจดจำก็เป็นอีกแบบหนึ่งภาคปฏิบัติก็เป็นแบบหนึ่งมันเข้ากันไม่ได้ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนภายในบุคคลคนเดียวนั้นทีนี้ก็ทำให้เป็นการแสลงแทงตาแทงใจของคนอื่นสะดุดใจคนอื่นเสมอว่าทำไมถ้าพูดเราว่าถือพุทธศาสนาแล้วทำไมจึงกลับเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันถูกเรื่องของเขาที่เขาตำหนิเราหาที่ข้ามเขาไม่ได้ส่วนไหนที่ผิดเราต้องยอมรับว่าผิดหากแนะนำการปฏิบัติออกเป็นคู่เคียงกับปริยัติแล้วผลจะพึงปรากฏสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นด้วยใจจากการปฏิบัติได้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นตามภูมิของตนแล้วจะพูดได้โดยถูกต้องตามหลักแห่งการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นมาทั้งนั้นๆไม่สงสัยและการพูดก็มีความอาจหารด้วยเพราะรู้จริงๆเห็นจริงๆแต่โลกธาตุที่ไหนไม่มีทางในโลกธาตุเพราะไม่ได้รู้ได้ครั้งไม่ได้ไปยืมของใครมาพูดเอาออกจากสิ่งที่รู้ที่เป็นที่เห็นที่เข้าใจแล้วมาพูดจะผิดไปที่ตรงไหนนี่แล้วจะโลกธาตุหาอะไรเพราะต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วเราก็รู้ความจริงตามกำลังของเราพูดออกตามความสามารถของตนจะมีความโลกธาตุที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทราบว่าพระองค์ไปยันเรื่องพระนิพพานมาจากไหนนักมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทาก็ไม่เคยมาจากที่ไหนองค์ขุดค้นขึ้นตามกำลังความสามารถของพระองค์เป็นกระทั่งได้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นที่พอพระทัยและนำมาสอนโลกได้ทั้งนั้นใครจะไปสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่ทรงเรียนมาจากไหนยังเป็นสัพพัญญูรู้โดยพระองค์เองด้วยศาสนาถ้าอยากจะให้มีคุณค่าสมกับศาสนาเป็นของมีคุณค่าแล้วคนก็ควรจะทำตัวให้มีคุณค่าขึ้นมาตามหลักศาสนาที่ท่านสอนไว้ภายในตัวเองก็ได้รับผลรับประโยชน์ไม่ต้องแบกคำพีอยู่เฉยๆให้หนักบ่าแต่นอกจากนั้นจิตใจก็ยังไม่มีกิเลสตัวไหนที่พอถลอกมั่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์และไม่สมชื่อสมนามไม่สมกับความพอพระประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะตามหลักธรรมเรากลับมาแบกกิเลสด้วยการจดการตามการเรียนไม่มากน้อยมันเลยเข้ากันไม่ได้เนี่ยธรรมกลายเป็นโลกมันเป็นได้อย่างนี้เองธรรมเป็นธรรมก็ดังที่ว่าเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วต้องรู้ความจริงเพราะในแง่การสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้นเป็นสวดคาถาธรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีทางที่จะผิดแวะไปเป็นความผิดนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นความผิดโดยลำพังตนเองแล้วปฏิบัติไปนั้นมีทางผิดได้เพราะปีนเกี่ยวกับความจริงคือธรรมที่พระองค์สอนไว้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าหากเป็นดังสินค้าต่างๆนี้ประกาศท้าทายได้เลยไม่ว่าจะนำไปสู่ตลาดใดที่มีวัตถุสิ่งอื่นๆสินค้าอื่นอยู่มากมายก่ายกองพอนำสินค้าคือศาสนาธรรมนี้ออกไปถึงจุดใดจุดนั้นตลาดล้มไปหมดเพราะคนหาของดีอยู่แล้วจะว่าทำไมจะไม่ทราบแม้แต่เด็กยังทราบผู้ใหญ่ทำไมจะไม่ทราบแต่นี่ไม่ใช่วัตถุที่จะออกประกาศค้าขายหรือแข่งขันกันได้อย่างนั้นนอกจากโดยเหตุโดยผลโดยหลักความจริงที่มีอยู่และผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นโดยลำพังตนเองเท่านั้นและผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ใช่เห็นเพื่อจะสั่งสมกิเลสเพื่อจะสั่งสมการโอ้อวดการด้วยหญิงจองหองขึ้นสำหรับตัวซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสท่านผู้ใดมีความรู้ความเห็นมากมายเพียงไรก็เป็นการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกแต่ตนและผู้อื่นออกได้มากน้อยเพียงนั้นแล้วไหนจะไปเที่ยวโอ้เที่ยวอวดซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้น แล้วก็ไม่สมกับว่าปฏิบัติเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติเป็นธรรมรู้มากรู้น้อยเพียงไรท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบควรจะพูดหนักเบามากน้อยท่านก็พูดไปเสียไม่ควรพูดก็ไม่หนักอยู่ไปแบบสมณะคือสงบด้วยเหตุด้วยผลพูดก็พูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยที่ท่านว่าสมณานันจะดัชนังเอตมังพรมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุดนะสมณะตั้งแต่สมณะที่1ที่2ที่3ที่4ขึ้นไปสมณะที่1พระโสดาที่2สกิทาคาอนาคาอรหัตเป็นเรียกว่าสมณะเป็นขั้นๆถ้าเราพูดในเป็นบุคลาธิฐานหมายถึงท่านผู้เป็นสมณะตามขั้นภูมิแห่งธรรมนั้นๆเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์ก็เป็นมงคลแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้กราบไหว้บูชาท่านนี่เป็นขั้นนอกย้อนเข้ามาภายในการเห็นสมณะที่1ที่2ที่3ภายในจิตใจด้วยการพิจารณาสัจธรรมเป็นเครื่องเปิดเผยมรรคผลนี้ขึ้นมานั่นเป็นมงคลสูงสุดยิ่งแน่ย่นเข้ามาให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราไม่งั้นเราก็จะคอยมองหาตั้งแต่สมณะภายนอกสมณะองค์ไหนท่านเป็นพระโสดาองค์ไหนท่านเป็นสกิทาองค์ไหนท่านเป็นพระอนาคาองค์ไหนท่านเป็นพระอรหันต์องค์ไหนท่านก็มีเบอร์เหมือนเบอร์ในร้อยในพันจะรู้ท่านได้ยังไงนี่ถ้าท่านเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจริงจะไม่มีทางทราบท่านได้ด้วยอากัปกิริยาที่ท่านจะมาแสดงถ้าท่านจะมาแสดงออกท่าออกทางดังที่โลกสกปรกทำคนอยู่นี้ท่านไม่ทำท่านทำไม่ลงไม่ใช่วิสัยที่ท่านผู้สะอาดผู้มุ่งต่ออัตธรรมผู้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะทำได้อย่างนั้นการที่จะหาสมณะอย่างนี้มากราบมาไหว้มันไกลไปมันอยู่ห่างเหินไม่ทราบจะได้พบปะท่านเมื่อไหร่เพราะว่าอันใดท่านสอนบุคคลลงเพื่อให้บรรลุถึงสมณะที่1ที่2ที่3นำโอวาทนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตนของเราเพื่อให้สำเร็จเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเรียกว่าจับถูกตัวเลยไม่ต้องไปตามร่องตามรอยหรือไปคลุกเงาที่ไหนให้เสียเวลาอ้าวเราพบครูบาอาจารย์ผู้ท่านเป็นอัตเป็นธรรมผู้มีกายวาจาใจสงบที่ท่านเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ก็เป็นการดีเมื่อพบแล้วเราอยากให้พลาดจากสมณะที่1ที่2ที่3ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ภายในจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติของเราที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดจะพึงได้รับผลโดยทั่วถึงการเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วนายจึงคนน้อมเข้ามาหาเราโสตาก็แปลว่ากระแสกระแสพันธุพาลธาตุถึงเราก็จะไปฆ่าไปหมดแล้วกระแสพระโสดาเป็นยังไงกระแสกว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดขนาดไหนจะฆ่าไปนั้นเนี่ยเป็นโลกไปอีกโสตะแปลว่ากระแสพูดถึงกระแสธาตุถึงขอให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจเถอะจะกระแสไม่กระแสประการจิตดวงนี้เองจะเป็นพระนิพพานไม่ใช่อะไรแต่เป็นพระนิพพานบ้านเป็นบ้านเรือนเป็นเรือนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินฟ้าอากาศเป็นแต่ละชิ้นอันของเขาไม่สามารถที่จะมาปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้เลยจะปรับปรุงให้เป็นพระโสดาก็ไม่ได้พระสกิทาคาก็ไม่ได้พระอนาคาก็ไม่ได้พระอรหันต์ก็ไม่ได้แล้วจะปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้ยังไงนอกจากจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้สามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังมืดมิดปิดตาอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้ไปเดิมแบบความสงบมาเองที่ไม่สงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุ่ยแย่ให้วุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาแต่เรื่องวุ่นวายตัวเองก็คือเรื่องของกิเลสจะให้คนสงบได้อย่างไรเรื่องของกิเลสจึงไม่ใช่ของดีกันไหนแต่ไรมาสมแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิตลอดมาสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นถือเป็นของดีนี่ก็ต้องได้บ่นกันเอ้ยไปหมดมันดีทั้งได้บ่นกัน การที่จะได้บ่นทำงานนี่ก็เพราะเรื่องของกิเลสถ้าให้เกิดทุกข์เกิดความลำบากให้ได้บ่นจึงสร้างสมณธรรมขึ้นที่หนึ่งสมณะแปลว่าความสงบเมื่อสงบแล้วก็จะค่อยกลายเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปโดยลำดับภายในจิตใจของเราการปฏิบัติเพื่อบรรลุสมณะทั้งสี่นี้ปฏิบัติอย่างไรนายธรรมจักรกับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้เป็นรวมๆไม่ค่อยละเอียดละอออะไรมากนะทุกขังอริยสัจจังสัจธรรมอันหนึ่งท่านว่างั้นชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปิทุกขะทุกขโทมนัสสุปาญาติเรื่อยว่าไปนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทุกข์นี้ที่แสดงตัวมานี้มีสาเหตุเป็นมาจากอะไรก็เป็นมาจากความเกิดเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ตัวเกิดจริงๆเป็นต้นเหตุมาจากอวิชชาปัจจยาสร้างขารนั่นแล้วอะไรที่ทำให้เกิดก็ไม่ใช่อวิชชาปัจจยาสร้างขารจัดเป็นเพราะอะไรท่านขึ้นตรงนั้นเลยถ้าอาจารย์มั่นท่านแยกตรงนี้อีกน่าฟังมากถ้าว่าทิฏฐิอุปูตังอวิชชาปัจจยาสร้างขารนั่นอวิชชามันไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่เกิดไม่เกิดได้อย่างไรมันอยู่ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยทิฏฐิภูตังคือธรรมชาติที่เป็นอยู่คือธรรมชาติที่รู้ทันวัดหมายถึงใจท่านพูดแยกออกมาทิฏฐิภูตังอวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาอันนี้แหละอันนี้มีแยกออกเป็นสามประเภทอันทิราคะสหัตตาตตะตตราภินันนีเสยที่ดังกามตัณหาภวสังวิภวตัณหาท่านว่านี่แหละคือสมุทัยสมุทัยอย่างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังก็ได้นี่ก็เป็นอริยสัจแล้วจะนำอะไรเข้ามาแก้สมุทัยอริยสัจนี้เรื่องแรกตั้งแต่สิ่งที่จะทำจิตให้ขุ่นมัวเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่กวนจิตใจให้ขุ่นมัวเป็นตนเป็นคนได้ทั้งนั้นในบรรดาสมุทัยมากน้อยที่กล่าวมานี้กามตัณหาก็ตามภวตัณหาก็ตามวิภวตัณหาก็ตามเป็นความหิวความโหยความทนอยู่ด้วยความผาสุกสบายไม่ได้ความหาความสงบสุขอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้เพราะคำว่าตัณหาต้องหิวต้องโหยต้องดิ้นต้องรนดิ้นไปทางโน้นดิ้นมาทางนี้ดิ้นไปทางหนึ่งเป็นกามตัณหาดิ้นมาทางหนึ่งเป็นภวตัณหาดิ้นไปทางหนึ่งเป็นวิภวตัณหามันล้วนแล้วตั้งแต่ความหิวโหยที่จะทำให้จิตใจดิ้นด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้เป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือรีดไถพูดง่ายๆเอาอย่างนี้นี่ทุกจิตที่ทรงตัวไม่ได้ตามปกติของจิตก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ทำลายหรือเป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยื้อแย่เป็นผู้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะแก้นี้ด้วยวิธีใดท่านก็สอนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปขึ้นเลยนี่มรรคอริยสัจจังเป็นเครื่องแก้ธรรมชาติที่ก่อความวุ่นวายให้จิตมีความระส่ำระสายไปเพราะอำนาจแห่งความหิวโหยทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าสัตว์หรือบุคคลถ้าเกิดความหิวโหยขึ้นมาแล้วไม่ได้ทางสุจริตเอาทางทุจริตไม่ได้ทางที่แจ้งเอาที่รับเอาจนได้เพราะความหิวโหยมันบีบมันบังคับให้ต้องทำนี่เพราะความหิวโหยคือตัณหาตัณหาแปลว่าความทะเยอทะยานความอยากหมายถึงความหิวนั่นเองนั่นครับมันบีบบังคับจิตใจให้ต้องเสือกต้องคลานไปต่างๆนานาเพราะอยู่ใต้อำนาจของมันต้องเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเหตุนี้เองแต่ทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์เพราะสมุทัยเป็นผู้ลากผู้เฉินให้ถลอกปอกเปิดไปทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนอาการที่คิดออกมาแง่ใดนี่จะถูกสมุทัยนี้ฉุดลากเข็มเข็มตีทั้งนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาดับสิ่งนี้มาแก้สิ่งนี้ทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะต้องปราบปรามกิเลสทั้ง3ประเภทนี้ให้สิ้นซากลงไปจากจิตใจไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่จะเหนือไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้นั่นเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรถึงชอบเวลานี้มันเห็นผิดทั้งนั้น กามตัณหาคือความเห็นผิดภวตัณหาคือความเห็นผิดวิภวตัณหามันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของความผิดทั้งนั้นมันถึงได้เป็นกองทุกข์มันทำไมมันถึงชอบมันทำไมมันถึงรักรักเพราะเหตุไรมีปัญญาค้นมันไปมันก็ไม่หนีจากกายเหมือนกันรักรักกายนี้ก่อนอื่นรักกายนี้ก็รักกายนั้นระหว่างกามตัณหามันอยู่ที่ตรงนี้แยกหาเหตุหาผลออกมานั้นรักเพราะอะไรรักเนื้อรักหนังรักเอ็นรักกระดูกรักผมรักขนงั้นหรือของใครของเรามันเป็นเหมือนกันรักอะไรมันแยกให้เห็นเนี่ยกิริยาที่แยกหรือทำการแยกชนิดท่านเรียกว่ามรรคสัมมาทิฏฐิคือปัญญาไกลกรองกันกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือว่ามันยึดถือเพราะอะไรมีสาระคุณอะไรมันถึงได้ยึดได้ถือความยึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสุขความสบายมันกลายเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองให้เกิดความลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานเพราะความยึดความถือความยึดความถือมาจากความต้องการติดเข้าใจว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันเป็นความผิดไปทั้งนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้ให้เห็นตามความจริงของมันทำเป็นสอนให้พิจารณากายกายและกตาสติอ้าวพิจารณาไปทั้งข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างภายในภายนอกพิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนนี่เรื่องของปัญญานี่เป็นเครื่องปราบความอยากความหิวความกระหายซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสไม่มีอันใดที่จะระงับหรือดับสิ่งนี้ให้มันหายความอยากนี้ได้นอกจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอันเป็นองค์มรรคแต่นี้เท่านั้นนี่มรรคอริยสัจจังนี่เครื่องมือดำเนินก็ดำเนินตามนี้ปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันลงไปพิจารณาตรงไหนที่มืดที่ดำตรงนั้นล่ะอสรพิษมันอยู่ที่ตรงนั้นที่ปัญญายังตามไม่ถึงที่ตรงไหนตรงนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาขึ้นมาที่ตรงนั้นปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นลงไปตามความจริงแล้วเปิดเผยขึ้นมาไม่มีคำว่าสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีเขาเราไม่มีมีได้ยังไงปัญญาอย่างลงถึงความจริงเนี่ยสิ่งนี้เป็นเรื่องจอมปลอมจอมปลอมเกิดมาจากที่เด็กถึงผู้เสพสังเท่านั้นไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะมาเสพสังทีนี้ปัญญาตามล้างชะล้างให้สะอาดลงไปในของสกปรกเหล่านี้ถอนตัวขึ้นมาที่ถูกกดท่วงเพราะหน้าอุปทานมาเป็นเวลานานปัญญาเป็นผู้ถอดถอนขึ้นมาถอนกรรมสิทธิ์ไม่ปักปันเสพแดนว่านั่นเป็นเราทั้งเราเหตุแดนของเราที่ทำให้ความเกิดความทุกข์ความลำบากเฉพาะอย่างยิ่งก็ในวงแห่งขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันเป็นเหตุแดนที่เราปักปันเอานั่นเป็นเรานี้เป็นเราเนื้อเป็นเราหนังเป็นเราเอ็นเป็นเรากระดูกเป็นเราแขนเป็นเราขาเป็นเราเป็นของเราอายวะทุกชิ้นทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราเต็มอยู่นี้หมดเนี่ยวางไงนี่มันปักปันเหตุแดนเราทั้งที่สิ่งเหล่านี้เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากเราแต่เราไปปักปันเสียแดดเอาเมื่อมีอะไรมาเรื่องล้ำหรือมีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เกิดความเจ็บความไม่สบายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจอีกนอกจากเกิดความทุกข์ขึ้นภายในกายแล้วยังเป็นทุกข์ภายในจิตใจเพราะความรักความสงวนความปักปันเสียแดดนั้นเป็นต้นเหตุเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันนี่ท่านเรียกว่าพิจารณาสัจธรรมด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความดำริชนิดใดที่เป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสปัญญาปะระสังกัปโปท่านก็ว่าวิงสาสังกัปโปท่านก็ว่าไม่พยาบาทไม่เดือดเบียนเรื่องของกิเลสเป็นการพยาบาทเป็นการเบียดเบียนตนโดยหลักธรรมชาติก่อนที่จะระบาดออกไปกระเทือนคนอื่นต้องกระทบกระเทือนตนซะก่อนเบียนตนซะก่อนนี่ถ้าความเห็นผิดของจิตเกิดหน้าของกิเลสนั่นแหละสัมมาสังกัปโปจึงต้องแก้กันตรงนี้รวมกันแล้วสัมมาสังกัปโปกับสัมมาทิฏฐิมันก็เหมือนกับว่าเชือกสองเกลียวที่ฟันกันเข้าเป็นเกลียวเดียวนั่นเองแล้วก็เชือกเส้นหนึ่งขึ้นมามีกำลังท่านแยกอาการเฉยๆแล้วคือเชือกหนึ่งเส้นหรือเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละรวมทั้งแปดนั่นก็มาเป็นเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละ ปัญญาเราจะพิจารณาอะไรถ้ามาพิจารณาแก้สิ่งที่ทั่วพันจิตใจของเราอยู่เวลานี้เราแก้ที่ตรงนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่แหละมรรคเท่านั้นที่จะแก้ที่เหลือออกจากจิตใจของเราได้ถือร่างกายหรือถือขันนี้เป็นเวทีค้นคว้าด้วยสติปัญญาต่อสู้กับความรุ่มหลงของตนซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันบนเวทีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาตรงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์หรือพิสูจน์สิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเทศไปที่อื่นไม่สะดวกใจถ้าเทศลงตรงนี้แล้วมันถนัดเพราะนี้เป็นตัวจริงวิเลก็อยู่ที่ตรงนี้มรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ยุทธสัจธรรมทุกสมุทัยก็อยู่ที่ตรงนี้นิโรธกับมรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ดับวิเลกระโดดดับดับแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะไม่เรียกว่าจะไม่ดับได้ยังไงสติปัญญาเป็นผู้ฟาดฟันวิเลกิเลสคิดหายตายลงไปก็เป็นการดับทุกข์ไปเรื่อยๆลำดับหนักเนี่ยใครจะไปตั้งหน้าตั้งตาทำวิธีดับทำการดับทุกข์โดยไม่ต้องดำเนินมาเป็นไปไม่ได้ท่านบอกว่านิโรธควรทำให้แจ้งขึ้นจะอะไรไปทำถ้าไม่เอามรรคไปทำให้แจ้งขึ้นมาคือนิโรธเราจะพยายามไปทำนิโรธให้แจ้งให้เฉยโดยไม่อาศัยมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกทางแล้วไม่มีทางเพราะธรรมนี้เป็นอาการท่านสอนไว้ตามอาการเฉยๆหลักใหญ่แล้วพอจ่อลงไปในจุดหนึ่งจะกระเทือนถึงสัจธรรมทั้ง4นั้นเลยทำงานพร้อมกันเหมือนกับจักรตัวเล็กตัวใหญ่ทำงานพร้อมกันในโรงงานอันเดียวกันถ้าเราไปแยกไปแยกนั้นแล้วแล้วเท่านั้นแหละเราต้องพิจารณาลงไปให้เห็นชัดโลกให้เห็นชัดถ้าเห็นรูปชัดและเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไม่ไหวรูปเป็นรูปเวทนาก็สักเป็นนามธรรมหาตนหาตัวหาเป็นสัตว์เป็นบุคคลหาเราหาเขาได้ที่ไหนกับเวทนาไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกข์เวทนามันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมันเอาเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนได้มันเป็นนามธรรมเพียงแค่นั้นปรากฏขึ้นให้จิตได้ทราบว่าอาการนี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะแห่งความทุกข์เป็นลักษณะแห่งความสุขแล้วก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยที่พาให้ดับปัญญาที่มีทางที่จะทราบได้ตามสิ่งที่มีอยู่เพราะไม่ใช่เป็นของลี้ลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้สิ่งที่มีอยู่ปรากฏขึ้นมาของขันนั้นๆรูปขันก็เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพายืนพาเดินก็พารูปขันนี่เองพาเดินพาอยู่ในธนาขันก็ทุกเวลาเดี๋ยวนี้มันก็แสดงอยู่ให้เรารู้อยู่ไม่สุขก็ทุกข์มันสับเปลี่ยนกันไปมาเนี่ยสำคัญที่ใจอยากให้ทุกข์ด้วยทุกข์ให้ทราบว่าขันนี่มันเป็นไอ้จังทุกข์ของตาจะให้จิตไปยุ่งกับเขามันก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเวทนาเทศทุกวันเวทนาเอาให้เข้าใจกิเลสมันเกาะแน่นอยู่กับขันห้านี่แหละไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ทราบว่าของเก่าของใหม่มันเกาะซะจนแน่นเกาะมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะฉะนั้นการพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไม่พอการเทศวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไม่พอต้องเทศซ้ำเทศซ้ำกันให้มันเข้าใจให้เป็นที่แน่นอนพิจารณาก็ให้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจแน่นอนแล้วมันปล่อยเองเอาให้เห็นชัดเวทนาทุกขเวทนามีที่ไหนมั่งมีที่ไหนก็คือทุกขเวทนาจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นธรรมชาติความจริงเขาอยู่เช่นนั้นสัญญากับจำได้เราเคยจำมาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่มันเกิดจนป่านนี้เราหาอะไรถ้าว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงเราเอามาใส่ตู้คงจะไม่มีตู้ที่ไหนใส่หรอกเพราะมันจำไม่หยุดไม่ถอยแต่พอจำแล้วมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเนี่ยเอาสาระแก่นสารอะไรกับสิ่งนี้สังขารปรุงวันนั่งค่ำคืนนั่งรุ่งปรุงจะเป็นร้อนหัวอกก็มีถ้าปรุงมากๆปรุงจะแทบหัวใจจะไม่ทำงานเพลียไปหมด สังขารเนี่ยคือความปรุงถ้าไม่ระงับมันด้วยสติปัญญาไม่มีทางระงับแล้วตายด้วยมันได้จริงๆเช่นอย่างคนคิดมากเพราะความเสียใจเรื่องของกิเลสมันเอาสังขารเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องมือมันผลักดันออกมาให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอยสำคัญนั้นสำคัญนี้ทั้งสัญญาทั้งสังขารเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วก็พุ่งลงไปที่หัวใจของเราให้เกิดความทุกข์ความทรมานไม่ใช่น้อยมากนั้นเป็นบ้าได้คนเราเพราะความคิดมากนั้นดีเลยสังขารวิญญาณก็เพียงรับทราบรับทราบแล้วดับไปพร้อมดับไปพร้อมกันคือรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสมีสาระแก่นสารที่ไหนนี่เราหลงสิ่งอย่างนี้แหละเราไม่หลงที่อื่นนะไอ้นอกนั้นมันก็เป็นผลพลอยได้ของกิเลสไปอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นหลักใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนั้นจึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นชัดนี่เรียกว่าดำเนินมรรคปฏิปทาหรือเรียกว่ามรรคสัจเพื่อแก้ความลุ่มหลงความยึดมั่นถือมั่นของใจให้ถอดถอนตัวออกมาใจจะได้สบายหายห่วงจากสิ่งเหล่านี้มันปล่อยวางได้แล้วอันนี้มันก็ไม่ถึงการถึงเวลามันก็ไม่สลายถึงแม้จะยึดถือมันก็เท่าไรก็ตามเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ฟังมันก็ไปของมันเพราะเป็นคติธรรมนาซึ่งเรียกว่าทางหลวงใครจะไปตั้งกลางห่วงห้ามไม่ได้มันต้องเดินตามทางหลวงตามคติธรรมนาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจะไม่เรียกว่าเป็นทางใหญ่ทางหลวงได้อย่างไรใครจะไปอีกกลางกันห่วงห้ามให้มันเป็นไปได้หรือพิจารณาให้เป็นไปตามความจริงของมันที่เรียกว่าโค่นไม้ตามลมอย่าไปขัดขวางธรรมพุทธเจ้าให้รู้ตามความจริงใจก็สบายใจอยู่กับกิเลสใจอยู่กับความวุ่นวายผลของความวุ่นวายก็คือความทุกข์เราเคยเห็นโทษของมันมาแล้วนี้ให้ใจอยู่กับธรรมใจอยู่กับสติใจอยู่กับปัญญาใจจะได้มีความปลอดภัยใจจะได้มีความร่มเย็นขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามแก้ให้หมดแก้ภายนอกได้แล้วเข้ามาแก้ภายในธาตุในขันธ์ภายในธาตุในขันธ์แล้วแก้ภายในจิตด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคำว่าตนว่าตัวว่าสัตว์ว่าบุคคลมันหมดปัญหาไปในทันทีทันใดเมื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวเสกสรรว่าเป็นจักรพรรดิมุขคนได้สิ้นลงไปจากจิตใจแล้วมันหมดไปเองคำว่าสัตว์ก็ตามบุคคลก็ตามไม่คิดให้เสียเวลาจริงอย่างไรก็อยู่ตามความจริงล้วนล้วนนั่นเพื่อผู้หายกังวลถ้าว่าหายจริงๆหายที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่สัจธรรมที่นี่สัจธรรมก็คือทุกกายทุกใจมีเรียกว่าทุกขสัตว์สมุทัยเรื่องของกิเลสตัณหาสมาธิทั้งมวลนี่เรียกว่าสมุทัยสัตว์มรรคมีสมาธิเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลสคือตัวสมุทัยให้หมดสิ้นไปนี่เรียกก็ดับไปตามกันโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดในสมุทัยตัวสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่มีอะไรเหลือแล้วนิโรธแสดงความดับทุกข์เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะนั้นนะขณะนั้นอย่างเต็มภูมิผู้ที่รู้ว่านิโรธทุกข์ดับไปกิเลสดับไปเพราะสมุทัยเป็นเครื่องทำลายนั่นคือวิมุตติไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นั้นสัจธรรมเป็นเครื่องก้าวเดินเท่านั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็หมดความหมายไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องไปกดขี่บังคับให้สิ้นให้สุดให้หมดความหมายหากเป็นไปตามเรื่องเช่นเดียวกับเราก้าวจากบันไดขึ้นสู่สถานที่อันเป็นจุดที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปดังนั้นมีเรื่องของมรรค คือสติกับปัญญาเป็นต้นเมื่อทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เต็มภูมิจิตได้ถึงขั้นแห่งความหลุดพ้นแล้วเรื่องสติปัญญาที่จะเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาสวัสดิ์ทั้งมวลก็หมดปัญหาไปตามๆกันนี่แหละคือความเด่นของเราเองนี่แหละคือสมณธรรมหรือสมณะ

เราเจอเต็มภูมิด้วยมรรคปฏิปทาอันแหลมคมนี่เป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งสมณะทั้งสิบรวมธนจิตใจของเราเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดอยู่ที่ใจของเราเองไม่ต้องไปหาสิริมงคลมาจากไหนใจที่พ้นจากเรื่องกดทวงทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นแหละคืออันเป็นมงคลอันสูงสุดเต็มภูมิที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในที่อื่นใดสัจธรรมก็ดีสมณะที่4ก็ดีหรือตั้งแต่ที่1ที่2ที่3จนกระทั่งถึงที่4ก็ดีอยู่กับผู้ที่รู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะรับทราบเป็นผู้จะทรงไว้ซึ่งสมณะทั้ง4และเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ปลดเปลื้องตนออกจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายจนถึงขั้นอิสระเสรีคือสมณะที่4รวมอยู่กับเรานี้ทั้งหมดสรุปแล้วอยู่กับผู้ที่รู้เวลานี้ผู้นี้เป็นผู้ตายตัวอย่างยิ่งคงเส้นคงวาที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสก็ทำลายจิตนี้ให้ชิบหายไปไม่ได้จะทำลายสิ่งใดได้ก็ตามกิเลสแต่ไม่สามารถที่จะทำลายจิตจะทำจิตให้รับความลำบากนั่นเป็นไปได้แต่ว่าจะให้จิตชิบหายเพราะกิเลสนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ตายตัวหรือเรียกว่าคงเส้นคงวาเป็นแต่เพียงว่าสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือมาคลาดเคล้าทำให้เป็นไปต่างๆนั้นเป็นไปได้เมื่อสลัดตัดหรือชะล้างสิ่งนั้นหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้จึงทรงตัวได้อย่างเต็มภูมิถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าสมณะที่4อย่างเต็มภูมิถ้าเรียกว่าเป็นธรรมก็อรหัตตธรรมอยู่ภายในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะค้านไม่มีอะไรที่จะแย้งเมื่อไม่มีกิเลสมาแย้งแล้วไม่มีอะไรแย้งกิเลสหมดไปแล้วจะอะไรมาแย้งไม่มีนั่นแหละความหมดเรื่องหมดราวหมดอะไรหมดที่ตรงนั้นความดับทุกข์ดับที่ตรงนั้นดับภพดับชาติดับที่ตรงนั้นที่อื่นไม่มีที่ใดเป็นที่ดับการไปเกิดภพเกิดชาติก็คือผู้นี้แหละเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเพราะเชื้อของภพของชาติได้เกิดที่เด็กอยู่กับจิตจิตจึงต้องเล่เล่ร่อนๆไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์ความลำบากมาโดยลำดับลำนาเพราะมีเชื้อพาให้ไปมีเครื่องหนุนพาให้ไปเมื่อสนัดตัดสิ่งปัจจัยหรือเครื่องหนุนอะไรเชื้ออะไรออกหมดแล้วจึงหมดปัญหาหมดลงที่ตรงนี้ขอให้พากันพินิจพิจารณาเอาให้ได้ทำนี้เป็นได้มีได้สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชด้วยคารวะด้วยการปฏิบัติของตนไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยอะไรทั้งสิ้นขอยุติเพียงเท่านี้

นไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้ว

ันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อาตุโล

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่